0: ทั่วไปณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติก่อนร่วมประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุนร่วมกับธนาคารแห่งอเมริกาและร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพส่วนวันที่23ถึง26กันยายนนายกรัฐมนตรีจะร่วมพบปะชุมชนชาวไทยและภาคเอกชนในสหรัฐก่อนเดินทางไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อพบผู้แทนธุรกิจการเงินและการบริการของสหราชอาณาจักรและเดินทางกลับถึงไทยช่วงเช้าวันที่27กันยายนสำหรับการเดินทางครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทยและเปิดโอกาสในการดึงดูดการค้าการลงทุนและเงินทุนจากต่างประเทศต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจและธุรกิจนำไปสู่การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุน
1: รัฐบาลเดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกรวมถึงตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนพร้อมทยอยลดภาระสัญญาแอดเดอร์เพื่อช่วยลดต้นทุนและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้ไฟทุกภาคส่วนนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่ารัฐบาลได้เดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการเก็บค่าไฟแบบขั้นบันไดในตอนแรกซึ่งเคยตั้งเป้าจะดึงค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยขึ้นไปมาอุดหนุนเปลี่ยนมาเป็นการยกเลิกการเพิ่มราคาในกลุ่มดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวขนาดใหญ่หรือร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟสูงทั้งนี้การบรรลุเป้าหมายค่าไฟ3บาทโดยไม่เพิ่มภาระให้ผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นเกิดจากการรื้อโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่โดยเจรจาตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะหรือค่าไฟทางที่ถูกใส่รวมไว้ในบินค่าไฟของประชาชนมานานกว่า 30-40 ปีออกจากบินค่าไฟของประชาชนคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งการดึงภาระส่วนนี้ออกจากบินค่าไฟครัวเรือนทำให้สามารถปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงมาได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรมควบคู่การขจัดต้นทุนแอบแฝงผ่านการยกเลิกและจัดการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในอดีตหรือสัญญาแอดเดอร์ซึ่งเคยผูกพันสัญญาอุดหนุนราคาระยะยาวในอัตราสูงจนกลายเป็นภาระสะสมไปยังค่า FT ในบินค่าไฟของประชาชนโดยปัจจุบันภาครัฐได้ยกเลิกการให้สัญญาแอดเดอร์รายใหม่และปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบอุดหนุนแบบคงที่ที่สะท้อนต้นทุนเทคโนโลยีตามความเป็นจริงรวมทั้งทยอยปลดภาระสัญญาเก่าที่กำลังหมดอายุลงซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วน
0: กระทรวงพลังงานส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เปิดโครงการโซลาร์รูฟท็อปปี2569รับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์มุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายยกระดับความมั่นคงทางพลังงาน
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการวาระแห่งชาติด้านพลังงานโดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองจากหลังคาบ้านหรือโซลาร์รูฟท็อปได้ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการโซลาร์รูฟท็อปภาคประชาชนปี2569แล้วภาครัฐจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากประชาชนรวมไม่เกิน500เมกะวัตต์แต่ละบ้านสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นระยะเวลา10ปีทั้งนี้การขายไฟจะเป็นการขายเฉพาะไฟฟ้าที่ผลิตได้เหลือจากการใช้งานภายในบ้านไม่ใช่การซื้อไฟฟ้ามาแล้วนำไปขายต่อย้ำว่าการเปลี่ยนหลังคาบ้านให้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าสามารถเกิดขึ้นได้จริงและจะดำเนินการเป็นระยะขณะนี้ได้ดำเนินโครงการ500เมกะวัตต์ในระยะแรกและยังมีเป้าหมายเป็นโครงการโซลาร์รูฟท็อป 10,000 เมกะวัตต์จะอยู่ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PTP 2026ยังไม่ใช่โควต้าที่ประชาชนสามารถใช้ได้ทั้งหมดในตอนนี้
3: โดยการขายไฟตรงนี้ค่ะไม่ได้ว่าเป็นการซื้อมาแล้วก็ขายมาลบกันแบบหนึ่งต่อหนึ่งแบบที่หลายๆคนเข้าใจคือเมื่อใช้เสร็จแล้วส่วนที่เกินถึงจะขายแล้วก็ในส่วนที่มองว่าหลังคาบ้านเป็นโรงไฟฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงนะตอนนี้เป็นเฟสแรกก่อนคือโครงการ500เมกะวัตต์เปิดรับแล้วเป้าหมายของเราก็คือเป็นโครงการโซลาร์รูฟท็อปสูงถึง 10,000 เมกะวัตต์จะอยู่ในร่าง PDP 2026
2: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟท็อปโดยในด้านการลงทุนรัฐบาลได้จัดแพ็กเกจช่วยดาวให้ 50,000 บาทจากวงเงินติดตั้งประมาณ 130,000 ถึง 150,000 บาทส่วนที่เหลือผ่อนชำระผ่านสถาบันการเงินโดยใช้สัญญารับซื้อไฟระยะยาว20ปีเป็นหลักประกันซึ่งรายได้จากการขายไฟจะนำมาผ่อนชำระค่างวดและเป็นส่วนลดค่าไฟเมื่อผ่อนชำระหมดใน 7-10 ปีแผงโซล่าจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
4: แพ็กเกจใหม่ของรัฐบาลเงินกู้ที่เราได้มามีส่วนลดให้ 50,000 บาทไฟที่ผลิตได้ทั้งหมดมาผ่อนจ่ายส่วนนึงยังเหลืออีกส่วนนึงเป็นส่วนลดค่าไฟถ้าเมื่อไหร่คืนหนี้หมดแผงที่คืนหมดเท่ากับแผงโซล่านั้นจะเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าของประชาชนผลิตไฟได้เท่าไหร่ขายได้เท่านั้นแล้วเงินตรงนั้นถ้าไปใช้ก็เป็นส่วนลดค่าไฟทำให้เป็นรายได้
2: นอกจากนี้กระทรวงพลังงานมุ่งเน้นการตรวจรับรองคุณภาพอุปกรณ์และการติดตั้งอย่างเข้มงวดซึ่งการไฟฟ้าจะเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ก่อนเชื่อมต่อระบบโดยใช้เวลาตรวจสอบเพียง1สัปดาห์กรณีไม่ขายไฟคืนและไม่เกิน1เดือนกรณีขายไฟคืนเพื่อความสะดวกรวดเร็วขณะเดียวกันได้เปิดแพลตฟอร์มรับลงทะเบียนช่างและบริษัทติดตั้งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 5,000 ทีมทั่วประเทศช่วยเปิดโอกาสทางการค้าให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในเดือนตุลาคมนี้ชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลส่งเสริมการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันควบคู่กับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ามาตรการลดค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันที่ดำเนินการก่อนหน้านี้เป็นมาตรการระยะสั้นขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันแนวทางสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวได้แก่การนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนลดการนำเข้าพลังงานและการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันโดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศรวมถึงการใช้แรงงานไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศมากที่สุดพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านได้ตลอดจนยังมีแนวคิดในการปลูกน้ำมันโดยการนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้มาปรับใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกช่องทาง
3: เราก็จะมีการสนับสนุนให้การผลิตในประเทศใช้อะไหล่ที่ผลิตในประเทศรวมถึงแรงงานในประเทศไทยเพื่อให้ประโยชน์ตกอยู่ที่ประเทศไทยมากที่สุดและปลูกน้ำมันเราจะนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้เช่นอ้อยหรือมันสำปะหลังที่ผลิตเป็นเอทานอลหรือว่าตัวน้ำมันปาล์มที่สามารถผลิตเป็นไบโอดีเซลได้เอามาปรับในส่วนนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ด้วย
0: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประเมินตลาดบ้านมือสองช่วงปลายปีนี้ยังคงเติบโตต่อเนื่องจากปัจจัยหนุนด้านราคาที่จับต้องได้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์ต่ำและกระจายตัวอยู่ในทำเลที่หลากหลายนายภพกรเจริญลาภผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบังคับคดีธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าภาพรวมตลาดบ้านมือสองยังคงขยายตัวแม้จะมีความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะสงครามซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัสดุก่อสร้างค่าครองชีพและทำให้หนี้ครัวเรือนสูงขึ้นโดยอุปทานในตลาดบ้านมือสองปัจจุบันมีอยู่เป็นจำนวนมากจึงเป็นโอกาสของประชาชนในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมพร้อมประเมินว่าตลาดบ้านมือสองช่วงปลายปีนี้ยังคงเติบโตต่อเนื่องโดยมีสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์สูงถึง67%เมื่อเทียบกับบ้านมือหนึ่งที่มีสัดส่วนเพียง33%ปัจจัยหนุนสำคัญมาจากระดับราคาที่จับต้องได้เฉลี่ยไม่เกิน3ล้านบาทซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางประกอบกับมีทรัพย์กระจายตัวอยู่ในทำเลที่หลากหลายทั้งในเมืองและแนวรถไฟฟ้าอีกทั้งระดับอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำยังคงเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยพยุงการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
1: กรมชลประทานเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจนถึงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมรับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบน ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่จะไหลลงมาในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนโดยจะพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องกรมชลประทานขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจนถึงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเตรียมรับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นหากมีปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเพิ่มขึ้นจนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจะแจ้งสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้ทราบต่อไป
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันดอยอินทนนท์สู่การเป็นอุทยานมรดกอาเซียนค่ะดอยอินทนนท์ไม่ได้เป็นเพียงยอดเขาที่สูงที่สุดของไทยแต่ยังมีพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพบพืชกว่า 1,200 ชนิดและสัตว์ป่าเกือบ400ชนิดขั้นตอนต่อไปผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะลงพื้นที่ประเมินระหว่างวันที่ 16 ถึง 18 กันยายนนี้หากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ระดับภูมิภาคพร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศพลตรีตุรกีอันมาริกีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่ากองทัพอากาศซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดและทำลายขีปนาวุธที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยิงโจมตีกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนอกจากนี้ยังสามารถสกัดกั้นการโจมตีที่มุ่งเป้ามายังพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานในเมืองบิชาทาอิฟฟาราซานและยานบูขณะที่กลุ่มกบฏฮูตียืนยันว่าสามารถโจมตียุทธศาสตร์สำคัญในกรุงริยาดและโรงงานของอารามโกบริษัทน้ำมันและพลังงานแห่งชาติของประเทศซาอุดีอาระเบียในเมืองยานบูได้สำเร็จเพื่อตอบโต้การโจมตีของซาอุดีอาระเบียในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้กรุงริยาดถูกโจมตีเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามในเยเมนปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลายครั้งแต่ยังไม่สามารถหยุดการรุกคืบของกลุ่มกบฏฮูตีได
1: ้กระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการคัดค้านกฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียและอิหร่านฉบับใหม่ของสหรัฐซึ่งเปิดทางให้สหรัฐสามารถเรียกเก็บภาษีสินค้าจากบางประเทศที่ซื้อน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียได้สูงสุดถึง100%โดยจีนจะไม่ยอมรับการคว่ำบาตรที่ไม่ได้รับอนุมัติจากสหประชาชาติและไม่มีหลักกฎหมายระหว่างประเทศรองรับพร้อมยืนยันว่าประเทศอื่นไม่ควรแทรกแซงหรือกดดันการค้าระหว่างจีนกับประเทศคู่ค้าโฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่าจีนจะติดตามมาตรการของสหรัฐอย่างใกล้ชิดและสงวนสิทธิ์ดำเนินมาตรการที่จำเป็น เพื่อปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ด้านการพัฒนาและสิทธิของบริษัทจีนพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐใช้การหารือและการเจรจาเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าให้มั่นคงรวมถึงช่วยให้การผลิตและการขนส่งสินค้าทั่วโลกดำเนินไปได้อย่างราบรื่นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระดำเนินร่วมขบวนพาเหรดของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่และผู้ที่เข้ารับเสด็จสำหรับทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้มีเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าและทัศน์ดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรับหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามโดยเอเชียนเกมครั้งนี้มีนักกีฬาจาก46ประเทศเข้าร่วมแข่งขันกว่า 11,000 คนชิงชัยใน43ชนิดกีฬารวมทั้งสิ้น469เหรียญทองขณะที่นักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น694คนจาก42สมาคมกีฬาทั้งนี้คณะนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาติสำหรับผู้จุดคบเพลิงเปิดกีฬาเอเชียนเกม2026อย่างเป็นทางการได้แก่ชิเกโนบุมูโรฟูชิและไคจิมูโรฟูชิสองพ่อลูกตำนานนักกรีฑาคว้างค้อนของญี่ปุ่นด้านการแข่งขันกีฬาเทคบอลเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์และพักพงเดชเจริญเอาชนะทีมชาติเวียดนาม2-0เซต12-8 12-5มาเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกับชายคู่รอบรองชนะเลิศสรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเลียงผู้กำลังเอาชนะทีมชาติอิรัก2-0เซต12-3และ12-11ไปเข้าชิงชนะเลิศลุ้นเหรียญทองต่อไปบาสเกตบอลหญิงกลุ่ม A ทีมชาติไทยซึ่งนัดแรกพ่ายต่ออินโดนีเซีย52-61มาลงสนามนัดที่2แพ้ให้กับทีมชาติจีน46-111แต่ยังมีโอกาสในการลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับอินโดนีเซียเวลา 8:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36นั่นทีมฟุตบอลชายไทยที่นัดแรกเอาชนะคีร์กีซสถานมาได้3-2จะมาลงสนามนัดที่2ในกลุ่ม A พบกับฮ่องกงเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ส่วนวันพรุ่งนี้ทีมฟุตบอลหญิงไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทาง MCOT HD ช่อง30กอล์ฟไทย LPGA สิงห์ SAT ไทย LPGA Master 2026แมตช์ปิดฤดูกาลที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับโปรนุกบุษบากรสุขพันธ์โปรสาวจากเชียงรายปิดฉากด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม18สกอร์รวม7อันเดอร์พา209นำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์รับเงินรางวัลไปครอง 520,000 บาทนับเป็นการคว้าแชมป์ที่2ในรอบเพียง1เดือนต่อจากศึกชัยหน้า LPGA ทัวร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบจนถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่11ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์0 239940123และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:16 นสูงกว่าระดับเทือกบานกลาง1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:50 นต่ำกว่าระดับเทือกบานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16
11: 1นาทีกับกปท.
1: การเปลี่ยนเลนหรือช่องทางจราจรที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องอาศัยทักษะในการกะระยะห่างของรถคันที่อยู่ด้านข้างและคันที่อยู่ด้านหลังเพื่อให้สามารถเปลี่ยนช่องทางเดินรถได้อย่างปลอดภัยแล้วการมองกระจกข้างและกระจกส่องหลังเพื่อให้สามารถมองเห็นรถคันที่อยู่ด้านข้างและด้านหลังได้อย่างชัดเจนไม่เกิดมุมอับก็สามารถทำได้โดยใช้เทคนิคการปรับกระจกมองข้างทั้งสองข้างให้กางออกไปตั้งฉากกับตัวรถการปรับเช่นนี้จะได้มุมมองที่กว้างขึ้นทำให้เห็นรถที่อยู่ทางด้านข้างและด้านหลังมากขึ้นส่วนการปรับกระจกมองหลังหรือการเปลี่ยนหรือเสริมกระจกมองหลังให้ใหญ่ขึ้นแม้จะไม่สะดวกเวลาใช้แผงบังแดดก็ตามแต่จะช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นมุมที่กว้างขึ้นทั้งภายในและภายนอกห้องโดยสารจะทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นด้วยค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าเบญจาหนังสือคำให้การขุนหลวงหาวัดมีข้อความว่าพระโกศตั้งบนเบญจาใต้พระมหาเสวตฉัตร9ชั้นคำว่าเบญจาในข้อความนี้หมายถึงแท่นซ้อน5ชั้นลดหลั่นกันมักใช้ประดิษฐานพระโกศและบุษบกเช่นบุษบกพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเบญจามี5ชั้นจึงอาจมาจากคำภาษาบาลีปัญจะซึ่งแปลว่า5 อย่างไรก็ตามคำว่าเบญจามีอีกความหมายหนึ่งคือแท่นสี่เหลี่ยมมีเสาประจำมุมทั้ง4เพดานดาดและระบายด้วยผ้าขาวเช่นจดหมายเหตุงานพระเมนครั้งกรุงเก่ามีว่าจึงเชิญพระเสลี่ยงเงินเข้ารับสมเด็จพระบรมศพไปในพระเมนแล้วเวียนนอกเสาแฝด3รอบแล้วจึงเชิญสมเด็จพระบรมศพขึ้นตั้งเหนือพระเบญจาคำว่าเบญจาอาจไม่ได้มาจากคำว่าปัญจแต่มาจากคำว่ามันจะซึ่งแปลว่าเตียงก็ได
13: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตอนที่1การรักษาโรคหลอดเลือดสมองมีความก้าวหน้าอย่างมากในทุกด้านตั้งแต่วิทยาการระบาดอาการการวินิจฉัยและการสืบค้นโรครวมถึงการบำบัดรักษาการพยากรณ์และการป้องกันโรคซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาในระดับภาพรวมของประเทศขณะเดียวกันได้มีการศึกษาเชิงลึกถึงกลไกการเกิดโรคในระดับเซลล์สมองรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลขณะเกิดภาวะสมองขาดเลือดองค์ความรู้จากงานวิจัยช่วยยกระดับการรักษาและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและการหลั่งไหลของชาวจีนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑาภรณ์รักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
8: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
16: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
8: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
17: เช้าแล้วเหรอเนี่ย

0: โหเพลงนี้พี่เหลือมชอบมากๆเลยครับแล้วก็เชื่อว่าน้องๆก็ชอบด้วยนะครับโดยเฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยน้องๆชอบมองดวงดาวกันใช่ไหม
1: จริงด้วยครับพี่รับก็ชอบนะครับเราอยู่ในป่าพี่เหลือ
0: ม
1: สามารถจะมองเห็นดวงดาวได้อย่างชัดเจนแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับ
0: จริงด้วยครับส่วนน้องๆบางคนเนี่ยนะถ้าเกิดว่าบ้านอยู่ในเมืองใหญ่ๆแบบนี้ก็อาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่
1: เพราะว่าแสงสว่างมันค่อนข้างเยอะนั่นเอง
0: ตามบ้านเรือนหรือว่าอาคารนั่นเองครับก็จะมีแสงเยอะๆแบบนี้เนาะ
1: ถูกต้อง
0: ถ้าเกิดว่าน้องๆอยู่ที่ต่างจังหวัดนะโอ้โหน่าจะเห็นคล้ายๆกับพี่เหลือมแล้วก็พี่ยีราฟนี่แหละ
1: ใช่แล้วครับ
0: สวยสดใส
1: มองแล้วก็มีความสุขดีนะ หลายๆคนเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยนะเพราะว่ามันก็จะมีชื่อกลุ่มดาวต่างๆใช่ไหมพี่เหลือม
0: จริงด้วยครับเห็นไว้เลย
1: มากมายเลยทีเดียวแหละครับเอาล่ะวันนี้เริ่มต้นมากับเพลงดาวดวงน้อยของน้องต้นฉบับคุณพ่อกุจิคุณแม่มะเมียวครอบครัวอารมณ์ดี
0: น้องๆชอบไหม
1: ชอบอยู่แล้วล่ะเชื่อว่า
0: เดี๋ยวมาฝากแล้วก็เปิดให้ฟังบ่อยๆนะจ๊ะ
1: แน่นอนครับฟังกันได้เลยนะที่ไทย PBS Podcast กับรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง
0: แก้มแดงๆตื่นเช้าอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็เตรียมตัวนะครับไปโรงเรียน
1: ถูกต้องครับผม
0: ยังมีความสุขนะครับแล้วก็มีรอยยิ้มด้วยนะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าห้องเรียนเนี่ยมาเติมเต็มความสุขความสนุกสนานครับแล้วก็ความรู้นะกับพี่เหลือมแล้วก็พี่ยีรับก่อนนะจ๊ะก
1: ่
0: อนอื่นขอรายงานตัวก่อน
1: อุ๊ยจริงด้วยครับสวัสดีครับพี่ยีรับตัวโยงสูงโปร่งคอยาวอ่ะคอยาวรายงานตัวครับ
0: แล้วก็พี่เหลือมตัวยาวลายสวยใจดีนะครับรายงานตัวเรียบร้อยสบายใจ
1: เอาล่ะวันนี้เริ่มต้นมากับเพลงดาวดวงน้อยนะครับฟังเพลงนี้แล้วก็นึกถึงท้องฟ้า
0: แน่นอน
1: พอมองท้องฟ้าก็คิดถึงอวกาศ
0: โอ้โห
1: และพอนึกถึงอวกาศก็ต้องนึกถึงนักบินอวกาศ
0: ใช่แล้วครับพี่เหลือมนะมีความฝันว่าโตขึ้นอยากจะเป็นนักบินอวกาศ
1: โอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ย
0: แน่นอนครับความฝันของเด็กๆอ่ะแต่ว่าตอนนี้โตขึ้นไม่ได้เป็นนักบินอวกาศก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าอยากรู้เรื่องราวของนักบินอวกาศเหมือนกันครับเป็นยังไงบ้างอ่ะ
1: ถามพี่เหลือมถามน้องๆว่านักบินอวกาศที่เขาอยู่ในอวกาศใช่ไห
0: ม
1: เขาต้องออกกำลังกายกันหรือเปล่า
0: ก็ต้องออกกำลังกายสิ
1: ออกกำลังกายเหรอ
0: พี่เหลือมเคยเห็นนะเขาแบบโบกแขนโบกขาโบกแขนโบกขาขยับอย่างเงี้ยในอวกาศตลอดเวลาเลยย่า
1: โอ้โหไม่ธรรมดานะพี่เหลือมของเราเนี่ยเดี๋ยวมาฟังกันดีกว่าว่าเขาออกกำลังกายไหม
0: เฉลยก่อนสิว่าจริงหรือเปล่าวะถูกไหม
1: ไม่ให้แบบว่าอึดอัดใจเอาไว้ก่อนแบบนี้แหละ
0: อย่าว่า
1: พูดถึงเรื่องของกระดูกของคนเรากันก่อนนะครับน้องๆครับกระดูกเนี่ยเป็นโครงร่างที่ช่วยทำให้ตัวของเราเนี่ยตั้งตรงได้
0: ใช
1: ่มีน้ำหนักเบานะเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่แข็งแรงที่สุดเลยทีเดียวเชียวอย่างไรก็ตามครับกระดูกเนี่ยก็หักได้นะถึงมันจะแข็งแรงมากก็ตามเถอะ
0: ถ้าเกิดว่าไปเจออะไรกระแทกแข็งๆนะหักได้นะ
1: แต่โครงสร้างของกระดูกเนี่ยมีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองเราก็ปรับแต่งตัวเองที่หักได้อย่างรวดเร็วยิ่งถ้าแบบว่าอายุน้อยๆเหมือนน้องๆเนี่ยนะพี่เหลือมนะถ้ากระดูกหักอย่างเงี้ยมันสามารถจะซ่อมแซมตัวเองได้เร็วแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่นะเป็นแบบว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแบบเนี้ยก็จะซ่อมแซมได้ยากหน่อย
0: ก็หมายถึงว่ากระดูกของน้องๆถ้าเกิดว่ามันหักแล้วเนี่ยม
1: ัน
0: สามารถกลับมาติดกันได้เหมือนเดิมหรอ
1: เร็วมากกว่าผู้ใหญ่นั่นเอง
0: โอ้มหัศจรรย์จังเลยอ่ะ
1: แต่แม้ว่ากระดูกจะแข็งแรงเพียงใดก็ตามนะแต่ถ้าเราไม่ออกกำลังกายเนี่ย
0: ครับ
1: ก็หักได้ง่ายแล้วก็เสื่อมง่ายด้วยนะกระดูกเนี่ยกระดูกเสื่อมได้นะ
0: ไม่ได้แล้วงั้นเราต้องออกกำลังกายแล้วล่ะ
1: ถูกต้องครับเพราะว่าแคลเซียมที่มันอยู่

0: ในกระดูกเนี่ยมันจะค่อยๆสูญเสียไปเรื่อยๆอย่างเช่นมันออกมากับการปัสสาวะของเราไงพี่เหลือมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องออกกำลังกายเพื่อทำให้กระดูกแข็งแรง
1: ครับ
0: ซึ่งการที่นักบินอวกาศต้องออกกำลังกายถูกต้องในยานอวกาศแคบๆอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็เพื่อป้องกันไม่ให้กระดูกพรุนนั่นเองครับผม
1: เป็นแบบนี้นั่นเองครับ
0: ลองนึกภาพนะถ้านักบินอวกาศไม่ออกกำลังกายเลยนะเมื่อกลับลงมาบนโลกปั๊บเนี่ยกระดูกก็อาจจะหักได้แบบทันทีทันใดเลย
1: กระดูกก็จะเปราะ
0: ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล่านักบินอวกาศก็เลยต้องออกกำลังกายเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำให้กระดูกแข็งแรง
1: สุดยอดเลยครับเป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพี่เหลือมกับพี่ยีราฟครับก็อยากจะชวนน้องๆทุกคนนะมาออกกำลังกายครับเพื่อร่างกายจะได้แข็งแรง
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะให้น้องๆปีนเชือกขึ้นไปฟังนิทานเองดีกว่าจะได้แข็งแรงออกกำลังกายไปด้วย
2: ด้วยอย่างยิ่งเลยครับ
0: แต่ว่าจะถึงเมื่อไหร่ล่ะพี่เหลือม
1: เอาหน้า เดี๋ยวคนที่เขาเล่านิทานให้ฟังเขารออยู่แล้วแหละ
0: จะดีเหรอ
1: ดี
0: โอ้เอาเป็นว่าให้น้องๆเนี่ยเกาะหลังเราไปดีกว่าวันนี้
1: พ
0: ี่
1: ร
0: ับ
1: เนี่ยก็ใจดี
0: ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะช้าเกินไปเพราะว่าน้องๆเนี่ยอยากฟังนิทานสนุกๆกับนิทานลอยฟ้า
1: ก็ได้ก็ได้ก็ได้ตามใจสุดๆเลยจ้านิทานจ๋าสนุกๆนะ

0: มาแล้วมาแล้วช่วงเวลาดีๆกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วล่ะค่ะน้องๆค่ะกับช่วงเวลาของนิทานของเราค่ะวันนี้นะพี่เรามาภูมิใจนำเสนอนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าแมวดำจอมยุค่ะเจ้าแมวดำตัวนี้จะยุอย่างไรและจะมีใครได้รับผลกระทบบ้างนั้นไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะณเมืองที่อยู่อาศัยของแมวที่มีขนาดกว้างใหญ่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเหมือนโลกของมนุษย์แต่มีแมวสองตัวที่เป็นเพื่อนรักกันที่มีชื่อว่าชาลีกับชาร์ลอตทั้งสองเกิดวันเดียวกันแล้วก็อยู่บ้านใกล้กันทั้งคู่ไม่มีพี่น้องเหมือนกันจึงเป็นเพื่อนเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กนอกจากนี้ยังมีแมวดำจอมอิจฉาถ้ามันเห็นใครรักแล้วก็สนิทสนมกันมันก็จะยุยงให้ทะเลาะกันและมันเห็นว่าชาลีและชาลอตรักกันมากมันจึงอยากให้ชาลีและชาลอตทะเลาะกันชาลีนายรู้ไหมชาลอตเนี่ยมาบอกกับเราว่านายเนี่ยขี้เกียจไม่ชอบทำการบ้านแล้วก็ชอบมาลอกการบ้านของชาลอตทุกวันเลยนะอ้าวชาลอตนะชาลอตเสียดายจริงๆเชียวที่เป็นเพื่อนรักกันพูดโกหกเราไม่เคยลอกมีแต่ช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันทำให้เสร็จตั้งหากเล่าแมวดำแอบขำในใจสะใจจริงๆและแมวดำก็นำความไปบอกกับชาลอตว่าชาลอตชาลอตรู้ไหมชาลีนะชอบมาบ่นให้ฟังว่านายเนี่ยชอบลอกการบ้านของเขาทุกวันเลยนายเนี่ยเรียนสู้ชาลีก็ไม่ได้
1: ชาลีนะชาลีเสียแรงที่เป็นเพื่อนรักกันพูดโกหกเราไม่เคยลอกมีแต่ช่วยกันคิดช่วยกันแล้วก็ทำจนเสร็จตั้งหากเล่า
0: แมวดำคิดในใจว่าการได้แกล้งเพื่อนเป็นเรื่องที่สนุกจริงๆชาลีและชาลอตนึกโมโหแล้วก็โกรธมากทั้งสองจึงไม่พูดกันแล้วก็ไม่ไปมาหาสู่กันอีกด้วยหลังจากนั้นต่างคนก็ต่างทำการบ้านและตั้งใจว่าจะสอบให้ได้ที่หนึ่งเพื่อจะได้ลบคำพูดของอีกฝ่ายทั้งสองตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสืออย่างหนักจนชาลีป่วยไปโรงเรียนไม่ไหวชาลอตสงสัยว่าทำไมชาลีจึงไม่ไปเรียนหนังสือและรู้ว่าชาลีป่วยชาลอตจึงไปเยี่ยมและมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันชาลอตจึงคิดแผนการเอาคืนแมวดำโดยไปสอบถามและก็รวบรวมเพื่อนๆที่โดนยุยงจากแมวดำให้ทะเลาะกันทั้งหมดมาดักรอแมวดำที่หน้าโรงเรียนและถามแมวดำพร้อมๆกันว่าน
1: ายทำแบบนี้ทำไม
2: เออเหอะฉันแค่อยากให้ทุกคนสนใจฉันฟังและก็เชื่อในสิ่งที่ฉันพูดแค่นั้นเอง
0: นายทำไม่ถูกและไม่ดีเลยนะเพราะสิ่งที่นายทำเนี่ยทำให้เพื่อนโกรธแล้วก็ไม่เข้าใจกันพวกเราทั้งหมดจึงตกลงกันว่าถ้านายไม่เปลี่ยนนิสัยพวกเราจะไม่ยอมพูดแล้วก็ไม่เป็นเพื่อนกับนายอีก
2: เออฉันขอโทษเพื่อนทุกคนด้วยนะฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วขอให้พวกนายเนี่ยให้อภัยฉันแล้วก็เป็นเพื่อนฉันเหมือนเดิมนะ
0: สมาชิกแมวทั้งหมดตกลงกันว่าจะให้โอกาสแมวดำกลับใจเพื่อเป็นเพื่อนที่ดีอีกครั้งต่อจากนั้นแมวดำก็ไม่เคยแกล้งและยุยงเพื่อนๆอีกเลยแต่พี่โลมาว่าถ้าหากมีอะไรไม่พอใจหรือได้ยินอะไรมาก็ต้องพูดแล้วก็ทำความเข้าใจกันนะคะวันนี้หมดเวลาของนิทานแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อันเนี้ยแมวกับหนูแน่นอนเลยทีเดียวเชียวเมี้ยวจี๊ดเมี้ยวจี๊ดเนี่ย
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ถ้าเป็นแบบว่าเหมือนกับชื่อเพลงนี้นะพี่เหลือมนะชื่อเพลงอะไรเพลงนี
1: ้แมวไล่หนู
0: ต้องอย่างนี้เลยอ่ะ
2: พี่รับทำเหมือน
0: ก็คือเจ้าแมวก็แบบว่าต้องเจ้าหนูก็
2: พี่รับเกิดมาเพื่อสิ่งนี้คนตัวเองแล้ว
0: โอ้ไม่เอาละเหนื่อยละเจ็บคอ
2: หลังจากที่ร้องเพลงไม่เพราะ
0: โอ้โหแรง
2: แต่ว่าเพลงเมื่อสักครู่นี้เพราะนะครับแล้วก็สนุกด้วยนะ
0: ครับผม
2: แมวไล่หนูนะครับจากอัลบั้มเจยเจ้านั่นเองครับ
0: ต้องครับ
2: น้องชอบไหม
0: โอ้โห
2: สนุกสนานนะครับแล้วก็น่ารักดีนะเพลงนี้นะ
0: เพลงนี้เนี่ยมีหลายคำที่น่าสนใจเลยนะพี่เหลี่ยมเอาคำไหนมาฝากน้องๆดีละวันนี
2: ้เอาคำนี้เลยครับไฮไลท์เด็ดของเรา
0: คือ
2: คำว่าไล่
0: อ๋อแมวไล่หนูก็เลยเอาคำว่าไล่มาเล่าให้ฟัง
2: ต้องครับไล่เนี่ยหมายถึงอะไรรู้ไหม
0: ครับผม
2: ตามไปติดๆเลยเพื่อให้ทันหรือว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพื่อให้ไปถึงให้ทันไง
0: ก็เหมือนกับเจ้าแมวเนี่ยพยายามไล่เจ้าหนูก็พยายามแบบตามติดๆเพื่อให้ทันเลย
2: ถูกต้องครับหรือแม้กระทั่งนะเจ้าไก่ไล่จิกพี่ยีราฟแบบนี้ชอบไปดีดมันไปแกล้งมัน
0: เจ้าไก่มันใจดีมันไม่มาไล่จิกพี่ยีราฟหรอก
2: นี่แหละหนึ่งความหมายนะครับที่เกี่ยวกับคำว่าไล่แต่ว่ามีอีกหนึ่งความหมายนะอันนี้น่าสนใจมากเลยครับไล่เนี่ยก็คือหมายถึงว่าบังคับให้ออกไปให้พ้น
0: โอ้ยชิวๆพี่เหลือมชิวๆไปเลย
2: ไปจากห้องจัดรายการเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเชื่อพี่เหลือมเลยชอบดื้
0: อออ
2: กไปข้างนอกเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยคือไล่ก็คือให้ออกไปจากที่เดิมนั่นเองนะครับ
0: ครับผม
2: อีกหนึ่งความหมายนะพูดถึงเรื่องของการไล่นะพ
0: ี่
2: เหลือมเนี่ยนึกถึงสัตว์หนึ่งชนิดครับที่มันชอบวิ่งไล่มากๆเลย
0: ฮะสัตว์หนึ่งชนิดชอบวิ่งไล่
2: ซึ่งมันไม่วิ่งไล่สัตว์ด้วยกันนะ
0: ครับผม
2: มันชอบวิ่งไล่ผ้าสีแดง
0: ๆโอ๊ยไล่ผ้าสีแดงๆด้วยน้องๆนึกออกหรือเปล่าว่าตัวอะไรอ่ะติ๊ก
2: ต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก
0: ยากเหมือนกันนะบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้
2: มันคือกระทิง
0: อ
2: ๋
0: อเจ้ากระทิง
2: หรือว่าวัวนั่นเองครับ
0: ครับผม
2: คือเคยสงสัยไหมว่าเอ๊ะทำไมนะมันชอบไล่คนที่ใส่เสื้อสีแดงๆหรือว่าบางครั้งอาจจะเป็นผ้าสีแดงๆแบบนี
0: ้เออนั่นนะสีแดงมันต้องแบบว่าทำให้มันแสบตาหรืออะไรสักอย่างแน่เลยทีเดียวเชียว
2: ใกล้เคียงใกล้เคียงพี่ยีราฟ
0: โอ้ยังไงอ่ะ
2: ก็คือสีแดงๆแบบนี้ครับมันทำให้แบบว่าไอ้เจ้ากระทิงหรือเจ้าวัวเนี่ยนะ
0: ครับ
2: มันตอบสนองคือมันสามารถที่จะมองเห็นได้ไวอ่ะ
0: อ๋อมองเห็นได้ไวได้ชัดแบบนี้
2: ใช่มันก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนกับกระตุ้นให้มันเนี่ยเกิดอาการที่แบบว่าอยากจะจู่โจมไง
0: ครับผม
2: อยากจะจู่โจมอยากจะโจมตีแบบนี้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเจ้าวัวเนี่ยนะมันไม่ได้แบบว่าจู่โจมด้วยความโกรธนะเพียงแต่แค่ว่าสีแดงๆแบบนี้ครับมันทำให้มันรู้สึกว่ามันจะต้องมีการตอบโต้หรือว่ามีการสู้กลับกับสีแดงๆแบบนี้ครับ
0: ครับผม
2: เป็นพฤติกรรมทางธรรมชาติของมันน่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: เข้าใจหรือยัง
0: อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเห็นเจ้าวัวกระทิงหรืออะไรแบบนี้เนี่ยต้องไม่ใส่เสื้อสีแดงใช่ไหมพี่เหลือม
2: ก็เขาก็เข้าใจว่าแบบนั้นนะนะเพราะว่าสีแดงทำให้แบบมันมีปฏิกิริยาตอบกลับได้เร็ว
0: ครับผม
2: มากกว่าสีอื่น
0: โอ้โหจริงด้วยจริงด้วย
2: สบายใจหรือยัง
0: สบายใจแล้วนะครับ
2: งั้นเชิญไปใส่เสื้อสีแดง
0: ไม่เอาสิใส่สีเหลืองเอ้ยสีขาวเอ้ยสีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สีแดง
2: โอ้รอด
0: เฮ้ยพี่เหลือมมาพูดแล้วก็เริ่มแบบว่าหวั่นๆแล้วไปฟังเพลงดีกว่าจะได้หายหวาดเสียวหน่อย
2: ได้ได้ได้ได้ได้

0: ช่วงนี้ครับชวนน้องๆเนี่ยไปเรียนรู้กันต่อดีกว่าครับที่ห้องสมุดแสนสวยอยู่ใต้ท้องทะเล
1: ยูฮูยูฮูยูฮู
0: เรียกใครหรอ
1: พร้อมกันหรือเปล่าอันนี้ถ้าส่งสัญญาณแบบนี้น้องๆจะรู้เลยว่าต้องรวมพลรวมพลรวมตัว
0: โอ้โหน้องๆอยู่ในใกล้ๆขยับเข้ามากันใกล้ๆจ้า
1: เอาล่ะพร้อมที่จะไปเรียนรู้นอกห้องเรียนที่แสนจะเข้าใจง่ายไม่ต้องอ่านเองกับห้องสมุดใต้ทะเล
0: ขอความรู้หน่อยนะครับพี่วาน
2: ห้องสมุดใต้ทะเล

แม่น้ำปูสวัสดีค่ะห้องสมุดใต้ทะเลวันนี้พี่วันมั่นใจว่าเจ้าตัวน้อยเจ้าตัวโตต้องชอบเพราะพี่วันจะพาน้องๆไปท่องเที่ยวเย้เย้เย้ถูกอกถูกใจกันใช่ไหมแล้วการท่องเที่ยววันนี้นะคะเป็นการท่องเที่ยวธรรมชาติด้วยน้ำตกภูเขาแล้วก็ทะเลน้องๆหลายๆคนปรบไม้ปรบมือหนูชอบชอบแต่ก่อนที่จะไปเที่ยวกันน้องๆต้องรู้นะคะว่าเที่ยวธรรมชาติให้สนุกและปลอดภัยต้องทำอย่างไรเอาละอันดับแรกเลยนะคะน้องๆเนี่ยนะคะต้องอ่านแล้วปฏิบัติตามป้ายแนะนำเพื่อความปลอดภัยของเจ้าตัวน้อยเจ้าตัวโตและคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเลยค่ะ2เวลาที่เราไปเที่ยวธรรมชาติเนี่ยนะคะโอ้โหถนนหนทางอาจจะไม่ได้ราบไม่ได้เรียบการสวมรองเท้าก็สำคัญสวมรองเท้าให้รัดกุมแล้วก็ไม่ลื่นหลุดง่ายด้วยนะต่อมาเตรียมพร้อมในการนำน้ำดื่มสะอาดเนี่ยนะคะไปดื่มด้วยหลายคนบอกว่าทำไมล่ะพี่วานก็บางครั้งเนี่ยน้องๆ อาจจะหิวน้ำแล้วก็ไม่ได้เอาน้ำมาแล้วคิดว่าน้ำในลำธารเนี่ยนะคะโอ้โหใสเย็นเจี๊ยบกินได้ไม่จริงนะคะน้องๆค่ะน้ำในลำธารบางแห่งก็ไม่ได้สะอาดเสมอไปอาจจะมีเชื้อโรคเจือปนได้ด้วยต่อมาไม่เด็ดดอกไม้สวยๆกลับบ้านนะเพราะว่าเป็นพื้นที่สาธารณะถ้าหนูๆเนี่ยเด็ดดอกไม้กลับบ้านแล้วคนที่มาเที่ยวข้างหลังก็อดเห็นความสวยงามมาเซ่สุดท้ายไม่ทิ้งขยะในแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาตินะจะทำให้ธรรมชาติเนี่ยนะคะไม่สะอาดตาแล้วก็สกปรกด้วยนี่คือการท่องเที่ยวธรรมชาติให้สนุกแล้วก็ปลอดภัยเอาล่ะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปท่องเที่ยวกับพี่วานผ่านบทกลอนค่ะธรรมชาติกว้างใหญ่ต้นไม้สีเขียวสนุกจริงเชียวท่องเที่ยวสุขใจหนูน้อยค่อยเดินอย่าเพลินทะเลถลายวิ่งเล่นไปไหนมีผู้ใหญ่ดูแลเย่เที่ยวทุกครั้งขอให้ปลอดภัยและมีความสุขนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือฉลาดรู้ดูแลตัวเองนอกบ้านค่ะหมดเวลาของพี่วานอีกแล้วบ๊ายบายนะสวัสดีค่ะ

0: พี่รับ
1: ครับผม
0: ดูสิดูนั่นข้างหน้าแล้วอะ
1: ดูอะไรอะ
0: พี่ที่เขาคุมเสียงให้เราอะ
1: ยังไง
0: นั่นน่ะปลุกเขาหน่อยสิ
1: เอาอีกแล้วหาศัตรูอีกแล้วพี่เหลือมอะ
0: เราจะกลับบ้านแล้วไง
1: โอ้โหพี่ๆเขาไม่ได้หลับซะหน่อย
0: เอาแล้วเขาทำอะไรล่ะ
1: พักสายตาเถอะนะคนดี
0: ร้องเพลงเพราะอะ
1: เขาแค่พักสายตาแค่แป๊บเดียว
0: อ่ะล้อเล่นนะครับ
1: โอ้เอาละวันนี้เวลาของรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งหมดแล้ว
0: จริงด้วยครับแล้วก็อย่าลืมนะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะครับกับพี่เหลือมแล้วก็พี่ยีราฟนะจ๊ะนิทานสนุกเพลงเพราะความรู้ดีๆนะครับมีมาฝากกันแบบนี้เป็นประจำเลยจากทั้งไหน
1: ไทย PBS Podcast เจอกันได้ทุกวันเลยครับวันนี้เนี่ยนะพี่รับตัวโยงสูงโปร่งคอยาวขอกลับตัวเดียวนะไม่กลับกับพี่เหลือมหรอกกลัว
0: เอานะไม่เป็นอะไรหรอกพี่ที่เขาคุมเสียงเนี่ยนะเขาใจดี
1: เออ
0: จ้ะงั้นพี่เหลือมกลับด้วยนะ
1: ไม่ขอบคุณต่อกลับแล้วกันนะวันนี้ไม่ว่างจริงๆอ่ะไปแล้วนะ
2: กลับเองก็ได้ครับพี่เหลือมตัวยาวไหลสวยใจดีไปแล้วนะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับบ๊ายบาย
1: ไปก่อน
2: อื้อ

0: ยิ้มรับความสดใสพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแก้มแดงๆก๊ากๆๆพระลงดวงอาทิตย์ตื่นได้แล้ว
1: เช้าแล้วเหรอเนี่ย

0: 24ตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรค์คาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ปปส.ภาค5จัดประกวดฝีมือช่างตัดผมฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดสายใยแห่งชุมชนเปิดเวทีให้ผู้ผ่านกระบวนการยุติธรรมและการบำบัดรักษายาเสพติดแสดงศักยภาพพัฒนาฝีมือสร้างงานสร้างอาชีพและก้าวกลับคืนสู่สังคมอย่างภาคภูมิที่โรงแรมคุ้มภูคำอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานปปส.ภาค5จัดโครงการประกวดฝีมือช่างตัดผมฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดสายใยแห่งชุมชนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อเปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้แก่ผู้ผ่านหรือผู้อยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมคดียาเสพติดและผู้ผ่านหรืออยู่ระหว่างกระบวนการบำบัดรักษายาเสพติดในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แสดงศักยภาพและทักษะด้านวิชาชีพตัดผมชายโดยมุ่งหวังให้เวทีครั้งนี้เป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นพื้นที่ของการเริ่มต้นใหม่ที่ทำให้สังคมได้มองเห็นความสามารถและศักยภาพของผู้ที่พร้อมเปลี่ยนแปลงตนเองต่อยอดสู่การประกอบอาชีพสุจริตและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.เป็นประธานเปิดโครงการเลขาธิการปปส.กล่าวว่าสำนักงานปปส.ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสแก่ผู้ที่เคยพลาดพลั้งเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพราะการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ได้สิ้นสุดเพียงการบำบัดรักษาหรือการผ่านกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นแต่การช่วยให้บุคคลเหล่านั้นสามารถกลับมายืนได้ด้วยตนเองมีอาชีพมีรายได้และได้รับการยอมรับจากสังคมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การคืนคนคุณภาพกลับสู่สังคมเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมสำนักงานปปส.จึงจัดโครงการนี้ขึ้นโดยใช้ทักษะวิชาชีพช่างตัดผมเป็นต้นทุนในการสร้างอนาคตใหม่รางวัลและการรับรองความสามารถจากการแข่งขันสามารถเป็นอีกหนึ่งใบเบิกทางในการประกอบอาชีพและต่อยอดไปสู่การพัฒนาตนเองเป็นช่างตัดผมมืออาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้การแข่งขันแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับเริ่มต้นระดับกลางและระดับสูงชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและถ้วยรางวัลเลขาธิการปปส.พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 55,000 บาทและประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนโดยการแข่งขันไม่ได้มุ่งเพียงการค้นหาผู้มีฝีมือเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและสร้างความเชื่อมั่นว่าทักษะที่มีสามารถต่อยอดเป็นอาชีพและรายได้อย่างสุจริตจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงทางอาชีพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการกลับเข้าสู่วงจรยาเสพติดพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: ทางสำคัญยิ่งใหญ่ก่อนซื้อต้องมองให้แน่ใจ
4: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
5: ตอนนี้หมู่บ้านเรามีสินค้าท้องถิ่นหลายอย่างที่น่าสนใจนะน่าจะพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานจะทำให้ขายได้มากขึ้น
6: ปกติเราก็ทำขายอยู่แล้วนี่ผู้ใหญ่และพวกเราไม่ใช่ระดับโรงงานใหญ่เราจะมีมาตรฐานยังไงล่ะผู้ใหญ่
5: ถึงว่าจะเป็นสินค้าโอท็อปแต่เราก็มีมาตรฐานได้เรียกว่ามาตรฐานปฏิบัติชุมชนหรือมปช.
6: ฉันทำมาตรฐานไม่เป็นหรอกผู้ใหญ
5: ่เดี๋ยวพาไปสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาสอนทุกขั้นตอนเลยพอเราผ่านมาตรฐานมปช.แล้วได้เครื่องหมายมาติดที่สินค้าของเราก็จะสร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าของเราได้
4: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7: ปลอดภัยแน่นอน The Family Kids Game เกมสนุกสำหรับทุกคนในครอบครัว

0: หนึ่งเนื้อหนึ่งกินแล้วสุขภาพดีไม่มีพุงไม่มีโรคสอสอสอลดพุงลดโรคก็ขอให้สองหนึ่งหนึ่ง
1: มดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดมดมีฤทธิ์น่าดูเพลงมดตัวน้อยตัวนิดอาจร้องไม่ง่ายอย่างที่คิดถ้าคุณไม่ฟิตทดสอบด้วยตัวเองลองเดินเร็ว10นาทีแล้วพูดดูถ้าหากคุณหอบนิดๆยังฟิตพอใช้แต่ถ้าคุณพูดติดๆแสดงว่าไม่ฟิตและคุณมีสิทธิ์ใกล้ชิดกับไขมันสะสม
2: ถ้าข้อมูลเรายังกระจิตริดก็ติดตามได้ทาง Facebook ลดพุงลดโรคสสส
3: The Family Kiss Game เกมสนุกสำหรับทุกคนในครอบครัวส่ง

0: สดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องเจน
0: ใครคือน้องเจน
1: ก็พี่วานไงน้องเจน
0: เดี๋ยวหน้าตาอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช
0: ่หน้าตาอย่างเงี้ยต้องชื่อเพียงอ่ะ
1: อะไรอะไรนะพี่วาน
0: เพียงอน่ารักออกชื่อพ่อ
1: เพียงพ่อหวาดีกว่าไหม
0: พี่เหรอไม่คุยด้วยละไม่คุยกับคุณทาซาละคุยกับน้องๆดีกว่าสวัสดีค่ะพี่วานตัวใหญ่พุ่งป่องพ่นน้ำปู
1: สวัสดีด้วยครับพี่เหลือมตัวยาวลายสวยใจดีครับพี่เหลือมนะใจดีใจดีเป็นทาซานสุดหล่อมาต้อนรับน้องๆก่อนเพื่อนเลยเพราะว่าวันนี้เริ่มต้นมานะโอ้โหสองเพลงโดนใจบ้านพี่เหลือมล้นล้วน
0: โลกเราสวยงาม
1: ใช่
0: แต่ตอนนี้โลกเดือดนะพี่เหลือม
1: ทำไมล่ะพี่วานเดือดตรงไหน
0: อ้าวพี่เหลือมไม่ได้ยินหรอตอนนี้ข่าวคราวบอกว่าโลกไม่ได้ร้อนแล้วแต่โลกกำลังเข้าสู่สภาวะโรคเดือด
1: อ๋อจริงด้วยครับ
0: คือมันร้อนมากอะ
1: ผมว่ามันร้อนจริงๆครับน้ำแข็งกัวโลกเนี่ยก็ละลายแล้วก็ความร้อนนะของแต่ละประเทศเนี่ยก็สูงขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นทุกวันเลย
0: ใช่ถูกต้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นที่บ้านเราได้
1: ใช่
0: ประหยัดพลังงานน้ำไฟฟ้ารวมถึงปลูกต้นไม้เยอะๆ
1: มือเล็กๆของน้องๆก็ช่วยกันได้นะปลูกต้นไม้ต้นเล็กต้นใหญ่ได้หมดเลยจ้า
0: พี่เหลือมพี่วันสงสัย
1: ว่า
0: โลกเราสวยงามเพลงแรกเนี่ยบ้านพี่เหลือม
1: ใช่
0: ธรรมชาตินะ
1: ถูกต้อง
0: แต่เมืองไทยแสนดีพี่เหลือมยังอยู่ในเมืองไทยเหรอเนี่ย
1: ก็อยู่สิในเมืองไทยแสนดีย
0: ังไม่ได้โดนเนรเทศล่ะชิวๆๆ
1: ไม่ไปไหนหรอกพี่เหลือมรักประเทศไทยรักคนไทยรักเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
0: แล้วถ้ามีคนไม่รักพี่เหลือมล่ะ
1: ทำไมล่ะ
0: สมมุติอะ
1: ไม่มีหรอก
0: พี่เหลือมอันนี้เขาเรียกธรรมชาติ มีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบ
1: จ้า
0: แต่เราต้องมีคนชอบมากกว่าคนไม่ชอบ
1: ถูกต้อง
0: พี่เหลือม10คนมีคนชอบพี่เหลือมเท่าไหร
1: ่มีคนชอบพี่เหลือม9คน
0: 1คนนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ชอบพี่เหลือมล้อเล่นล้อเล่น
1: พี่วานอ่ะชอบหยอกพี่เหลือมแต่ว่าจริงๆแล้วพี่วานอ่ะรักพี่เหลือมพี่เหลือมรู้
0: จริงเหรอ
1: เวลาวันเกิดพี่เหลือมนะพี่วานก็มาอวยพรวันเกิดให้ด้วยไง
0: เอาก็พี่เหลือมเลี้ยงใหญ่อ่ะพี่วานก็ต้องอวยพรสิ
1: เอาหน้าแต่ว่าไงก็ตามนะครับถึงแม้ว่าจะมีคนรักมีคนเกลียดนะครับสิ่งสำคัญคือน้องๆต้องรักคุณพ่อคุณแม่แล้วก็รักตัวเองให้มากๆนะจ๊ะ
0: แล้วก็รักโลกใบนี้ด้วยนะเราต้องอยู่อีกนานเลย
1: จริงด้วยครับแล้วก็รักเมืองไทยประเทศไทยด้วย
0: เอาล่ะ The Family Kiss Game มาแล้วอยู่ที่ไหนก็ฟังได
1: ้ขอฟังเพลงหน่อย
0: Happy Family Radio
1: โอ้โหโอ้โหโอ้โ
0: หลืมแล้วเพลงเนี้ย ไม่ได้ร้องนาน
1: นั่งอึ้งชั่วขณะนะ เอาล่ะครับน้องๆคุณพ่อคุณแม่นะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่ไหนก็อย่าลืมนะเปิดมาฟังกันได้เลยชวนเพื่อนๆมาฟังรายการกันเยอะๆนะจ๊ะ
0: วันนี้เริ่มต้นเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ
1: ใช่
0: พี่วันก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติ
1: โอ้โหมีใครไม่ไปบ้างยกมือขึ้น
0: ไม่มีเลยอ่ะ
1: ว้าว
0: พี่วันลืมบอก
1: ฮะ
0: เก็บค่าบัตรคนละ 25,000 ยกมือขึ้นใหญ่เลยไม่ไป
1: พี่วันนี่ก็เก็บโอเวอร์นะแพ้แ
0: ล้วเล่นแล้วเล่นเดี๋ยวช่วงหน้าไปเที่ยวธรรมชาติกับพี่วันแบบปลอดภัยดีกว่าค่ะ
1: ว้าวอยากรู้จังเลยไปที่ไหนพี่วันใบหน่อยสิแบะแบะแบะแบะหน่อย
0: แพะไม่มาไปกับแกะแล้วเรียบร้อยค่ะพี่เหลือ
1: โอ้โหไม่ยอมใบอยู่กันนี่อยากรู้ว่า

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินณสอบตทรงติดตามผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริสู่ความก้าวหน้าการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่16กันยายน2569เวลา 10:25 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลาในโอกาสทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพระราชทานเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนตามโครงการสนองแนวพระราชดำริครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านทุนวรเกษตรเมธีประจำปีพุทธศักราช2569จำนวน10คนพระราชทานกิตติบัตรและเข็มรางวัลแก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีพุทธศักราช2568จำนวน34คนพระราชทานโล่รางวัลแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ชนะการประกวดสุดยอดสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้ประจำปีพุทธศักราช2569จำนวน3รางวัลและพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจำนวน10คนโดยมีนายชนะทานแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบตรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยะลาข้าราชการบุคลากรสอบตตลอดจนพระสงฆ์นิกรในพื้นที่เฝ้ารับเสด็จ
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

0: พอก่อนได้แม่อย่างนี้ก็ตาแตกตาย
1: โอ้ยมันสะท้านมันสะท้าน

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ยกระดับท่องเที่ยวชุมชนททสำนักงานตรังจัดวันเดย์ทริปอินสิเกาดึงอัตลักษณ์วัตถุดิบตรังสร้างสรรค์ประสบการณ์กินดื่มระดับพรีเมียมนางสาวอิงออนคงชูผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังจัดกิจกรรมการเดินทางตามหาเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่วันเดย์ทริปอินสิเกาณวิลล่าปาเตอำเภอสิเกาจังหวัดตรังเพื่อเปิดประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์และเรื่องราวอันทรงคุณค่าของวัตถุดิบระดับท้องถิ่นในจังหวัดตรังผ่านฝีมือการสร้างสรรค์ของ2เชฟคู่หูเชฟโป๊บและเชฟไบท์สำหรับความโดดเด่นของห้องอาหารแห่งนี้คือการหยิบยกวัตถุดิบส่งตรงจากชุมชนและแหล่งธรรมชาติทั่วเมืองตรังมายกระดับเป็นเมนูสไตล์ Fine Diningที่ยังคงรสชาติความสมบูรณ์แบบของท้องถิ่นไว้อย่างแยบคายโดยมีรายการเมนูไฮไลท์ได้แก่ทับเที่ยงนัดเมกเครื่องดื่มเริ่มต้นมื้ออาหารที่ใช้สุรากลั่นจากลูกจันทับเที่ยงผสมผสานน้ำเชื่อมลูกจันเข้มข้นสิเกาเดย์โบ๊ทกรุ๊ปเปอร์เนียนปลาเก๋าจากอำเภอสิเกาเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มถั่วตอยวัตถุดิบท้องถิ่นจากบ้านปากคลองสีทองดำไลม์กรานิต้ามะนาวสีทองดำรสเปรี้ยวสดชื่นจากย่านตาขาวสิเกาเคยจะลุไข่ตุ๋นเคยจะลุกรอบกลิ่นอายจากชายฝั่งสิเกาโลเคอลการ์เด้นหมากเม่าซุปใสใบหมากเม่าวัตถุดิบสดใหม่เก็บจากสวนโครวิลล่าปาเตบ่อหินแซนไวติ้งข้าวขยำน้ำพริกปลากรายบ่อหินทานคู่กับผักเนาะสดบ่อหินปลาหมงและขนมจีนปลาหมงบ่อหินย่างใบขมิ้นเสิร์ฟพร้อมสำรับขนมจีนน้ำยาปักใต้รสเข้มข้นและนายงสาคูและปลาเหลียนเปปเปอร์ของหวานปิดท้ายมื้ออาหารเป็นเค้กมะพร้าวอ่อนสาคูนายงช็อกโกแลตพริกไทยปลาเหลียนและชาดอกลูกจันทร์การเดินทางผ่านมื้ออาหารในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมทริปแต่ยังเป็นการสะท้อนเสียงของชุมชนผ่านวัตถุดิบพื้นบ้านขับเน้นให้เห็นว่าสิเกาและเมืองตรังเต็มไปด้วยเรื่องราวทางวัฒนธรรมอาหารที่ทรงคุณค่าและน่าค้นหาอย่างแท้จริง
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี];².².².]; ².![que 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ช่นะสิรู้อย่างนี้นะไม่บอกซะยังจะดีกว่าอีกครบสองหนองแหลกจริงๆเลยเดี๋ยวเอาไว้ตอนเย็นค่อยโทรหากันแล้วกันนะแค่นี้ก่อนจ้าจ้า
1: น้องเราครบทีเดียว2คนเลยเหรอโอ้โหไม่เบานะพัฒนานะเนี่ย
0: พี่ทินก็เข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วค่ะพี่ทินหนูพูดว่าครบ2น้องแหลกไม่ได้ครบใคร2คน
1: เอาเหรอครบ2น้องแหลกมันหมายความว่าอะไรครับ
2: ครบ2น้องแหลกเป็นสำนวนหมายความว่าความลับใดที่รู้ถึงบุคคลที่2แล้วก็มักจะมีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นตามมาเหมือนหนองน้ำที่มีปลาอาศัยอยู่มากหากบอกให้คนอื่นรู้ก็จะมีคนมาจับปลาในหนองนั้นถ้ามากันมากๆปลาก็จะหมดหนองหรือคนจะไปลุยจนหนองนั้นถูกเหยียบย่ำทำลายคำว่าคบเป็นคำกริยาหมายถึงเข้าเป็นพวกเดียวกันเช่นคบค้าคบหาได้แก่การไปมาหาสู่เข้าเป็นพวกเดียวกันครบ2คือยอมให้คนคนหนึ่งเข้ามาเป็นพวกด้วยส่วนหนองแหลกคือแอ่งน้ำหรือหนองน้ำที่ถูกเหยียบย่ำจนเละเทะ
1: เข้าใจละสำนวนครบ2หนองแหลกหมายความว่าความลับใดที่รู้ถึงบุคคลที่2ก็มักจะมีเรื่องราวยุ่งยากเกิดขึ้นตามมาแล้วน้องหนูเจอเรื่องราวยุ่งยากอะไรล่ะจ๊ะ
0: คิดแล้วก็อารมณ์เสียค่ะพี่ทินแต่ว่าหนูไม่บอกพี่ทินดีกว่าคืนบอกไปพี่ทินจะต้องซ้ำเติมหนูแล้วก็หัวเราะเยาะหนูแน่ๆเลยค่ะนานเนี่ย
1: ทำไมมองพี่เป็นคนอย่างนั้นล่ะครับพี่เป็นคนออกจะอ่อนโยนสุภาพบุรุษแถมยังจริงใจและเป็นห่วงเป็นใยน้องมีอะไรบอกพี่ได้นะครับ
0: เหรอคะไปดีกว่า
1: เอ้ามองหน้าเหมือนจะพูดแล้วก็ไม่พูด

คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: โรงพยาบาลยะลาเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 หลังค่าฝุ่นแตะ 39.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในระดับเริ่มมีผลต่อสุขภาพโรงพยาบาลยะลาแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดยะลาประจำวันที่17กันยายน2569เวลา 9:00 น.จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตำบลสะเต็งอำเภอเมืองยะลาพบค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่ 39.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือแถบสีส้มโดยเป็นข้อมูลจากระบบแอปพลิเคชัน Air4 ไทยโรงพยาบาลยะลาขอให้ประชาชนทั่วไปป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากาก N95 เมื่อออกนอกบ้านลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งและหากมีอาการผิดปกติเช่นไอหรือระคายเคืองตาควรเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดส่วนกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์หรือผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งสวมหน้ากากป้องกันเมื่อมีความจำเป็นต้องออกนอกอาคารและหากมีอาการแน่นหน้าอกหายใจขัดหรือมีความผิดปกติรุนแรงควรรีบพบแพทย์ทันทีทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพเพื่อป้องกันผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ต่อสุขภาพ
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนรอยสักศิลปะหรือตราบาปอนาคตทางราชการนายชาตรีได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจและเป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียนรวมทั้งได้ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งในขั้นการวิ่งและว่ายน้ำแล้วแต่ไม่ผ่านการตรวจร่างกายเนื่องจากรอยสักบริเวณแผ่นหลังมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจนายชาตรีจึงไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เมื่อประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกปรากฏว่าไม่มีรายชื่อนายชาตรีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกนายชาตรีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6แต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงตามบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับภาพถ่ายรอยสักของนายชาตรีปรากฏว่านายชาตรีมีรอยสักรูปค้างคาวสีดำขนาด 3x3 นิ้วที่บริเวณกลางแผ่นหลังในแนวระดับหัวไหล่และนายชาตรีก็ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานอื่นใดเพื่อพิสูจน์ว่าในวันตรวจร่างกายและวันสอบสัมภาษณ์รอยสักบริเวณกลางหลังของนายชาตรีได้ถูกลบจนแลดูไม่น่าเกลียดจึงเชื่อว่าในวันสอบสัมภาษณ์รอยสักดังกล่าวมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจอย่างไรก็ตามหากปรากฏต่อมาภายหลังว่านายชาตรีได้ดำเนินการรักษาหรือแก้ไขจนกระทั่งรอยสักไม่มีสภาพอันเข้าลักษณะต้องห้ามนายชาตรีก็ย่อมมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกใหม่เป็นข้าราชการตำรวจตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจได้ดังนั้นการที่มีมติให้นายชาตรีไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามที่ปรากฏในบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและเมื่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6มีคำสั่งยกอุทธรณ์ผลการสอบสัมภาษณ์ของนายชาตรีโดยยืนยันตามความเห็นของอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์คำสั่งดังกล่าวของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
9: พี่นายอาร์มครับ
10: ออฟไลน์อาร์มมาม
9: า
10: ไม่มีพิษ
11: อันนี้คือเจอกันนะครับ
9: กับไทยครับ
10: โอ้กลับมาผมกลับมาได้สักพักแล้วผมกลับมาได้สักวีค1 10วันอะไรเงี้ย
11: คุณกลับมาถึงวันที
10: ่3
11: 3โอเค3พี่อยู่ญี่ปุ่น
10: โอ้โห
11: แล้วก็ คือมันว่างไม่ตรงกันนะครับ
10: แล้วก็สวนกันไป
11: แล้วก็กลับจากญี่ปุ่นแป๊บนึงพี่ไปงาน iPhone เพิ่งกลับมาวันนี้เพิ่งกลับมาเนี่ย
10: ก็คือลงจากเครื่องก็เดินมาสตูดิโอนี้เลย
11: มานี่เลยมาเซตอัพแล้วก็นัดอามาถ่ายด้วยกันเลย
10: คือเราควรจะถามคนที่อยู่เบสไทยว่าเจ็ตแลกไหมเพราะว่าพี่อู๋เพิ่งกลับมาใช่ไหมแล้วเป็นไงอากาศเจ็ตแลกหรือว่าเป็นเรื่องปกติอ
11: ยู่แล้วอากาศเจ็ตแลกครับตอนนี้มัน 5:40 ตอนเย็นครับ
10: อ๋อมันก็ยังได้อย
11: ู่ซานฟรานแคลิฟอร์เนียเราตีสามครึ่งอะตีสามสี่สิบพี่ว่าก็โอเค
10: ก็โอ้เหรอ
11: ก็โอเคก็โอเค
10: โอเคแล้ว
11: manageable
10: เอา iPhone ก่อน iPhone ก่อน
11: เอา iPhone ก่อนเลยเหรอ
10: เอา iPhone ก่อนมันเป็นยังไงมันเป็นยังไง
11: มันอะไรใหม่ๆนะคือจริงๆอ่ะมันเราก็เห็นว่ามันพับใช่ไห
10: ม
11: แต่ว่าคำว่าอะไรใหม่ๆคือเซตติ้งใหม่หมดเลยไม่รู้เป็นเพราะ CEO ใหม่หรือเปล่า
10: เซตติ้งคืออะไร
11: เซตติ้งของงานของ
10: อาคารอ่ะแล้วเป็นยังไง
11: คือโอเค 70% มันยังเหมือนเดิมแต่มันมี 30% ที่มันเป็นเรื่องอะไรใหม
10: ่ๆ
11: ก็คือปกติอ่ะเราจะเห็นมีเดียเลยแบบjournalist youtuber
10: อ
11: ะไรเงี้ยเป็นตัวหลัก
10: ครับ
11: ซึ่งก็ยังหลักอยู่นะแต่ว่าที่บอกว่าอะไรใหม่ๆก็คือเขามีเติมมาอีกพอชั้นหนึ่งก็เราจะเห็น
10: มีสปีดอ่ะ
11: มีกลุ่มที่ใหญ่กว่าเราก็อาจจะเป็นแบบดาราซูเปอร์สตาร์ศิลปิน
10: อ๋อ
11: เข้ามาอยู่ด้วยซึ่งเป็นกลุ่มที่เราไม่เคยเจอในงานมาก่อนจริงๆก่อนหน้านี้ที่เคยเจอคล้ายๆว่าอาจจะมาเป็นแบบมาเป็นตัวซีเครท1-2 คน
10: เ
11: หมือนกับสัก 2-3 ปีก่อนเจอมิสเตอร์บีสอะไรเงี้ยมาเป็นตัวซีเครทนิดนึงแต่ว่ารอบเนี้ยมาเป็นกลุ่มคือมีแบบบรีเจียนนี้มากันมีใครมาบ้างอะไรเงี้ยของไทยเราก็คือน้องไบรท์ไปซึ่งก็เป็นตัวซีเครทเพราะว่าตอนที่เราเดินทางกัน
10: อ
11: ะก็มีแต่มีเดียพวกเราอะไรเงี้ยเขาเป็นตัวซีเครท
10: ที่
11: แบบเรารู้อีกทีนึงใช่เขาไปอีกไฟล์นึงเขาอยู่อีกโรงแรมนึงที่หรูหรากว่าเราอะไรเงี้ยแล้วก็เขามีแท็กดินเนอร์ของเขาอะไรอย่างเง
10: ี้
11: ย
10: โอ้ I see ซึ่ง Apple ไม่เคยทำแบบนี
11: ้ Apple ไม่เคยทำ Apple ไม่เคยทำเท่าที่เรารู้หรืออาจจะทำแต่ว่าเราไม่รู้ก็ได้
10: I see.
11: แต่รอบนี้เยอะก็จะมีกลุ่มที่โอ้เขาก็ถือว่าจับกลุ่มที่กว้างขึ้นแล้วก็มีการใช้ศิลปินเยอะขึ้นค่อนข้างชัดอย่างวันที่แบบเปิดตัวเลยอะณโมเมนต์เลยคือยังอยู่ในเวทีเปิดตัวเลยอะแอคเคาท์ Instagram Apple ก็โพสต์คู่กับโรเซ่ใช่ไหมคือแบบว่าที่เป็นคอลแลบโพสโรเซ่ถือแล้วสีเบอร์กันดีคือมีกิมมิกแบบนี้เนี่ยเรียกว่าอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาไม่น่าจะใช้ไดเรคชั่นของจอห์นเทอร์นัสขนาดนั้นหรอกเพราะว่าจอห์นเทอร์นัสเพิ่งนั่งได้10วัน
10: คุณเหมือนกับว่าเขาทำอยู่แล้วแล้วเขาบอกว่าปีนี้จะเป็นอะไรอย่างนี้เหรอแล้วเขาก็พอดีเปลี่ยน CEO ใหม่พอดีอย่างนั้นเหรอ
11: ใช่ใช่เราก็เลยได้แบบเจออะไรใหม่ๆ ในเซตติ้งนั้นเหมือนกันแล้วก็เรามีโอกาสได้กินข้าวใน Apple Park คำว่าใน Apple Park เนี่ยคือพอแล้ว Apple Park มันคือออฟฟิศใหญ่ทั้งหมดของเราใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้คือเรานั่งกินข้าวใน Ring Building ข้างในคือแบบวงในของ Ring Building ซึ่งปกติอะตลอดเกือบ10ปีที่เขาเปิด Apple Park มาโอกาสที่ได้เข้าไปเดินในวงข้างในนะน้อยมาก
10: อ๋อเหรอเดี๋ยวนะมันเป็นตึกกลมๆแล้วก็มีคอร์ตยาร์ดอยู่ตรงกลางใช่ไหม
11: ตัวที่ข้างในเป็นสนามหญ้าแล้วมีเรนโบว์รอบนี้เราได้นั่งกินข้าวตรงนั้นได้นั่งกินข้าววงในนั้น
10: I see
11: ก็อะไรใหม่ๆจริงๆว่าโอ้
10: แล้วเป็นไง
11: ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที
10: ่ถูกเปิดออกมาแล้วคือใกล้ชิดกันมากขึ้น
11: คือปกติถ้าเกิดจริงๆแล้วมันเป็นที่ที่หลายคนได้เห็นนะเพราะว่าถ้าเกิดใครดูสตรีมมิ่งอ่ะดูคีโนทอ่ะเขาถ่ายเดี๋ยวนั้นเยอะมากสถานที่ตัวเองอ่ะมันสวยอ่ะและเราก็เหมือนกับว่าเราได้เห็นแค่ผ่านสตรีมมิ่งอ่ะผ่านคีโนทอ่ะแต่นี่คือแบบผมไปยืนอยู่ใต้เรนโบว์เลยครับอะไรเงี้ยผมไปนอนอยู่ใต้เรนโบว์อะไรเงี้ยก็อะไรใหม่ๆเหมือนกัน
10: อ่ะแล้วพี่จอนผมเป็นไงบ้างเพอร์ฟอร์แมน
11: ซ์ไอ้ Amazing นะคือเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ข้ามคืนอะ คือเล่าไปในช่องนิดหนึ่งว่าเหมือนกับทีมคุกอะเป็นไม่ได้เป็นแค่ CEO อะเหมือนเขาเป็นดาราด้วยอะคือเขามีความเป็นแบบซูเปอร์สตาร์สูงอะในระดับที่เขาเดินไปไหนก็จะแบบว่าทุกคนก็จะรู้หมดว่านี่คือทีมคุกถ่ายรูปด้วยมีความแบบมีมูฟอะไรก็จะแบบโด่งดังเหมือนเป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยแล้ว จอห์นเทอร์นัสก็ได้แสงนั้นเลยทันทีคือเหมือนกับว่าได้โมเมนต์แบบนี้เลยทันทีอะไรเงี้ยผมบอกว่ามันส่งต่อความเป็นซูเปอร์สตาร์ได้ด้วยว่ะตำแหน่ง CEO Apple เน
10: ี่
11: ย
10: เออเว้ยมันเป็น power of the office ป่ะแปลว่า
11: ใช่ใช่
10: ประธานาธิบดี
11: ใช่ใช
10: ่เออ
11: คือเป็นเหมือนกับได้เฟรมที่สามารถส่งต่อกันได้ด้วยอ่ะมันไม่ได้แค่ส่งต่อตำแหน่ง management กันอย่างเดียว
10: ประเด็นก็คือพอเป็นจอห์นเป็นทีมคุกก็ไม่ได้ลดแสงลงไปเนอะป่ะม
11: ัน
10: ก็เป็นระดับ legendary ไปอะไรเงี้ย
11: ใช่ใช่ใช่ใช
10: ่ผมเห็นใน
11: แต่ฝีมือยังไม่รู้นะนี่ต้องรอดูยาว
10: ๆแต่ถือว่าก็เปิดตัวได้ดีไหมโฟก็ดูโอเคยอดขายไม่รู้เป็นยังไงไหนเอาเป็นยังไงคุณสปินไหนคุณรีวิวคุณมีอิมเพรสชั่นมีอะไรละเอาเรียวๆสิมือถือพับเนี่ยมันยังไง
11: เฮ้ยเราก็ไม่คิดว่ามือถือพับอ่ะจะเป็นอะไรที่แมสอยู่ละในวันเนี้ยวันนี้ก็ยังไม่แมสต่อให้ Apple เขียนลูกแล้วก็ยังไม่แมสคือ Samsung มันคือ Gen 8นะApple คือ Gen 1มันก็ยังไม่แมสนะคือเหมือนกับว่าคำว่าแมสคือถือกันโดยทั่วไปโดยส่วนมาก
10: คุณไม่คิดว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ทุกคนถือโดยทั่วไปเขาก็จะถือ Pro Max ของเขาอยู
11: ่แสนหนึ่งนะคุณ
10: Pro Max ก็แสนหนึ่งป่ะ
11: ไม่แสนดิ
10: อ๋อเหรอเท่าไหร่อ่ะ
11: ราคาเริ่มต้น 50,000
10: อ๋อเหรออ
11: ่า starting price แบบ256กิกเนี่ย 50,000 แต่ว่า Duo เนี่ย 80,000 คือถ้าเอาแบบตัวเลขเป๊ะๆ เลยก็คือแกปราคาระหว่าง Pro Max ความจุเดียวกันกับ Duo เนี่ยในราคาไทยเนี่ยจะห่างกันรุ่นละ 27,000 บาทก็คือเนี่ยถ้า512 Pro Max เท่าไหร่512ของ Duo จะบวกอีก 27,000 ซึ่งมันเยอะมาก 27,000 มันคือแบบคือมือถืออีกเครื่องนึงมันคือ
10: ไม่ได้แล้ว 27,000 คือมือถืออีกเครื่องนึงไม่ได้แล้ว
11: ได้ดี
10: เรือธงก็คงไม่ได้ป่ะ
11: เรือธงไม่ได
10: ้มันราคามันแพงกว่าโอ้รุ่นเก่าเขาขึ้นราคาด้วยนี่
11: เจ็บปวดมากจะเห็นนะว่าหลายคนบอกว่าตอนที่เวฟก่อนสัก2เดือนก่อนที่ Apple ขึ้นราคาโปรดักต์ทั้งหมดแล้วเขาไม่ขึ้น iPhone แล้วก็บอกว่าเดี๋ยว18ออกจะรอเก็บ1718 17แพงขึ้น
10: 17ก็แพงอ่ะ
11: 16ก็แพงขึ้น 17e ก็แพงขึ้นลูกแพง
10: เห็นป่ะล่ะอยู่ดีๆละของราคาขึ้นเนี่ยซื้อ Apple บอกแล้วเราบอกแล้วให้ช้อนกันตั้งแต่ตอนนั้นไง
11: ช้อนเหรอ
10: ช้อนดิ17อ่ะคือมาแน่คืออ่ะ
11: ช้อนหักแน
10: ่หักไหมอ่ะมันก
11: ็แล้วขอโทษไม่ได้ขึ้นแบบ 2,000 17ขึ้น 5,000 ดุมาก
10: แล้วมันแพงน้องว่าอย่างนั้น
11: แล้ว Pro Max เองก็แพงขึ้น
10: แล้ว
11: Pro Max เองก็แพงขึ้นราคาเริ่มต้น
10: เราอยู่ในยุคที่
11: หนักอยู
10: ่มือถือมันไปไกลแล้วอะมันแพงกว่า MacBook
11: จริง
10: ใช่ป่ะมือถือมันแต่มันก็แล้ว
11: คุณต้องดูว่ามือถือรุ่นอะไรด้วยแต่เนี้ยยังคิดไม่ออกเมื่อกี้เราคุยแบบมือถือรุ่นหนึ่งจอพับถ้าเอาแบบที่ Duo เพิ่งเปิดตัวเนี่ยสตาร์ท 80,000 256คิดว่าคนซื้อ Duo ไหวไม่ซื้อ256หรอกใช่ไหม
10: มันก็จะไป
11: ก็ไป512 90,000 กว่าก็แสนหนึ่งนะคือมือถือแสนหนึ่งอ่ะแต่ว่าอัตราอันนี้เราเชื่อนะครับ personally เลยเนี่ยส่วนตัวมากๆเลยว่าเราเชื่อว่าอัตราความเร็วในการตกรุ่นอย่างเท่าเดิม
10: หมายถึงว่าก็ปีหน้าก็ตก
11: ก็คือออกใหม่ทุกปีถูกป่ะเพราะ Samsung ก็ออกใหม่ทุกปีApple ก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องลาก Duo ไปสักแบบเอ้ย Duo อยู่ได้2ปีนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ value เนี่ยระตกรุ่น6ปีโหดมากนะ
10: เออเว้ยนั่นน่ะสิแล
11: ้
10: ว
11: ไวหรือเปล่าเปลี่ยนใหม่ทุกปีเหมือนกับที่หลายคนทำอยู
10: ่อ๋อก็จะมีว่าที่บอกว่าเดี๋ยวก็ลีสเอาไงก็ลีสก็จ่ายไปเฮ้ยคุณไอ้โปรแกรม leasing ผมไม่รู้ว่าที่ไทยมันมีไหมไอ้ MacBookไอ้พวกอุปกรณ์ออฟฟิศโดนเส้นมากเลยมันเงื่อนไขมันดีมากนะ
11: โดยเอกชนป่ะ
10: ใช่
11: โดยเอกชนทำหรือ Apple ทำเอง
10: Apple ทำเอง
11: อ๋อของไทยไม่มี
10: ผมกดใน Apple Store อ่ะแล้วมันก็แบบไอ้ MacBook ที่ผมเพิ่งซื้อมานี่บอกแทนที่จะไปจ่ายเท่านี้ราคาเต็มใช่ป่ะคุณก็ลีสไปเดือนละเท่านั้นเท่านี้พอลีสเต็มแล้วอ่ะก็คุณจะซื้อก็ได้หรือคุณจะไปเครื่องใหม่ก็ได
11: ้นะก็เหมือนกับไอ้เงินจำนวนเดียวกันอ่ะก็ต่อไปเหมือนกับ subscription เพื่อเอา
10: ของมาใช้เลยในวันนี้ซึ่งสำหรับภาคธุรกิจอะ
11: แล้วถ้าพังอะ
10: ก็ซ่อมดิก็ซ่อมดิ
11: ก็ตามเงื่อนไขปกติเงื่อนไขวอร์แรนตี Apple Care ปกติ
10: ซึ่ง ผมว่ามันเวิร์กมากสมมติว่าจะซื้อโน้ตบุ๊กให้พนักงาน5เครื่องเงี้ยแต่ก่อนเครื่องละ150,000เครื่องก็500,000เดี๋ยวนี้มันก็เดือนละ7,000 5เครื่องแล้วก็จ่ายไปเรื่อยๆ
11: อันนี้ไม่คนละเรื่องคนละแบบกับผ่อน 0% นะใช่ป่ะ
10: โอ้มันเออเพราะว่ามันเป็น lease to own
11: อ
10: ่ะเออหรือถ้าเกิดว่าคุณสุดท้ายแล้วคุณจบ lease คุณจะไปต่อคุณก็จ่ายก็ได้เครื่องใหม่เออรุ่นใหม่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย
11: ก็ทำได้
10: ทำได้ซึ่งมันไม่มีข้อเสียอะไรนึกออกป่ะเออมันแบบ amazing มากแต่ว่าผมซื้อไอ้เครื่องของผมมาก่อนก็เลยไม่ได้ทำเงื่อนไขนี้
11: อันนี้คือซื้อมาเลยเราเป็นแบบ
10: Costco
11: ที่บอกว่าดีลมันดีอยู
10: ่เออดีลมันดีอยู่เออสงสัยตั้งราคาผิดอะไรทุกอย่างกดมาเนี่ยแต่ว่าก็แต่จริงๆแล้วดีล Apple ดีกว่านะแบบว่าผ่อนเอาเลยอย่างเงี้ย
11: แต่ว่าตอนนี้มันน่ากังวลเว้ยว่าแบบพอมือถือมันแพงขึ้นอ่ะแล้วคนที่โอเคคนซื้อไหวมันซื้อไหวอยู่ละแต่คนที่จริงๆแล้วซื้อไม่ไหว
10: แต่จะซื้อ
11: แต่มันมีไปหาทางเลือกหาทางเลี่ยงหาทางเลือกให้แบบให้ซื้อแบบ
10: มันมีทางไหนบ้างมันก็มีผ่อน
11: มีกู้มี
10: กู้กับผ่อนไม่เหมือนกัน
11: กู้จริงกู้
10: จากไหนกู้พี่แบงค์ผมขอกู้ซื้อมือถือ
11: ได้เลยก็ไม่แบงค์ไงดิก็แบบว่าขยิงเอาเนี่ย
10: นอกระบบนี่หรอ
11: หรือในระบบที่สามารถให้คุณติดเงินไม่ได้มีเครดิตบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็น่ากังวล
10: ไม่แต่ผมว่าเดี๋ยวต่อไปก็เนี่ย subscription ทุกคนก็ลีสหมดอะรถเรายังลีสเลยมือถือเราก็ลีสคอมพิวเตอร์ผมก็ลีส
11: ค่าใช้จ่ายรายเดือนนี่แบบว่าถล่มระเบิด
10: ใช่ป่ะโอ้คิดดูนะลีสนั่นลีสนี่แต่ว่ามันก็สบายดีนะเอาจริงๆมันก็ไม่ได้แย่อะไรถ้าเกิดว่าเราก็คิดว่าเราก็ไม่ต้องดูแลอะไรมันมากแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
11: ก็เหมือนรถ
10: ตอนแรกของเราที่เราคุยกันว่าเราอเกนส์ผมไม่เป็นคนซื้ออะไรไม่ต้องซื้อมันต้องเป็นของผมอ่ะ
11: เริ่มเปลี่ยนแล้ว
10: เริ่มเปลี่ยนแล้วแบบเราจริงๆเราก็ลีสก็ได้นี่วะในวันนั้นแหละที่คุยกับคุณไอ้บีเอ็มคุณนั่นแหละผมก็เว้ย
11: ใช่ไหมเอใจแล้วนะ
10: มันก็ได้นะ
11: แต่เทรนด์มาจริงคือคนยอมเปิดใจเยอะขึ้นจริงไอ้เรื่องมือถือแพงอ่ะที่บอกว่าอยู่ดีทำไมต้องมาพูดเรื่องเนี้ยก็คือรอบนี้เขาไม่เปิดรุ่นเบสอ่ะ
10: ผมอ่านมาเห็นเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีตัวพระเอกใหม่มาแล้วเลยรุ่นเบสก็เลยไม่ได้เปิดหรือเปล่าแล้วก็รุ่นแอร์ก็ไม่ได้อัปเดตใช่ป่ะอาจจะเลื่อนไซเคิลใหม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
11: เลื่อนไซเคิลนี่ว่าเดี๋ยวไซเคิลรุ่นเบสจะไปอยู่ในรอบ
10: ต้นป
11: ีเลสเซ Q1 ควอเตอร์แรก
10: โ
11: อ้แล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของควอเตอร์4
10: โอ้
11: เพราะฉะนั้นมันจะเป็นแบบมี2รอบเพื่อความตื่นเต้น
10: มันจะดีหรอวะไม่รู้เหมือนกันนะคือแบบต้นปีรอบนึงปลายปีรอบนึงก็อาจจะ
11: เดี๋ยวดูต้นปีนะอาจจะเป็นแบบไม่รู้นะ18เฉย
10: ๆ
11: ที่ไม่โปรอ่ะ 18e นะ V18 แล้วก็ Air 2แล้วก็เดี๋ยวปลายปีก็คงเป็นเรื่องแบบ Duo 2 อะไรอย่างเงี้ย
10: Air 2นี่จะมาไหม
11: เหมือนกับฟีดแบ็กไม่ดีอะไรเงี้ย
10: มาม
11: า
10: ละ
11: ม
10: ี
11: กล้องสองตัวเลยเหมือนดูโอเลย
10: อ๋อมันก็ไม่แน่ใจมันใช้แบบพาร์ทใกล้ๆกันไหม
11: ไม่แน่ใจ
10: งานเดียวกันอาจจะประหยัดขึ้นได้บ้าง
11: เป็นไปได้เป็นไปได้แต่คิดว่าคนชื่นชอบแอร์พอสมควรโอเคยอดอาจจะไม่เยอะเท่ากับตอนที่เขาคาดหวังไว้หรือเปล่าแต่ว่าหลายคนใช้ก็ติดใจนะคือพี่เอามาใช้แล้วพี่อึดอัดเพราะว่ามันมีกล้องเดียวมันแบบเอาตาวายไม่ได้นู่นนี่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแอร์แล้วเอาตาวายได้เนี่ยก็ดูดี
10: แล้วโฟอ่ะโฟมันก็มีเอาตาวายแค่ไม่มีเทเลใช่ไหม
11: แค่ไม่มีเทเลไม่มีเทเลยังไม่อึดอัดเท่าไม่มีเอาตาวายหรือเปล่าสำหรับหลายคนเป็นไงไม่รู
10: ้อ๋อแล้วก็ทำงานนะคุณไปกี่วันนะคุณไป3-4วันเงี้ย
11: ไปสัก3วันรวมๆ
10: มาโอ้โห
11: แน่นจัดเลยนะไปแบบไปถึงก็ซัดปึ๊บแล้ววันจบจากคีย์โน้ตก็แฮนด์สออนมีคุยมีเซสชั่นคุยกับผู้บริหารมีบรีฟิ่งมีได้เห็นอินเทอร์นอลหลายอย่างของตัวเครื่องที่ถ่ายมาไม่ได้ถ่ายได้บ้างถ่ายไม่ได้บ้าง
10: ถ่ายมาไม่ได้แล้วเล่าได้ไหม
11: เล่าได้
10: เล่ามา
11: เล่าได้ก็มีพาร์ทที่เราไม่ได้เห็นในคีย์โน้ตก็คือมันก็จะมีข้างในให้ดู
10: ข้างในของ
11: บานพับให้ดูของจริงอะไรอย่างนี้มีเวเปอร์แชมเบอร์ที่ใหญ่ขึ้นของ 18 Pro ให้ดู
10: ก็ให้เป็นอะคริลิกมาอย่างเงี้ยแล้วก็
11: เป็นทั้งแผ่นเลยให้ดูแล้วก็ยิงเทอร์มอลยิงกล้องเทอร์มอลเทียบ
10: ให้ดู
11: ให้ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โหเซสชั่น1มีเซสชั่น1ที่ผมชอบมากก็คือเป็นเซสชั่นเรื่องชิปเรื่อง Apple Silicon คือรอบนี้มัน Apple Silicon ใหม่นะ
10: ครับ
11: มันก็ใหม่ทุกปีแหละ A20 Pro อะไรเงี้ยหรือว่า M6 แล้วนะใช่ไหม Mac Mini M6
10: ครับ
11: M5 Ultra อะไรเงี้ยคือแบบ Apple Silicon มันก็แบบใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆที่นั่ง briefing เราที่นั่งคุยกันเนี่ยก็คือเป็น head ของ Apple Silicon เลยแล้วก็มีวิศวกรที่เก่งกาจของ Apple Silicon 1คนที่เราเจอกันเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เขาเปิดตัว M1 แล้วคนเนี้ยเป็นคนแบบก็คือแบบที่ทุกคนชื่นชมว่าแบบโหแบบ Apple Silicon นี่มันของจริงว่ะแล้วมีชิปโมเด็มอีกคือทีมนี้ทั้งนั้นทีมนี้อีกที่ทำมันเป็นห้องที่เนิร์ดมากคือนักข่าวไทยมีแค่ผมที่เข้าแล้วก็เวียดนามอีกคนนึงเป็น developer แล้วก็ผู้บริหารเขา2คนโต๊ะใหญ่ประมาณเนี้ยไม่มี product Apple อยู่บนโต๊ะเลยในห้องนั้นอ่ะทั้งห้องอ่ะไม่มี product Apple เลยกลางโต๊ะอ่ะมีชิปอยู่4ตัวเนิร์ดมากชิปตัวเล็กๆวางอยู่4ตัวแล้วก็แบบว่าหยิบดูได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นชิปที่แบบว่าเราก็จะเห็นโครงสร้างด้านในเห็นสตรัคเจอร์ด้านในว่าไอ้ A20 Pro เนี่ยไอ้ memory DRAM มันไม่ได้ stack แล้วมันก็เอา memory มาอยู่ข้างกันเพื่อกระจายความร้อนได้ดีขึ้นโน่นนี่นะบอกว่าเปลี่ยนเลเยอร์เปลี่ยนจากเลเยอร์มาวางคู่กันเหมือนกับในชิป M
10: ครับ
11: คือชิป A มันเคยมันซ้อนกันมาโดยตลอดชิป A20 เนี่ยเป็นตัวแรกที่เอามาอยู่ข้างกันแบบเดียวกับชิป M
10: ครับ
11: จะได้กระจายความร้อนได้ดีขึ
10: ้
11: น
10: ไม่ลวกมือเลย
11: แล้วก็ขยายแบนด์วิดต
10: ์
11: ขยายความกว้างสิไม่ใช่ขยายแบนด์วิดต์ขยายชานเนลA20 นี่เป็นชิป iPhone ตัวแรกที่ memory channel จาก4 channel ขยายเป็น6 channel
10: โอเค
11: เขาก็นั่งอธิบายว่าเอ้ยมันเป็น64บิตมาตลอดพอมันเป็น6 channel นี้เนี่ยมันคือ96บิตนะจาก64บิตมันเป็น96บิต
10: ครับ
11: แต่ใน M อ่ะมันเป็น8 channel ชิป M ปัจจุบันอ่ะมันเป็น128บิตแต่นี่เป็นชิป iPhone ตัวแรกก็คือใช้ใน A18 Pro กับ Duo
10: ครับ
11: ก็คือขยายชานเนลจาก4เป็น6
10: ครับ
11: เพื่อที่แบบว่าให้แบนด์วิดต์เยอะขึ้นบอกว่าการให้แบนด์วิดต์เยอะขึ้นนี้เนี่ยมันก็มี2ทางคุณไปทำให้ดีแรมเร็วขึ้นหรือคุณทำให้มีช่องส่งมีท่อส่งเยอะขึ้นเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นทางหนึ่งที่เขาต้องทำก็คือท่อส่งมันต้องเยอะขึ้นละในชิป iPhone บลาบลาบลาคุยไปที่เล่าให้ฟังความเนิร์ดเนี่ยก็คือจะบอกว่าคนที่บรีฟเรานี้เนี่ยคุณทันว่าไม่รู้ชื่ออนันต์ชิมปีคุณทันเว็บไซต์อนันต์เทคปะ
10: is a guy
11: he's a guy
10: โอเค
11: ที่ผมบอกว่าถึงหัวสมองเลยเนี่ยของ Apple Silicon คืออนันต์ชิมปี
10: ้
11: คุณทันเว็บไซต์อนันต์เทคกันหรือเปล่าม
10: ันก็ยังอยู่
11: ผมเติบโตมากับอนันต์เทค
10: คุณเขายังทำอยู่
11: เขาไม่ได้ทำแล้ว
10: จริงเหรอ
11: เขาหยุดทำไปตั้งแต่เนี่ยครับเขาเป็นนักข่าวมาก่อนด้วยเป็น journalist เขียนเว็บทำเว็บไซต์นี้มาก่อนเขาเป็น engineer Apple Silicon ที่ Apple เข้าทำงาน2014เขาอยู่ Apple มา10กว่าปีแล้ว
10: คุณบอกกำลังจะบอกว่าอนันเทค
11: อนันเทคคือหัวสมองเบื้องหลังชิป Apple Silicon ครับ
10: ว้าว
11: ผมเจออนันต์ชิมปี้ตั้งแต่ M1 นี่แหละ
10: ครับ
11: แล้วก็จริงๆแล้วมีโมเมนต์ที่ว้าวไปแล้วพอดีตอนนั้นเรายังมีรายการสปินไนอาร์มเราไม่รู้จะไปเนิร์ดกับใคร
10: อ๋อโอเคแล้วเขาก็ทักแต่มันเท่มากเลยว่ะ
11: มันเท่มากคุณไปเสิร์ชดูได้นะถ้าเกิดใครทันเว็บไซต์อนันเทคอ่ะ
10: ผมก็ยังคิดว่าเขายังอยู่เลย2014แล้วผมว่าเขายังอยู่หลังจากนั้นเพราะว่าผมก็ยังแบบเวลา CPU ออกใหม่ต้องไปกดดูรีวิวดูเบนช์มาร์กดูอะไร
11: ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่ได้แอคทีฟแล้ว
10: อย่างน้อยเว็บมันยังอยู่ไหมหรือยังมีคอมมูนิต
11: ี้รู้สึกว่าเข้าฟอรัมได้มั้งไม่แน่ใจ
10: โอเค
11: แต่ตัวเว็บไม่ได้แอคทีฟมานานแล้ว
10: I see
11: ก็เลยแบบนี่จะเป็นโมเมนต์ที่แบบว่ามันเนิร์ดนะมันแล้วแบบว่าเขาคอมเมนต์เรื่องนี้มากนะแล้วเขานิ่งมากก็คือเป็นแบบ
10: เก่าม
11: ากอ่ะถามอะไรก็คือแบบให้ข้อมูลที่ make sense ทุกอย่างแล้วยิ่งถ้าเกิดคุณรู้คอมพิวเตอร์อาร์คิเทคเจอร์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะโดนเส้นกันมากว่าแบบว่าอ๋อแล้วมัน manage เรื่องนี้ยังไงอ่ะเออแล้วการที่รอบเนี้ยคุณเลือกที่จะเอา NEI Neural Engine เนี่ยเพิ่มขึ้นอีกชุดหนึ่งคือมันไม่ใช่แค่ขยาย16คอเป็น32คอนะเขาใช้16คอ2ชุดมาเติมให้กับตัวนี้อะไรเงี้ย
10: ค
11: ือมันก็ลงเทคนิคเข้ากันในเซสชันนั้นเสร็จจบเซสชันคุยกันก็โอเคเวลาหมดแล้วรอบนี้อะไรเงี้ยเราก็บอกเขาว่า growing reading your website เขาแบบว่าเขาก็อิมเพรสนะเพราะเราก็บอกว่านักข่าวคนอื่นแบบว่าเวียดนามนี่เขาก็เด็กกว่าเรามากอ่ะเท่าที่ดูจากหน้าก็น่าจะเด็กกว่าเรา10กว่าปีอะไรเงี้ยไม่ทันหรอกไอ้หนูไม่ทันหรอก
10: จริงเหรอ10ปีไม่ทันนั่นเถอะ
11: ไม่น่า
10: โอเคแล้วคือไอเซชั่นอย่างเงี้ยเราก็ไปฟังมาก็โอ้เทคโนโลยี very good แล้วเราเอาคอนเทนต์นี้มาทำอะไรเรา
11: คือจริงๆมันเป็น briefing session ที่เขาไม่ให้เราโค้ดอยู่แล้วว่าผู้บริหารพูดเป๊ะๆสิ่งนี
10: ้
11: ว่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยเนาะคือมันเป็น briefing on background อ๋อคือมันมี briefing 2แบบอ่ะเนาะมันมี on background กับสามารถที่จะแบบว่า record ได้ทุกอย่างเนี่ย record ไม่ได้อยู่แล้วคือ briefing on background เนี่ยเป็น briefing ที่ดีมากสำหรับในมุมคนทำคอนเทนต์นะในมุมรีพอร์เตอร์ในมุมนักข่าวอ่ะดีมากนะเพราะว่ามันทำให้เรารู้จักโปรดักต์ดีขึ้นบวกกับรู้จักแนวคิดด้วยว่าเอ้ยทีมเขากว่ามันจะออกมาเป็นตัวนี้ได้เขาคิดอะไรข้างในแล้วในมุมรีพอร์เตอร์มันคิดต่อได้มันวิเคราะห์ต่อได้ซึ่งนี่เป็นหนึ่งในแบรนด์ไม่กี่แบรนด์ที่มีเซสชั่นแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเราประทับใจมาก
10: นี่หมดยังไอทีไปเข้าเซสชันมีอะไรประทับใจ
11: ก็มี iPhone ก็ iPhone ก็เป็น iPhone เลย
10: iPhone is iPhone อะไรครับเนี่ย
11: ก็ตรงไปตรงมา
10: โอเค
11: เราเห็นกันอยู่แล้วเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังเต็มๆในตัวรีวิวคือวันนี้16เนี่ยเราออน16
10: ครับ
11: กันยาเนี่ยแล้วมันยังมีบางอย่างที่ยังไม่หลุดเอมบาโก้เลยพูดไม่ได
10: ้เอมบาโก้หมดวันไหนเนี่ย
11: เอมบาโก้ของ10 iPhone 18 Proหมดคืนนี้
10: อ๋อก็คือเราลงเช้าก็เลยยังพูดได้
11: เราลงเช้าใช่
10: โอเคได้ครับได
11: ้แต่ของดูโอจะเดือนหน้าเลยดูโอขายเดือนหน้า
10: อ๋อก็เอมบาโก้คนละตัวด้วย
11: เอมบาโก้คนละตัว
10: อ๋อโอเคครับได้ครับแล้วเราไปเรื่องไหนต่อกันดีครับ
11: เราอยากคุยเรื่องนึงมากเลยอะ
10: อะไรอะ
11: ที่คุณกลับไทยมาเนี่ย
10: อ๋อ
11: ผมได้ข่าวว่าคุณวินพิเศษคาร์ดกลับมาเลยครับ
10: คือก็เอามาจากคุณนั่นแหละเออวินสักทีนึงจริงๆจะวินตั้งแต่รอบที่แล้วใช่ไหมที่ผมคุยอ่ะแต่รอบที่แล้วครับตัวมันแบบมัน 500,000 อ่ะ2คนอ
11: ่
10: ะ
11: แล้วพอคนเดียวก็เลยจัดเลย
10: เพราะว่า1ก็คือค่าตั๋วมันถูกลงไม่รู้ด้วยอะไรในช่วงที่กลับมาแล้วก็เลยแบบอ่ะโอเคมีบิสเนสนิดเพราะว่ากลับมาทำบิสเนสจริงๆ
11: ถูกลงเท่าไหร
10: ่อ๋อจากตอนแรกอ่ะตอนนั้นมันใบละเท่าไหร่วะ $3,000ไม่ใช่สิ
11: เกินมาก
10: ไม่ใบละ$9,000
11: เออ
10: เก้าพันดอลลาร์ตอนนี้มันเหลือ4,500ผมซื้อมา4,500

0: ซื้อออกตัว business card ออกมาได้เป็นครั้งแรกทุกคนยินดีกับผมด้วยครับ
1: สุดยอด
0: โอเคมันเป็นยังไงใช่ไหม
1: มันเป็นยังไงครับ
0: พี่คือผมก็เดี๋ยวจะไปแล้วก็เฮ้ยมันจะเป็นยังไงว่า business card ผมมา delta ก็จะมี delta 1 delta 1เนี่ยมันก็จะ
1: นี่คือขาแรกที่มาจากMinnesota
0: Minnesotaลง
1: เข้า
0: เกาหลี
1: ชอนเนี่ยเป็นเดลต้า
0: เป็นเดลต้า
1: แล้วคุณได้บินเดลต้าวัน
0: เดลต้าวันโอ้โหผมว่าไม่รู้อ่ะมันคืออะไรผมก็ไม่รู้หรอกผมก็เฮ้ยตั้งแต่ไปแอร์พอร์ตแล้วก็แบบเขาเรียกโซนแรกไงก็แบบว่า
1: ขึ้นเครื่องเป็นกลุ่มแรก
0: มันจะดีเหรอครับก็เดินเข้าไปเสร็จปั๊บเปิดประตูเครื่องอย่างงี้เดินไปปุ๊บเชี่ยกูเลี้ยวซ้าย
1: ไม่ได้เลี้ยวขวา
0: เลี้ยวซ้ายอ่ะโหเลี้ยวซ้ายไปปุ๊บโอ้ my godคือเควินมันใหญ่นะแล้วเหมือนกับตรงกลางอ่ะมันก็จะไม่มีที่เก็บกระเป๋ามันไม่ต้องมีไอตัว
1: เขาต้องการให้เฮดรูมคุณ
0: โวลูมมัน
1: ใช่ใช่
0: แล้วเดลต้าวันเนี่ยรบกวนอินเสิร์ตด้วยนะฮะมันก็จะเป็นแบบเป็นกล่องเป็น
1: ห้องครับเป็นห้อง
0: เป็นห้อง
1: เลยครับ
0: เป็นห้องผมก็เดินเข้าไปแล้วก็แบบว่าโอ้ว้าวเห็นไหมนั่งลงตรงเก้าอี้ปุ๊บเฮ้ยมันมีโต๊ะทำงานข้างๆว่ะมันมีโต๊ะทำงานข้างๆเสร็จแล้วมันก็มีรูไอ้ข้างล่างให้เราแย่ขา
1: สอดขาได
0: ้เออแล้วมันก็มีไอ้ลูกดริงก์อ่ะก็มาม
1: าแล้วเวลคัมดริง
0: ก์เวลคัมดริงก์ผมโอ๊ยอันนี้มีข้อข้างๆเปิดหน้าต่างมาตรงกลางผมนั่งตรงกลางมันก็ปิดปึ๊บเนี่ยมีหน้าต่างรูดปิดนะเป็นข้อของผมแล้วแล้วก็เวลคัมดริงก์มาแล้วผมก็รู้สึกว่าอ๋อไอ้พวกนั่งบิสเนสเนี่ยแม่งไม่ได้แคร์กับบอร์ดดิ้งคนอื่นเลยนี่หว่ากูมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็เออตัวสบายสบายจิบแล้วก็แบบเออจะทำงานรอนั่นนู่นนี่มันแบบมันเหมือนกับคนละเหมือนไปเครื่องบินคนละลำอ่ะ
1: ไม่เจอกันเลยหรือว่าไม่เห็นกันเลย
0: ไม่เห็นเลย
1: ข้างหลังบอร์ดเสร็จหรือยังคุณก็ไม่รู้
0: ไม่รู้ไม่ได้แคร์ด้วยเออจนกระทั่งแบบผมก็แบบถ่ายรูป
1: เขาไม่แคร์นะครับว่าคุณขึ้นเครื่องเสร็จหรือยัง
0: ขอโทษครับแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงเว้ยคือผมอะแต่ก่อนก็อยู่ข้างหลังแต่ว่าโหคนตรงนี้เขาไม่เห็นต้องแคร์เลยนี่หว่าเออแล้วก็ผมก็เออก็เช็คมีอะไรมีรองเท้าให้เปลี่ยนอ่าโอเคมีของมีตู้เก็บอุ้ยดีเลยผมก็เอ้ามันนอนยังไงอะมันนอนอะ
1: กดปุ่มกดปุ่ม
0: ปุ่มดิแล้วก็โอ้มีปุ่มอยู่ตรงนี้เลยนะมันเป็นทุกคนมันเป็นเหมือนโต๊ะทำงานข้างๆแบบของเราเองที่ผมจะวางกระเป๋าอะไรก็ไม่ต้องเอ้ยจะมาวางของตรงทาง
1: แย่งที่วางแขน
0: ไม่โอ้ไม่มีเลยแล้วก็เอาวางผมก็เอากระเป๋าก็วางตรงเนี้ยแล้วก็ไม่มีแบบแอร์มาบอกว่าเอ้ยคุณขวางของวางขวางทางเดิน
1: เอาขึ้นข้างบน
0: ไม่มี
1: เตะเข้าไปตายที่นั่น
0: ไม่มีดุเพราะว่ามันอยู่ในข้อของผมอ่ะผมแล้วผมนอกนะคืออ่ะอยากนอนมากแต่ว่าเครื่องยังไม่ขึ้นไงก็โอ้โหเป็นไงก็ถ่ายรูปคุยกับเกดดิเธอมันบ้าไปแล้วอ่ะคือแบบว่า
1: ผมว่าเกดนั่งกำหมัดอยู่บ้าน
0: ฉันจะทำงานหาเงินมาเพื่อให้เธอกับลูกได้สัมผัสสิ่งด
1: ี
0: เป็นไงหล่อไหมครับ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: คือเวอร์ชันออกกล้อง
1: ครับเวอร์ชันจริงคือ
0: บินกลับ3คนไปอีโคโนมี่แล้วกันนะลูกอ่ะโอ้โหจังหวะนอนมันมหัศจรรย์มากมันไม่เหนื่อยเลยเว้ยคือมันเกินไปแบบการที่ได้นอนราบนี่มันคืออันล็อกอะไรบางอย่างกับการเดินทางผ่านทางอากาศแล้วคุณก็นอนราบมาตลอดแล้วคุณก็พยายามบอกทุกคนว่ามันดี
1: ก็มันดีผมบอกแล้วผมบอกกี่ทีแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ผมก็ว่ามันดีแต่ว่าแบบนี้ก็ไม่ไหวเรียกว่ามันก็ดีได้สัมผัสโอ้มันได้สัมผัสแล้ว
1: ผมว่ามันดีกับ business trip คือจริงๆแบบถ้าไปเที่ยวอ่ะถ้าไปเที่ยวอ่ะแล้วมันมีจำนวนวันที่เราสามารถไปตายก่อนได้วันนึงอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันหมดแล้วคือไอ้ความเหนื่อยของการบินนั่นน่ะมันจบแล้วในการไปทิ้งก่อนวันแรกอะไรอย่างเงี้ยมันหมดได้ก็คือถ้าคิดว่าเป็น business trip ที่แบบ
0: ไปถึงปุ๊บ
1: ผมไป2วันแล้วผมกลับเลยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องอ่ะมันทำงานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
0: เข้าใจแล้วอ่ะ
1: เออ
0: มันไม่เหนื่อยเลยอ่ะมันแบบว่าก
1: ลับมาคุณก็ขึ้นเวทีพารากอนได้เลย
0: ใช่
1: ป่ะ
0: คือแบบมีแรงว่ะ
1: เออ
0: เฮ้ยไม่เจ็ตแลกว่ะมันแบบ
1: เพราะมันได้นอนมา
0: เออ มันได้นอน
1: มันได้นอนแบบไม่ปวด

0: ไม่เมื่อยคอ
1: เออมันนอนยากแล้วผมก็กดลงมาดิ
0: เออ
1: โอ้แล้วมันก็ไหลเลยข้างล่างแล้วผมก็นอนคว่ำนอนตะแคงผมเพราะผมมันแบบโอ้ my god
0: อาหารไม่ไงอาหารไม่ไง
1: อาหาร
0: เดลต้าวันเป็นไง
1: เดลต้าวันก็อุ้ยเขามีเสิร์ฟแบบว่ามันก็มาเป็นคอร์ส
0: มีสามช้อยใช่เรื่อง
1: เออผมก็มีเอาเกาหลีมาสิเอาสเต็กผมแบบว่าเปิดโลกผมมากว่ากูสามารถกินสเต็กมีเดียมบนเครื่องบินได้ด้วยเหรอวะ
0: น่าน
1: ามันแบบว่ามันเอามาใส่ตรงไหนวะจี่ยังไงไม่รู้เหมือนกัน ผมก็กินเข้าไปจริงๆก็ไม่ได้หิวหรอกแค่เอาให้คุ้มก่อน ก็มาเสิร์ฟอะไรก็กินอะไรอย่างงี้นะ
0: เ
1: ออแล้วก็ก็นอนลงไปแล้วผมก็รู้สึกว่าว้าวมัน
0: ดูหน้าเขาครับดูหน้าเขาม
1: ันโอเคผมก็จบเลขแรกแบบฟินๆแต่ว่าเอ้ยมันไม่รู้สึกเลยอ่ะแบบเลขแรกผม15ชั่วโมงมั้ง
0: ยาวมากนะ
1: เออ
0: ยาวมากนะ
1: โคตรคุ้มอันนี้บอกตรงว่านี่คือคุ้มจัดเพราะว่ามันไม่เหนื่อยเลยลงมาอินชอนโอ้สบายอุ้ยอีกเลขนึง easy
0: เ
1: ออขานี้เป็น Korean ก็จะเป็น Prestige ซึ่งไม่มีคอกไงแต่เราโดนสปอยคอกมาแล้วอ่ะ
0: แต่มันก็ไม่เป็นไรป่ะ
1: มันก็โอเคไม่เป็นไรหรอกแต่มันก็นอนยาวได้เหมือนเดิมนอนราบได้เหมือนเดิมแต่โคเรียนนี่ก็มาแบบอาหารมันแบบ 4-5 คอร์สมั้ง
0: อาหารดีนะสายเกาหลีอ่ะคือทั้งโคเรียนแอร์แล้วก็เอเชียนาถ้าใครเคยบินนะตอนนี้มันไม่มีเอเชียนาละตอนนี้แบบเขาควบรวมกันกับ KE ก็เดี๋ยวสุดท้ายเครื่องเอเชียนามันจะกลายเป็นสีฟ้าหมดเลยมันก็จะกลายเป็นลายโคเรียนแอร์หมดเลยแต่ใครเคยบินเนี่ยก็จะรู้ว่ามันเป็นอาหารเกาหลีเหมือนกินที่ร้านอาหารเกาหลีอ่ะเครื่องเคียงเยอะเป็นสายที่ขยันล้างจานมากแบบยอมรับแต่ว่าอร่อยเว้ยบิบิมบับอะไรใดๆได้กินบนเครื่องใช่ไหม
1: นั่นแบบว่าของไม่รู้ว่าของแท้ไหมไม่ใช่คนเกาหลีแต่มันอร่อย
0: มันอร่อยมันอร่อย
1: กินมาโอ้ยมีมันเป็นคอร์สด้วยไงคือว่าผมรู้ละนั่งบิสเนสเนี่ยมือเป็นไรไม่ได้เลยเขาต้องทำให้หมดเลยเขาจะแบบว่าปูผ้า
0: เอ
1: าของมาวาง
0: แล้วคุณจะไม่โดนดุ
1: เออไม่โดนดุ
0: คุณไม่โดนลูกเรือดุ
1: เออก็แล้วไงแล้วผมดึงถาดออกมาเองไม่ได้ไง no ต้องดึงออกมาให้
0: เขาทำให้เขาทำ
1: อ๋อครับ
0: ครับ
1: ก็ดีอาหารมันก็มาแบบมันมี5คอร์สแล้วคือแบบมันมาไม่หยุดอ่ะแบบโอเคเอากลับว่ากินเมนคอร์สเสร็จแล้วมีของหวานอะไรจบไม่ยังไม่จบยังมาเรื่อยๆโอเคได้
0: เดี๋ยวก็ผลไม้เดี๋ยวก็ชีสเดี๋ยวก็ของหวาน
1: คือแบบแล้วกูจะนอนตอนไหนล่ะฮะมันก็แต่มันมาเยอะจริง
0: เออ
1: แล้วก็โอ้วายโอ้พี่ข้างๆผมนักธุรกิจหนุ่มเกาหลีมันก็จะแบบว่าวายไหมครับ
0: วายเทส
1: โอ้เทส
0: หมุนอยู่นั่นแหละ
1: มันหมุนมาเอาเทสลูกเรือต้องนี่เทสนอนเฮ้ยปุ๊บอันใหม่มาอันที่สี่อ่ะเราจะได้กิน
0: แล้วของคุณเอาบ้างไหม
1: ผมก็เอามาเลยเขาถามเทสไหมเทเลย
0: อย่าให้เสียเวลา
1: แต่ว่าเนี่ยมันก็โอเคถึงแม้จะไม่มีคอกแต่ไอ้คอกนี่มันคือ
0: มันสปอยมากมัน
1: ยอดความ
0: นี่มันยุคใหม่คือเมื่อก่อนบิสเนสไม่มีหรอก
1: มันคือแต่ก่อนมันเป็นเฟิร์สใช่ไหม
0: เฟิร์สถึงจะมีประตู
1: แต่ว่าเขาเอาเฟิร์สออก
0: มันโดนไม่มันโดนสปอยคือมันก็จะมีสายที่เขี่ยลูกว่าแบบบิสเนสผมมีประตูครับ
1: กาตา
0: คิวสวีทเขียนรูปปุ๊บทุกสายแม่งดูแย่หมดเลยอ่ะอุ้ยวิเศษเขามีประตูกันแล้ว
1: เ
0: ขาก็ทยอยอัพฟรีตัวเองแล้วก็ด้วยเฟิร์สอ่ะมันก็ไม่สามารถทำเงินได้คุ้มเท่าบิสเนสถ้าเกิดถือว่าแยกเซอร์วิสออกมาทุกอย่างต้องแยกลูกเรือแยกเลาส์เฟิร์สแล้วเนี่ยหลายสายก็เลิกเฟิร์สแต่มาทำให้บิสเนสดีไปเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบเวนี้เพราะฉะนั้นซื้อตั๋วบิสเนสเดี๋ยวนี้ก็จะได้แบบถ้าได้เคบินใหม่ๆนะเดลต้าวันนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในสายอเมริกันเนี่ยที่ทำบิสเนสได้ดีมากเดี๋ยวถ้าเมื่อคุณขึ้นอยู่ในเต็ดอะไรเงี้ยหรือขึ้น AA กลับมาอะไรเงี้ยคุณอาจจะแบบสีหน้าอาจจะคนละแบบกันก็แบบว่าเอา 4,500 ดอลลาร์เอาคืนมาเลย
1: ไม่เว้ยคุณผมอ่ะก็ดูราคาใช่ป่ะคือผมอ่ะบินจาโปลิสอินชอนแบงคอกนะถ้าเกิดว่าผมจะเอาแบบเดิมอ่ะขากลับรูทเดิมอ่ะมันน่าจะวิ่งไปที่จาก 4,500 เป็น 6,500
0: อ๋อแล้วคุณกลับด้วยเส้นไหน
1: ผมกลับแบงคอกอินชอนดัลลัสมินเนอาโพลิส
0: โอเค
1: ราคาถูกกว่าเออกดๆมา
0: แต่เป็นเดลต้าวันเหมือนกัน
1: ไม่ใช่ไง
0: เป็นไร
1: นี่เป็น Prestige 2ขา
0: อ๋อเป็น KE 2ขาโอเค
1: ผมก็แบบอ๋อโอ้ยเดลต้าวันมันก็แพงอยู่นะนี
0: ่
1: ประมาณนั้น
0: โอเคโอเค
1: แล้วขากลับไม่มีคอกแล้วว่าน
0: ั่นไงโดนสปอยล์แล
1: ้
0: วโอ้โหโดนสปอยล์มีเส้นมีประตูแต่ไฟแรกนี
1: ้
0: โหดอยู
1: ่มันแบบมันเนี่ยแล้วสมมติว่ามันต้องนั่งดูตัวโอ้เดี๋ยวตะวันเดี๋ยวตะวันเงี้ยมันดีครับทุกคนแล้วก็ผมมาถึงสุวรรณภูมิปั๊บเมียผมก็บอกว่าไหนเป็นไงรีวิวซิบิสเนสคลาสอะไรเงี้ยผมก็นั่งพิจารณาอยู่นานมันไม่เหนื่อยเลยจริงๆมันไม่เหนื่อยเลยผมพร้อมทำงานเลยถ้าเกิดว่าให้บินบิสเนสแบบนี้กับให้เลือกว่าบินอีโคแล้วแถม MacBook เครื่องนึง
0: เออ
1: ผมเอา MacBook นะ
0: เอา MacBook ใช่ไ
1: หมไม่ MacBook มันแสนนึงอ่ะใช่ไหมก็เป็นอีโคแล้วก็เอา MacBook ไปอีกเครื่องนึง
0: แถม iPhone Duo ให้เครื่องนึง
1: เอออะไรอย่างนั้น
0: ผมเอา Duo ครับ
1: ผมล้มเหนื่อยเพิ่มอีก1วัน
0: ผมปวดหลังได้ไม่เป็นไร
1: แสดงว่าผมยังไม่ถึงไง
0: ก็ไม่หรอกคิดว่าคนส่วนมากก็เลือกเอา MacBook อีกเครื่องนะ
1: เออคือมันดีจริงครับลองให้รู้ว่าแบบมันดีว่ะแต่ว่าเราจะทำยังไงวะ
0: แต่มันมีครั้งแรกไปแล้วไง
1: น่ามันก็ทีนี้ต้องขึ้นเครื่องก็ต้องเนียมขวางอ
0: ่
1: ะ
0: แต่เกียร์จะไม่ได้ลองนะคุณ
1: อืมนั่นแหละจะเอาบอกว่าเธอฉันซื้อเฟิร์สให้เลยโดเมสติก
0: เน
1: ่บินมีดาวไม่เป็นดาราไปเลยเฟิร์สอ่ะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน
0: อันนี้อยากให้มีมากเลยอ่ะว่าเมื่อไหร่มันจะเป็นซับสคริปชันวะ
1: คืออะไรอ่ะบิสเนสคลาสแบบไม่จำกัดมันต้องเดือนเท่าไหร่หรอครับเอาเป็นปีก็ได้ปีเท่าไหร่เฮ้ยเหมือนอันนี้ไงอะไรนะอเมริกันแอร์ไลน์ที่เขาออกแบบไลฟ์ไทม์ทิเก็ต
0: แทบเจ๋งอะแทบเจ๋งอะ
1: เขาซื้อไป30ใบเอง30คนเองไหมตอนนั้นอะแล้วก็มีก็เจ๋งอะ
0: แทบเจ๋งอะ
1: ก็มันไม่น่าจะได้ไม่งั้นต้อง subscribe เท่าไหร่ครับ
0: ตัวเครื่องบินนี่มันไม่มีผ่อนเนอะ
1: ก็
0: ไม่เคยเห็นอะ
1: ก็ใช้บัตรเครดิตจ่ายไง
0: อย่ามาถึงแวดวงนี้เลย
1: เฮ้ยผมว่าก็อาจจะลองคิดดูก่อนว่าถ้าเกิดสมมติผมผ่อนได้6เดือนผมจะนั่งบิสเนสมั้ยวะอะไรก็เอางี้ผมว่านะถ้ามันมีบิสเนสนี้ที่มันจำเป็นแล้วก็ตัวบิสเนสที่มาทำอ่ะมันมีมูลค่าที่ออฟเซตกับไอ้บิสเนสได้เนี่ยผมว่าอ่ะผมจะเริ่มแบบเฮ้ย
0: เอาหน่อย
1: แต่ถ้าเกิดแบบอย่างส่วนตัวยังไม่มีอะไรเงี้ยก็อีโคก็ได้ยังนั่งไหวยังนั่งไหวใช้คำว่ายังนั่งไหว
0: สุดยอดว่ะว้ายคือพี่คิดว่าไอ้เราแบ็คกราวด์ให้ฟังว่าเรารู้คอมเมอร์เชียลเจ็ตแล้วเนอะคือของ private jet อ่ะมันมีสิ่งนี้ไว้มันมีสิ่งที่เหมือนกับว่าบริษัทคอร์ปอเรทใหญ่ๆอย่าง Apple ซื้อชั่วโมงซื้อชั่วโมงไว
1: ้
0: อย่างแบบมันมีทุกบริษัทซื้อไว้หมดแหละบริษัทอเมริกันเนี่ยใช้กันช่ำเลยแหละครับคือ Apple ก็ต้องใช้คือผู้บริหารระดับ C ต้องบิน private อะไรเงี้ยคือเขาก็รู้อยู่แล้วว่าบินเฉลี่ยปีนึงบินกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยเขาก็ซื้อไว้ก็เข้าใจว่าใช้ของมันก็มีหลายเวนเดอร์นะในอเมริกาแบบ NetJets อะไรเงี้ยผมก็ซื้อ NetJets ไว้as a corporate 500ชั่วโมงปีนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ไปแล้ว500ชั่วโมงก็แปลว่าสมมติคุณอยากบินจากมินิอาโพลิสไปดัลลัสมันก็หักชั่วโมงไปว่าปีนี้คุณใช้ไปแล้วกี่ชั่วโมงใช่ป่ะมันก็เหลือเท่าไหร่ให้ใช้อะไรเงี้ยทำไมมันถึงไม่มีในคอมเมอร์เชียลบ้างวะสมมติว่าผมอยากซื้อกับการบินไทยปีหนึ่ง50ชั่วโมงแล้วก็หักชั่วโมงไปดิผมก็ไปญี่ปุ่นก็หักผมไป6ชั่วโมงดิผมไปยุโรปก็หักผมไปดิ
1: แต่ว่าจำนวนชั่วโมงบางทีไม่สัมพันธ์กับราคาตั๋ว
0: ใช่ถูกต้องแต่ในเมื่อแต่มันสามารถคำนวณให้สัมพันธ์ได
1: ้ถ้าจะ
0: กลมๆมันทำได้คือก็ private ยังทำได้เลย
1: ผมมาตกใจเลยกูเพิ่งลองบิสเนสครั้งแรกพี่อูซัดกูจะไป private ต่อซะแล้ว
0: ไม่ใช่ผมบอกเฉยๆว่าวิธีการคำนวณของ private
1: มันควรจะเอามาใช้กับ commercial
0: มันคำนวณในรูปแบบนี้ได
1: ้โล่งใจ
0: เพื่อขาย corporate นะไม่ได้ขายผมไม่ได้ขาย individual ก็ได้ขาย corporate ไปเลย
1: เนาะก็ทำเป็นแบงค์ไปเลยนะแบบบริษัทคุณ500ชั่วโมงคุณจะส่งใครไป
0: แต่มันก็การันตีนะว่าบริษัทจะบินกับคุณเยอะที่สุดถูกป่ะก็แทนที่เขาจะต้องไปเสิร์ชหาราคาตั๋วทุกรอบว่ารอบนี้เอมิเรตถูกกว่าหรือเปล่าหรือว่าสายอื่นถูกกว่า
1: ไ
0: หมอะไรเงี้ย
1: ก็ใช้แล้วไงแล้วบิสเนสคูณ3เงี้ยหรอคืออะไร เออแต่มันคงมีหลายแฟกเตอร์โอ้แต่ private ทำได้ทำไมผมไม่เชื่อจะทำไม่ได
0: ้โอเค private factor ก็ไม่น้อยเหมือนกัน
1: ครับผมผมก็สรุปให้แล้วว่าดิสเน็ตก็ดีครับแต่ว่ามันก
0: ็มันมีครั้งแรกแล้วด้วยเดี๋ยวมันคงมีอีก
1: คือมันคงมันต้องถามเงินในกระเป๋าตังค์ด้วยครับคุณผู้ชมครับว่ามันมีไหม
0: ไหวอยู่แล้วระดับนายอาร์ม
1: พี่เอาผมว่าเราไม่เหมือนกันเราไม่เหมือนกันเอาไมค์มาแต่ผมอัพถ่ายไมค์กลางรายการ
0: ถ่ายเลยนะอันนี้คือไม่ใช่แค่แบบว่าจะมาซื้ออะไรกันกลับมาทำอะไรรอบนี้หลัก
1: ๆอ๋อนี่ไงบิสเนส
0: อะไรบ้าง
1: เป็น CEO บริษัทโทเค็นนี่ใช่ป่ะก็เลยต้องนั่งบิสเนสคลาสกลับมา
0: ครับ
1: นะครับจะมีแบบไปออกงานเน็กเทคนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าวัตถุหลักเอ้ยวัตถุประสงค์หลักก็คือมาเจอลูกค้ามาเจอพาร์ทเนอร์เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าจะมาทำเต็มตัวเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าเออ
0: คำว่าทำเต็มตัวก็คือ
1: ลาออกจากงานประจำ
0: แล้วกลับไทยเหรอ
1: ก็ยังกลับไม่ได้เพราะว่าติดไอ้กรีนการ์ดต้องอยู่นู่น6เดือนอย่างน้อยก็จะเป็นแบบอาจจะเป็นควอเตอร์ละ2อาทิตย์3อาทิตย์กลับมาอะไรเงี้ย
0: บินบิสเนสกลับมาทุกควอเตอร์แบบนั้น
1: ก็ถ้ามีลูกค้าก็อาจจะได้บินบิสเนส
0: very good very good
1: ใช่ๆๆ
0: แล้วเป็นไงครับกลับมาได้สักกี่วันแล้วเนี่ย
1: 10วัน
0: 10วัน
1: ไม่ว่างสักวันเลยคุยกับคนทุกวันเลย
0: เนี่ยแนวโน้มดีนะ
1: ยังไม่ได้ตังค์ไม่ก็คืออย่างงี้ไอเดียผมนะมันก็จะเป็นประมาณว่าแบบเฮ้ยเรามีเด็กเก่งผมอยากจะเปิด AI Research Lab นี่ความฝันเลยนะเพราะอะไรปะเพราะว่า AI อ่ะตอนเนี้ยเราชกทั้งโลกได้เลยหมายถึงว่ามัน playing field มันเท่ากันอ่ะคือมันทุกคนขอแค่มีความรู้แล้วก็ใช้ AI เติมเป็นเหมือนกับ engine ในการ research อะไรบางอย่างออกมาเราแค่ต้องการคนเก่งทีนี้คนเก่งเนี่ยไปเอามาจากไหนล่ะก็มาดูไงว่าคนไทยมีเก่งไหมผมก็วิ่งคุยกับมหาลัยคุยกับองค์กรนั้นองค์กรนี้ใช่ป่ะเพื่อที่จะสำรวจว่าเออถ้าเกิดว่าผมจะเปิดแลบรีเสิร์ชด้านเนี้ยมีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เจอปรากฏว่าก็เจอคนที่เก่งๆแต่ก็เขาก็กระจายกันอยู่ในแต่ละที่ก็ต้องถามเขาว่าเออทำไมคุณมาทำอันนี้ล่ะทำไมคุณไม่ไปทำไอ้ที่คุณชอบ
0: ถนัด
1: หรือว่าเออมันมีเงื่อนไขอะไรหรือสตาร์ทอัพ AI ในไทยมีกี่เจ้าแล้วเจอปัญหาอะไรบ้างก็คือจริงๆก็คือจะถามเขาว่าได้โปรดห้ามผมด้วยเถอะครับถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอะไรผมก็ไม่อยากจะเจอต่อเดียวกันหรือถ้ามันมีปัญหาก็ต้องมาดูว่าผมเข้ามาแล้วผมแก้ได้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแบบ feasibility อะไรอย่างงี้ครับ
0: แนวโน้มเป็นไงครับ
1: แนวโน้มดีนะเหมือนกับว่าก็ทุกอย่างมันก็ใช้ได้มันก็เป็นไปในทางที่ positive หมายความว่าอ่ะ talent มีเจอ talent แล้วเงินของเงินทุนอาจจะแบบเอ้ยถ้าเกิดผมจะจ้าง talent พวกนี้ผมต้องใช้เงินเท่าไหร่เราก็มาดูว่าเอ้ยเราจะฟันยังไงหมายถึงว่าเอ้ยบริษัทเราเอากำไรจ้างคนเหล่านี้ไหวไหมหรือเราต้องหา cash เพิ่มอะไรเงี้ยก็ไปคุยกับVC คุยกับอะไรเงี้ยดูว่ามีใครสนใจไหมคุยกับรัฐบาลคุยกับรัฐบาลเพราะว่าร
0: ัฐบาลว่าไงครับ
1: เราต้องการเด็กทุนคือผมเจอเด็กทุนรัฐบาลอะเยอะมากที่อเมริกาที่เขาเก่งแล้วก็บางทีเขากลับมาแล้วเขาอยู่ไม่ตรงสายของเขาเขาต้องไปใช้ทุนที่นั่นที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าก็มี
0: โอกาสเด็กด้วยใช่ไหม
1: โอ้โหพี่อะเคสแบบว่าจบมาจากเนี่ยสายคอมพิวเตอร์โดยตรงเลยไปทำอยู่กระทรวงสักกระทรวงนึงแล้วก็ไปทำงานที่มันไม่ได้เกี่ยวกับที่เขารีเสิร์ชมาเลยแล้วเขาก็ต้องทำเพราะเขาต้องใช้ทุนด้วยเงินเดือน 18,000 บาทอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วทาเลนต์เขามันมีเยอะกว่านั้นก็เลยแบบเอ๊ะถ้าเกิดว่ารัฐบาลยอมให้นักศึกษาเหล่านี้ที่ทาเลนต์ของเขาอ่ะมันอยู่ผิดที่อ
0: ่
1: ะมาทำในสตาร์ทอัพที่เป็นดีฟเทคที่รัฐบาลก็สนับสนุนอยู่แล้วก็มีทางไหนไหมล่ะที่เราจะปลดล็อกให้เขามาทำตรงนี้ได้บ้าง
0: แล้วก็ถือโอกาสว่ามาทำตรงนี้ก็เป็นการ
1: ถือว่าใช้ทุนแล้วผมก็รัฐบาลให้เท่าไหร่เราก็จ่ายได้มากกว่ารัฐบาลอีกเด็กก็ได้เงินที่เพิ่มขึ้น
0: ก็น่าจะวินกันหมด
1: ใช่แล้วก็ได้ทำรีเสิร์ชในสิ่งที่เรียนมาสำหรับมันมีถ้าเกิดว่าคนที่กลับมาใช้ทุนตรงตำแหน่งก็ว่ากันไปก็โอเคอยู่แฮปปี้มันจะมีหลายคนที่ไม่แฮปปี้ใช่ไหมก
0: ็มันแค่จะต้องมีวิธีการดูให้ได้ว่าตรงหรือไม่ตรง
1: ใช่ใช่ใช่
0: หรือว่าเป็นแบบ ภาคสมัครใจไหมหรือว่าเป็น
1: มันต้องมีหลายอย่างแหละมันคือตัวแม่บทกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องคุยกันหลายภาคส่วนแต่ก็มีการเริ่มการคุยกันเรื่องนี้แล้วว่าโอเคเราจะพยายามปลดล็อกแต่ว่ามันก็ติดว่าแบบอ่ะใช้กฎอะไรหรือต้นสังกัดยอมหรือเปล่า อะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแต่มันมีแนวโน้มไปในทางที่ดีแล้วกันมีภาพว่าโอเคเราจะได้ทาเลนต์เหล่านี้มาผมก็ประกาศเลยว่าเฮ้ยผมหาทาเลนต์ด้านเนี้ยปโทปเอกเด็กติดทุนด้านเนี้ยปรากฏว่ามีเยอะเลยที่ส่งเข้ามาแล้วก็แต่ละคนโปรไฟล์นี่ผมบอกว่า
0: ไม่ธรรมดาอยู่แล้ว
1: โอ้ my god คุณไปอยู่ตรงไหนมาอ๋อคุณไปอยู่ในหลืบเล็กๆของประเทศไทยที่แบบว่าไม่ได้ทำอะไรก็เลยคิดว่าเรื่องเนี้ยก็น่าจะปลดล็อกอะไรบางอย่างได้อ่ะมีทาเลนต
0: ์แต่ด้วยโครงสร้างอาจจะยังทำไม่ได้
1: เฮ้ยเขาบอกว่าก็มันก็มีการส่งเรื่องเข้าไปในรัฐบาลเรียบร้อยแล้วก็คืออาจจะออกมาผมไม่รู้ว่าผมพูดตรงนี้ได้ไหมไงมันก็เอาเป็นว่ามันก็มีการชงเรื่องเกิดขึ้นแล้วแหละแล้วก็อาจจะเห็นอะไรเกิดขึ้นในเร็วๆนี้สักสมมติต้นปีถ้าเกิดว่าสมมติต้นปีอันนี้ปลดล็อกเราทำตรงนี้ได้มันก็จะเป็นจังหวะที่ดีของสตาร์ทอัพเทคไทย
0: คือมันไม่ใช่แค่เราละอันนี้เพราะว่าเราได้คนที่มีความสามารถแต่ว่ามันก็ต้องไปเขียนกรอบกันให้ดีว่าเอ๊ะมันออกมาในรูปแบบที่รัฐบาลยังได้ประโยชน์อยู
1: ่ใช
0: ่ว่าประเทศยังได้ประโยชน์อยู่ดีกว่าไม่อย่าพูดว่าเป็นรัฐบาลได้ประโยชน์แบบประเทศได้ประโยชน์อยู่จากทาเลนต์ที่ยูทิไลซ์ได้ดีขึ้น
1: ใช่ๆมันก็ต้องแบบต้องคิดกันใหม่ละไงเรื่องเนี้ยเพราะว่าแบบทำไมต้องกลับมารับราชการอย่างเดียวในเมื่อจริงๆคุณเรียนจบสมมติคุณเรียนจบที่อเมริกาเลยทำไมคุณต้องกลับบ้านวะคุณก็เป็นแฟคัลตี้อยู่ที่อเมริกาสิคุณก็ไปสอนอยู่ในอเมริกาแล้วคุณก็ดึงเด็กไทยไปเรียนอันเดอร์คุณจากแทนที่คุณกลับมาได้คนเดียวคุณอาจจะดึงได้3ดึงได้5นึกออกปะมันมีออปปอร์ทูนิตี้อยู่เยอะขึ้นมากหรือการส่งเด็กเราที่เก่งๆเข้าไปในสตาร์ทอัพในอเมริกาก็ได้แล้วสุดท้าย5ปีเขากลับมามันก็
0: เขาเก่งขึ้นตั้งเยอะเขาอัพไปกี่เลเวลแล้ว
1: เขาเห็นอะไรเยอะขึ้นมากอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูว่าผลตอบรับหรือว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงแต่มันมีแนวโน้มไปในทางที่ดี
0: เห็นด้วยเห็นด้วยคือภาพใหญ่อะภาพใหญ่ของเด็กที่มีโอกาสได้ไปทำงานจริงๆอะคือไม่ใช่แบบเรียนจบแล้วกลับมาสังกัดหน่วยงานที่นี่เลยอะยังไงเลเวลก็สูงมากคือได้เห็นแบบมันเห็นธุรกิจจริงๆเนอะมันเห็นปัญหาจริงๆมัน
1: คิดดูอย่างอ่ะสมมติว่าเราจบเนี่ยดีไซน์ชิปแล้วคุณก็เข้าไปทำแอปเปิลซิลิคอนเนี่ย
0: เ
1: ฮ้ยมันจะมีใคร
0: ใช่ไหม
1: ที่ได้เห็นแบบขั้นตอนแบบเราจะไปเทปเอาซิลิคอนมีขั้นตอนอย่างไรถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ลึกหรอกแต่ว่าก็ประสบการณ์ที่มีตรงนั้นอ่ะมันปัญหาที่ไหนได้
0: อ
1: ่ะแล้วไอการที่ถ้าเกิดว่าเขาเอากลับมาถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นกลับมาสอนนักศึกษาเป็นอาจารย์หรือเขามาเปิดสตาร์ทอัพของเขาเองในเมืองไทยอ่ะมันก็มีความเจริญเกิดขึ้นนึกออกว่าความรู้มันถูกถ่ายเทมาทางเนี้ยภาพดีภาพดี
0: ภาพดีภาพดีภาพดี
1: ใช
0: ่ potential ดีมาก
1: ทีนี้ก็เลยเอ้ยมันก็ดูพร้อมนะก็เลยกำลังตัดสินใจอยู่ว่าเอายังไง
0: เอายังไงเพราะอันนี้ถ้าเกิดมุมมองในมุมเดียวกันก็คือถือว่าคุณ
1: อ
0: ่ะก็ได้ทำงานคอร์เปอเรทใหญ
1: ่
0: ได้เลเวลแล้วจากคอร์เปอเรทใหญ
1: ่ถูก
0: ได้เลิร์นนิ่งจากคอร์เปอเรทใหญ่มาแล้วด้วย
1: ใช
0: ่แล้วก็เราพร้อมที่จะเอาสิ่งนี้มาต่อละ
1: ใช
0: ่คือมันถึงจุดที่เหมือนกับถ้าประเมินตัวเองใช่ไหมประเมินสถานการณ์ก็รู้สึกว่าอยู่ต่อในคอร์เปอเรทใหญ่ไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องออกตอนนี้นะแต่ว่าอยู่ต่ออาจจะไม่ได้คุ้มเท่ากับออกมาทำแล้ว
1: ถูกต้องเลยพี
0: ่
1: คือประสบการณ์อ่ะมันได้ละอยู่ต่อได้ประสบการณ์เพิ่มอีกหน่อยนึงใช่อาจจะไปลึกกว่านี้หน่อยนึงแต่ว่าตอนนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะออกมารันอะไรบางอย่างแล้วก็ถ่ายทอดอะไรบางอย่างให้กับทีมในอนาคตสมมติว่ามีทีมมีรีเสิร์ชเชอร์ขึ้นมาเราเห็นประสบการณ์อย่างผมทำบริษัท AI ก็ดูเรื่องของแบบ GPU ใช่ไหมผมรู้เรื่องฮาร์ดแวร์ GPU เยอะมากเลยผมแค่ต้องหาอีกขาหนึ่งที่เป็นด้านของแบบ mathematical ด้าน AI โมเดลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเรามี2ขาปั๊บเราหานักวิจัยอันเดอร์เนี่ยได้แล้วนวัตกรรมมันเกิดแล้วเราใช้ AI fill the gap ก็คือ อะไรที่มันต้องใช้กำลังเดี๋ยวนี้มี AI จ่ายเดือนละ100ดอลลาร์ทำงานเยอะแยะเลยปรากฏว่างานวิจัยมันออกได้อย่างนี้เลยแล้วก็สู้ได้ไงถ้าสมมติว่ามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆออกมาที่เราเป็นเจ้าของอ่ะมันก็ดีเพราะว่าสตาร์ทอัพก็ในประเทศถ้าสมมติอยู่ดีๆบริษัทใหญ่มาซื้ออันนี้มูนช็อตอันนี้แบบดมกาวแล้ว
0: ออ
1: กมาแต่ว่ามันเป็นไปได้ผมก็เอาวิชั่นนี้แหละไปขายครับพี่เรามีโอกาสนี้นะรัฐบาลก็เตรียมที่จะปลดล็อกนักเรียนทุนเราจะได้แรงงานไม่ใช่เราจะได้นักวิจัยที่เก่งในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด พราะว่าเขามาใช้ทุนถูกปะแล้วเราก็ให้เงินก็มากกว่าคือทุกคนวินวินหมดเลยเราจ้างคนเก่งในราคาน้อยลงแล้วไอ้คนเด็กทุนเนี่ยก็ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นและได้ทำ
0: ได้ทำ
1: ที่ตัวเอง
0: ที่เขาชอบ
1: งั้นผมก็บอกว่าเฮ้ยผมกลับมาเล่านี่ผมเป็นเจ้าภาพดีกว่าผมวิ่งเลยอ่ะทาเลนต์หามารัฐบาลผมไปคุยเงินผมไปคุยเราไม่มี GPU ผมวิ่งไปหา GPU มาให้ดังนั้นแปลว่าไอ้แล็บเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดขึ้นอ่ะมันมี GPU เล่นกับนักวิจัยที่เก่งๆที่เล่นมันได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ผมเล่าต่อลึกเลยได้ปะ
0: ได้ดิ
1: มันน่าตื่นเต้นมากก็คือว่าผมก็วิ่งคุยกับบริษัท AI หลายๆที่แล้วก็โปรดักต์ AI ที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตามเนี่ยผมถามว่าแบบเอ้ยคุณมีรีซอสอะไรมี GPU กี่ตัวใช้ในการทำทำโมเดลตัวนี้ขึ้นมาที่คุณเห็นกันในท้องตลาดของไทยอะนะผมอ๋อพี่ผมก็ใช้ H100 ประมาณ16ตัว32ตัวอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบแพงที่สุดแล้วรันทีนึงก็คือจบรันใหม่ไม่ได้มันงบมันเกินแล้วอะไรเงี้ยในขณะที่ผมเองอะในบริษัทอะไอเลือกไอตัวเลขแค่นี้มันแบบมันนิดเดียวแบบถือเป็นจำนวนน้อยมาก
0: แต่เหมือนกับว่าทุกคนต้องซื้อรีซอร์สของตัวเองทั้งหมด
1: ใช่มีเรื่องนั้นด้วยใช่ไหมแต่ว่าแบบแล้วก็มีอีกเจ้าหนึ่งที่มี GPU sitting around อ
0: ยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไร
1: จริงๆก็ไม่เฉยๆหรอกมันก็แพงแต่ว่าเขาก็ทำแบบนิดๆหน่อยๆเขาพยายามจะทำอยู
0: ่
1: แต่ว่าเขาก็ต้องการไอฝั่งเนี้ยมี GPU แล้วก็ต้องการทาเลนต์เข้าไปอย่างเงี้ยแบบว่าไปช่วยถ่ายทอดความรู้ให้หน่อยเนี่ยเขาก็ไอ้ฝั่งที่มีทาเลนต์ไม่มี GPU ใช
0: ้ GPU ก็จำกัดมาก
1: เขาก็เอ้างั้นเดี๋ยวผมรวบให้ไหมเราก็พูลรีซอร์สสิถ้าเกิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาอาจจะเป็นไม่รู้ว่าฟาวเดชั่น AI ไทย I don't know man คือมันมีแก็บที่ทุกคนมีอย่างละชิ้น
0: ถ้
1: ามารวมกันสิอะไรเงี้ยนี่เป็นไอเดียมาแบบใสๆเลยนะมาแบบใสๆเลยทีนี้ปัญหาก็คืออะไรรู้ป่ะปัญหาก็คือแล้วมันจะทำเงินได้ยังไงวะนะสมมุตินะแบบไอ้ AI lab เนี่ยเรเวนิวมาจากไหนเห็นไหมโอ้โหพี่ก็ถ้าเราทำ research lab เราก็อย่าไปคิดเรื่องเรเวนิวเลย คิดเรื่องงานวิจัยอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วจะเอาตังค์ไหนจ่ายโอ้โหเนี่ยผมกำลังแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่ถ้าเกิดว่ามีเงินอยากจะแบบว่าคือผมก็วิ่งหาในทุนว่าแบบเฮ้ยเป็นไปได้ไหมถ้าเราต้องงานใช้เงินจำนวนเท่านี
0: ้
1: ทดลองรันเนี่ยแล็บ AI ไป1ปีใช้เงินเท่านี้แล้วก็ถ้ามันมีอะไรออกมาก็ดีถ้ามันไม่มีอะไรออกมาก็ถือว่าได้พยายามแล้วไหนๆก
0: ็
1: ลองได้เป็นเจ้าภาพแล้วอันนั้นคือสายที่1เป็นเขาเรียกว่าสายบุญเพราะว่าดูละ
0: สายการกุศลก่อน
1: ใช่อีกอันนึงก็มีโปรดักต์ของบริษัทผมที่ทำขายแบบAI Influence ฮะก็AI Passport อ่ะก็พอดีทำในช่องแล้วก็ปรากฏว่ามันก็ไปได
0: ้
1: ก็เลยว่า
0: เห็นอยู่
1: เดี๋ยวขายเลยเนี่ยเอาเนี่ยคือตอนในทำในช่องมันก็ไม่ได้โปรโมทอะไรมากก็แบบคนมาดูไลฟ์ก็ซื้อเข้ามาใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะทำเป็นแพลตฟอร์มจริงจังแล้วอ่ะเพื่อให้คนไทยได้เรียน developer ได้ใช้ AI แบบราคาถูกที่ประสิทธิภาพไม่ได้สูงนะแต่ใช้แต่ราคาถูกแต่ได้ใช้เยอะมันก็เก่งได้แล้ว AI พวกนี้มันก็เอาไปทำงานได้จริงๆคือผมก็เสิร์ฟลูกค้าก็ใช้ AI พวกนี้แต่เสิร์ฟในภาคธุรกิจดังนั้นผมก็เลยว่าอ่ะงั้นถ้าเกิดคุณจะลงเครื่องซื้อทีละเดี๋ยวนี้แหลมแพงอ่ะ
0: มันก็5แสนเป็นเซอร์วิสอย่างนี้ดีกว่า
1: 10,000 คุณก็มาซื้อแบบ subscribe กับผมเป็น subscription แบบรายเดือนนี่แหละแต่ว่าก็อาจจะโมเดลจีนไม่ได้เก่งอะไรแต่ว่าได้ลองใช้ได้อะไรมันก็เป็นธุรกิจ
0: มันก็ commercialize ได
1: ้ประมาณนั้น
0: เนี่ย
1: คือสิ่งที่กลับมา
0: ในรอบนี้นะครับ
1: ในรอบนี
0: ้แต่ว่ามันมี potential มหาศาลอยู่นะถ้าบอกว่า อยากหาเงินทุนที่ทำสิ่งนี้ที่เห็นชัดๆอยู่แล้วอย่างเอาแกนแรกที่บอกว่าประเทศได้ประโยชน์แล้วก็เราจะได้ผลงานใหม
1: ่
0: ๆเราจะได้คนที่ถนัดที่จะทำเรื่องอะไรแล้วเขาไปทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ่ะ
1: ใช่
0: กลับมาโฟกัสกับตรงนี้โดยที่มีรีซอร์สให้เลยมีรีซอร์สป้อนให้เลยไม่ใช่ว่ามาทำเป็นสตาร์ทอัพมันตั้งตัวด้วยตัวเองนั่นนะอันนี้คือเหมือนกับว่ามีรีซอร์สป้อนให้คนที่มีทาเลนต์อยู่แล้วนี้เนี่ยก็คิดว่ามีผู้ใหญ่พร้อมสนับสนุนนะ
1: เนี่ยผมก็พยายามหาแล้วก็สมมติคุยวันนี้ก็ขอเลยแล้วกันครับ
0: ค
1: ือมันไม่ได้ใช้ตังค์เยอะแล้วถ้าเกิดจะให้ขายก็คือมันเป็นมูนช็อตของเราที่แบบปกติแล้วเงินจำนวนเนี้ยก็เอาไปลงกับอาจจะไปลงกับ CSR อย่างอื่นอยู่แล้วอันนี้ก็เป็น CSR อย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วสุดท้ายมันจะได้อย่างน้อย unify แบบ AI community ของเมืองไทย มันต้องอยู่ด้วยกันนะครับมันต้องมารวมกันแล้วเดี๋ยวมันคงจะโตแล้วสุดท้ายแล้วถ้าเกิดสมมติอันนี้เจ๊งเลยเวิร์สเคสเลยนะเจ๊งไปเลยแต่ว่าไอ้1ปีหรือ2ปีที่เราทำแล็บเนี้ยเราได้มีพัฒนาบุคลากร
0: เราปลดล็อกไปหลายอย่างแล้ว
1: ถูกต้องคือคนที่ไม่เคยทำก็ได้ลองทำมีประสบการณ์คนเหล่านี้ก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่ในประเทศเรานี่แหละนี่คือ worst case ละถ้ามัน good case เนี่ยมันก็เป็นอาจจะเป็นธุรกิจ
0: คุณวาดมาคร่าวๆอย่างว่าใช้เงินประมาณเท่าไหร
1: ่ผมดูแล้ว20ล้านไม่ได้เยอะไม่ได้น้อย
0: 20ล้านนี้จริงๆจบอีพิโซดนี้คุณก็ได้แล้วนะ
1: โทรมาครับถ้าเกิดอันนี้คือการกุศลเลยนะถ้ามี20ล้านก็คือผมคิดง่ายๆเลยเราก็เอามาจ้างทาเลนต์เราคือ20ล้านนี่ทาเลนต์ล้วนเลยเพราะว่าเดี๋ยว GPU เราก็ไปขอไปอะไรเงี้ยคือผมก็เป็นเจ้าภาพนั่งวิ่งขอมันที่ขอ20ล้านคุณเนี่ยผมก็ไปขอนั่นขอนี่แล้วเดี๋ยวผมดูให้ประมาณนั้นอาจจะต้องเซตอัพเรื่องของนอน profit หรือองค์กรอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้แต่ผมจัดการอะไรเงี้ย
0: แต่ว่าพูดจริงๆว่าถ้าใครที่แบบเป็นผู้ใหญ่มีอำนาจซึ่งก็หุ้ยเงิน20ล้านมันไม่ได้ยากอ่ะสำหรับโปรเจกต์ที่ได้ประโยชน
1: ์
0: ร่วมกันอะไรเงี้ยคุณมันคือiPhone Duo 100ตัวเอง200ตัวเอง
1: พี่อย่าพูดอย่างนี้ดิวะจริงคือบางทีเราเสียเงินไปกับมันมีเวสหลายอย่างอะจริงๆว่าถ้าเกิดจะลงทุนกับอะไรมันคุ้มมันเนี่ย20ล้านมูนช็อตประมาณนี
0: ้เป็นลองเกมด้วยแล้วมันไม่ได้เป็นแบบเอกชนที่แบบว่ามาใช้ประโยชน์อะคืออันนี้มันคือแบบเรื่องพัฒนาบุคลากร
1: แล้วที่มาท่านี้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคือถ้าเกิดเราจะไปแปะกับแล็บที่มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของแบบนโยบายอะไรบูโรเครซีที่มันแบบ
0: ที่มันมีอยู่แล้ว
1: เราก็แบบก็ตั้งแล็บใหม่เนี่ยแล็บมีอยู่ 5-6 คนบวกกับผู้ช่วยอีกอาจจะมาขาจรแล้วก็ทำเรื่องเนี้ยเรื่องเดียวมีประเด็นเดียวทำ
0: หรือถ้าแล็บไหนที่มีอยู่แล้วแต่โอเพนมากพอที่มันตรงกัน
1: ก็โคลาโบเรตผมมีเรื่องนี้ด้วยก็คือแบบอ๋อคุณทำอยู่แล้วอดีหนึ่งถ้าเกิดเรามาแชร์กันว่าใครทำอะไรมาหรือ2เราไปทำคนละเรื่องก็ได้เราจะแบบเบี่ยงลงกันอะไรเงี้ยหรือเรื่องอะไรที่เป็น common goal ผมก็คุยกับ Nextech ก็แบบไอ้เขามี AI ยุทธศาสตร์ชาติอะไรเงี้ยเขาแบบเขาอยากรู
0: ้
1: เขาประเทศรัฐบาลต้องการอะไรเหรอกับ AI อะไรเง
0: ี้
1: ยผมพยายามจะ align ทุกคนให้ร่วมกันแล้วมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นี่เป็นแบบความฝันแบบเด็กน้อยอ่ะนึกออกปะมันคงไม่สวยหรูขนาดนั้นหรอกแต่ว่าก็ลองดู
0: ผมแค่เท่าที่ฟังนะทำได้สัก50หรือ 60% ของที่คุยกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมันแฮปปี้มากเลยนะคือมันไม่ต้องพูดถึงว่าแบบเฮ้ยนี่มันแบบมีทเดอะโกเอาทุกอย่างแล้วก็แบบถึงดวงจันทร์กันได้แต่ว่าแบบเนี่ย50หรือ 60% ของที่คุยกันนะแบบได้ปลดล็อกสักหลายๆอย่างที่มันติดอยู่ตอนนี้นะมันก็สวยมากเลยนะ
1: นั่นแหละสิก็หวังว่าจะได้เกิดแต่ว่าก็ลองดูว่ายังไงมันก็คงจะมีอุปสรรคแต่ว่าภาพมันดีคือผมมาบอกวันนี้ก็คือแบบทุกอย่างพร้อมแล้วจริงๆหมายถึงทาเลนต์เรามีผมดูให้แล้วผมคัดให้ด้วยเรียบร้อยใช่ไหมรัฐบาลก็รับเรื่องอะไรเงี้ยมันก็เงินทุนเนี่ยแต่ผมลองดูว่าจะเอายังไงแต่ว่ามีภาพครับ
0: ฝากทุกคนนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าใครคิดว่ามีอะไรที่จะมาช่วยกันก็ส่งหากัน
1: ครับผม
0: ก็ประมาณนี้วันนี้ไม่รู้จะจริงๆตอนแรกไม่รู้จะตั้งชื่อหัวข้อจะมาคุยกันอะไรแต่ว่ามันแบบมันเจอกันทั้งทีอ่ะมันแล้วมันก็เนี่ยก็เพิ่งกลับมาผมก็เพิ่งกลับมา
1: ครับ
0: แล้วก็กลับมาทำอะไรก็เอาบอกว่าได้เรื่องได้ราวได้หลายเรื่องหน่อยนะครับวันนี้ก็ช่วยสนับสนุนครับส่งแรงใจกันนะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนตอนนี้ก็กลับวันไหน
1: อ๋อผมอีกอาทิตย์หนึ่งก็กลับละ
0: ครับ
1: ครับก็เนี่ยวิ่งหาตังวิ่งหาอะไรถ้าเกิดว่าไม่เห็นอันนี้มันเกิดก็แปลว่าผมไม่ได้ตังครับ
0: แหมอาจจะไม่ได้เร็วมากหรอกแต่คิดว่า intention ดีอ่ะมันก็ตามมาด้วยผลลัพธ์ที่มันพอจะมองเห็นอยู่บ้าง
1: ครับผม
0: ครับผมฝากให้กำลังใจกันครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ตอนหน้าครับ สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: สอบต.ร่วมสัมมนากมธ.การที่ดินสภาผู้แทนมุ่งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับตัวแทนภาคประชาชนจากทุกอำเภอในจังหวัดยะลากว่า200คนจัดงานสัมมนาเรื่องการพัฒนาและบริหารจัดการด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนณโรงแรมการ์เด้นวิวเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาในโอกาสนี้นายฤทธิ์ดำรงแก้วขาวผู้อำนวยการกลุ่มงานสังคมจิตวิทยาเพื่อความมั่นคงสอบต.เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวเพื่อร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจส เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติพร้อมส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดและขยายผลในระดับชุมชนต่อไปในเวทีสัมมนาได้เสนอแก้ไขปัญหาแบ่งออกเป็น3แนวทางสำคัญคือ 1. กรณีประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินควรเร่งสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงและประวัติการครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิและออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ประชาชนที่มีคุณสมบัติและเป็นไปตามกฎหมาย 2. กรณียังไม่สามารถพิสูจน์สิทธิได้เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งดำเนินการเรื่องวันแมพเพื่อให้เขตแนวที่ดินของหน่วยงานรัฐมีความชัดเจนลดปัญหาแนวเขตทับซ้อนระหว่างที่ดินของเอกชนและที่ดินของรัฐและ 3. กรณีที่ดินมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานพร้อมมอบหมายหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหาโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันเพื่อให้ประชาชนรู้ว่าเรื่องของตนอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดและสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ดีสอบตตระหนักดีว่าปัญหาที่ดินทำกินส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและความมั่นคงในการประกอบอาชีพของประชาชนการแก้ไขปัญหาจึงต้องเป็นไปอย่างเป็นระบบโปร่งใสและยึดข้อเท็จจริงเป็นสำคัญทั้งนี้สอบตพร้อมเป็นกลางในการประสานงานผลักดันและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีแนวเขตทับซ้อนหรือติดข้อจำกัดทางกฎหมายเพื่อคืนความเป็นธรรมและสร้างโอกาสในการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนในพื้นที่
4: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: เกษตรเพื่อประชาเพื่อเพิ่มความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.ได้เปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าในรายการต่างๆมากมายผ่านทาง Facebook อตก. Delivery ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือสั่งซื้อผ่านทาง LINE @otokdelivery และทางเว็บไซต์ www.otok.com ได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีบริการส่งสินค้าไปถึงบ้านอย่างรวดเร็วอีกด้วยสำหรับขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าลูกค้าเข้าไปสมัครสมาชิกเพื่อสั่งซื้อสินค้าที่ www.otokor.com สอบถามรายละเอียดสินค้าที่สนใจหรือต้องการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางกล่องข้อความหรือทางแชทไลน์ได้หลังจากนั้นรอเจ้าหน้าที่ยืนยันสินค้าค่าบริการจัดส่งและแจ้งยอดชำระจากนั้นลูกค้าเข้าไปทำรายการสั่งซื้อผ่านระบบและส่งหลักฐานการชำระเงินมาให้เจ้าหน้าที่หรือแนบไฟล์การชำระเงินผ่านระบบโดยลูกค้าสามารถชำระเงินได้2ช่องทางคือชำระโดยวิธีโอนผ่านธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรวงเล็บโครงการพัฒนาระบบสินค้าเกษตรกรหมายเลขบัญชี 035-0-220-50-6 หรือชำระผ่านบัตรเครดิตและเดบิตกับธนาคารที่มีข้อตกลงกับอตก.ขั้นตอนสุดท้ายรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งสถานะการจัดส่งลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดบริการได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์02-790-4545วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 8:30 น.ถึง 17:00 น.สนับสนุนโดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ
15: ์เรื่องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
16: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนที่2นะครับของซีรีส์พิเศษ Pax Islamica ก่อกำเนิดครับต่อเนื่องจากตอนแรกนะครับเราได้ปูพื้นในเรื่องของพื้นฐานโครงสร้างความคิดนะครับวิทยาศาสตร์แล้วก็มิติความทันสมัยของศาสนาอิสลามในศตวรรษที่21หรือว่าในโลกปัจจุบันไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าศาสนาอิสลามจะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อประมาณสัก1400กว่าปีที่ผ่านมานะครับ

0: ันนี้เราจะขยับเข้ามาสู่ประเด็นที่ผมเชื่อว่ามันเป็นประเด็นเซนซิทีฟนะครับมันเป็นประเด็นเปราะบางแต่ว่ามันมีความจำเป็นครับที่เราคงจะต้องพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ต้องใช้สติปัญญาใช้อารมณ์นะครับในการรับฟังให้มากที่สุดประเด็นหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของความเข้าใจผิดเกี่ยวกับศาสนาอิสลามความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคนมุสลิมครับซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะในประเทศไทยนะครับแต่ว่ามันสะสมนะครับแล้วก็ลุกลามขยายตัวจนเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ทั่วโลกนะครับโลกกลัวอิสลามหรือว่าอิสลามโมโฟเบียเนี่ยมันเป็นปัญหาในระดับโลกนะครับแล้วมันก็ดูเหมือนกับว่าจะเกิดขึ้นในระดับโลกก่อนแล้วถึงลุกลามเข้ามาในพื้นที่อาเซียนนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดครับไอ้ความเหินห่างแล้วก็ความเข้าใจผิดสะสมแบบนี้เนี่ยมันไปเกิดแล้วก็กระจุกตัวอยู่มากในพื้นที่ประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงก็คือยะลานราธิวาสแล้วก็บางอำเภอของสงขลาของประเทศไทยครับเราเริ่มต้นจากระดับโลกกันก่อนนะครับคำว่าอิสลามโมโฟเบียเนี่ยนะครับมันขยายตัวอย่างรุนแรงแล้วก็มีนัยยะสำคัญเลยนะครับหลังเหตุการณ์911นะครับก็คือเหตุการณ์วันที่11เดือนกันยายนนะครับที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายเนี่ยนะครับยึดเครื่องบินนะครับแล้วก็ไปโจมตีหลายๆแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นแน่นอนเป้าหมายหลักคือทำเนียบขาวแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับแล้วก็ตึกอาคารกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จขนาดอย่างที่เขาวางแผนเอาไว้นะครับเพราะว่าไม่สามารถยึดเครื่องบินได้ครบแต่ว่าก็ทำให้อาคารด้านหนึ่งของอาคารกลาโหมหรือเพนทากอนของสหรัฐเนี่ยพังทลายแต่ว่าที่เป็นภาพจำมากที่สุดก็คือแน่นอนครับการโจมตีตึกแฟด World Trade Center ที่มหานครนิวยอร์กตรงนี้เนี่ยนะครับมันทำให้เกิดการเคลื่อนไหวจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อกระแสหลักของโลกตะวันตกที่นำเสนอข้อมูลแล้วสร้างภาพจำเชิงเดี่ยวในลักษณะที่สื่อสารออกมาว่ามุสลิมเท่ากับความรุนแรงมุสลิมเท่ากับการก่อการร้ายโดยเอาพฤติกรรมของกลุ่มสุดโต่งนะครับหรือ extremism ซึ่งแน่นอนเป็นกลุ่มที่มีอยู่น้อยนิดแล้วในความเป็นจริงก็มีอยู่ในทุกศาสนานะครับพุทธหัวรุนแรงก็มี Jewish หัวรุนแรงที่เราเรียกว่า Zionist ก็มีพวกนี้เข้าไปล้างเผ่าพันธุ์ในปาเลสไตน์เลยพุทธหัวรุนแรงก็แน่นอนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พวกโรฮิงญาในเมียนมานะครับพราหมณ์ฮินดูหัวรุนแรงก็สร้างความแตกแยกไปทั่วทั้งอินเดียนะครับหรือบางลัทธิที่เป็นหัวรุนแรงหลายๆท่านอาจจะเคยจำลัทธิโอมชินริเกียวใช่ไหมครับที่วางยาสารพิษจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในระบบรถไฟใต้ดินของประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นไอเหตุการณ์ก่อการร้าย911เนี่ยมันเกิดขึ้นจากกลุ่มสุดโต่งมุสลิมเพียงแค่น้อยนิดนะครับเมื่อเทียบกับจำนวนประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามหรือว่ามุสลิมที่ดีที่เขามีประชากรมากกว่า 1,800 ล้านคนทั่วโลกและแน่นอนครับหนึ่งในคำทางศาสนาที่ถูกสื่อและผู้ไม่หวังดีนำมาบิดเบือนมากที่สุดจนกลายเป็นเครื่องมือสร้างความขัดกลัวความหวาดกลัวก็คือคำว่ายิฮาดนะครับยิฮาดยิฮาดเนี่ยเวลาเขียนเป็นภาษาอังกฤษจะใช้ตัว J-I-H-A-D นะครับยิฮาดผมคิดว่าเราต้องมาค่อยๆถอดสลักถอดรหัสแล้วก็แก้ไขความเข้าใจผิดเรื่องสงครามยิฮาดกันอย่างละเอียดนะครับโดยเราต้องไปยึดถือตามหลักของนิติศาสตร์อิสลามครับกฎหมายชาริอะห์นะครับหลักบัญญัติของศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับคนทั่วไปภายนอกเวลาเขารับรู้คำว่ายิฮาดเนี่ยไอ้คำว่ายิฮาดเนี่ยคนส่วนใหญ่จะไปนึกถึงคำว่าสงครามศักดิ์สิทธิ์หรือว่า Holy War ที่สั่งให้มุสลิมทั่วโลกจับอาวุธไปไล่ฆ่าคนต่างศาสนาแต่ในความเป็นจริงแล้วในทางภาษาศาสตร์และในทางนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยคำว่ายิฮาดมาจากรากศัพท์ภาษาอาหรับครับมาจากคำว่าจาฮาดาหรือว่ายาฮาดาจาฮาดาหรือยาฮาดา JAHADA เนี่ยมันแปลว่าความทุ่มเทความพยายามอย่างสุดความสามารถหรือแปลอีกในหนึ่งแปลว่าการฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อทำความดีเพื่อทำรงไว้ซึ่งสัจธรรมต่างหากเพราะคำว่ายิฮาดเนี่ยมันถูกตีความผิดมันถูกใส่ร้ายป้ายสีซะเยอะนะครับในทางกฎหมายอิสลามชาริอะห์นะครับอิสลามแบ่งระดับของการยิฮาดเอาไว้ชัดเจนมากนะครับเขาแบ่งเป็น3ระดับระดับแรกเนี่ยเขาเรียกยิฮาดอัลนัฟ ยิฮาดอัลนัสถือเป็นยิฮาดอักบาร์ยิฮาดอักบาร์ก็คือยิฮาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยิฮาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการต่อสู้และเอาชนะจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาความโลภและความอคติภายในตนเองครับเพราะฉะนั้นหลักการยิฮาดของอิสลามจริงๆเขาพูดถึงการต่อสู้กับความรู้สึกในจิตใจที่เป็นความรู้สึกฝ่ายต่ำครับเขาต้องการที่จะยกตัวเองให้สูงขึ้นและนี่คือยิฮาดอักบาร์หรือยิฮาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระดับที่2เขาเรียกว่ายิฮาดอัลลิซานหรือบางทีก็เรียกว่าอัลกอลัมนะครับยิฮาดอัลลิซานหรืออัลกอลัมคือการใช้คำพูดใช้สติปัญญาใช้การเขียนใช้การถ่ายทอดความรู้ในการที่จะสร้างสติปัญญาให้ผู้อื่นในการที่จะเผยแพร่ข้อเท็จจริงให้ผู้อื่นอันนี้ถึงจะเป็นยิฮาดระดับที่2ซึ่งแน่นอนครับไม่เท่ากับระดับแรกระดับแรกคือเอาชนะใจตนเองระดับที่2คือถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดสติปัญญาให้คนอื่นและยิฮาดระดับที่3ครับเป็นระดับต่ําสุดเค้าเรียกว่ายิฮาดอัลมาลยิฮาดอัลมาลเนี่ยพูดถึงการใช้ทรัพย์สินเงินทองของตัวเองในการช่วยเหลือผู้ยากไร้การพัฒนาสังคมและการบริจาคทานแล้วคำถามก็คือแล้วไอ้การต่อสู้ที่บอกว่ามุสลิมจะต้องลุกขึ้นมาแล้วฆ่าฟันหรือว่าใช้อาวุธในการทำสงครามหรือว่าปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่ากิตาลนะครับกิตาล QITAL เนี่ยมันอยู่ตรงไหนและทำไมมันถึงไปถูกทำให้คำว่ายิฮาดที่เป็นคำที่สูงส่งเนี่ยมาปนเปื้อนกับคำพวกนี้นะครับในหลักการแท้ๆของศาสนาอิสลามเนี่ยสงครามอนุญาตให้เกิดขึ้นได้เฉพาะในบริบทของการป้องกันตัวครับ self defenseเมื่อถูกรุกรานถูกขับไล่ออกจากถิ่นฐานหรือเพื่อปกป้องผู้กดขี่ข่มเหงไม่ที่ไม่สามารถที่จะปกป้องตนเองได้ถ้าเราเห็นคนที่อ่อนแอกว่าแล้วเราไปช่วยปกป้องเขาไอเนี่ยเรียกกีตาวนะครับเพราะฉะนั้นอิสลามไม่เคยอนุญาตให้ไปรุกรานอิสลามไม่เคยไปบังคับให้ใครต้องเข้ามานับถือศาสนานะครับในคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์คัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยระบุไว้อย่างชัดเจนเลยครับว่าจะไม่มีการบังคับใดๆในเรื่องของการนับถือศาสนาและที่สำคัญที่สุดครับแม้ในยามสงครามเพื่อการป้องกันตัวซึ่งหลักศาสนาอิสลามอนุญาตหลักศาสนาอิสลามเองก็วางกฎกติกาการทำสงครามไว้อย่างเข้มงวดครับประกาศไว้ตั้งแต่สมัยของท่านนบีมูฮัมหมัดแล้วก็ต่อด้วยองค์คอลิฟะองค์แรกนะครับโดยมีอยู่4ข้อครับในการทำสงครามข้อที่1ห้ามทำร้ายเด็กสตรีผู้สูงอายุและผู้ป่วย 2. ห้ามทำร้ายนักบวชหรือทำลายศาสนสถานทั้งของศาสนาอิสลามเองและของศาสนาอื่นอันนี้สำคัญมากนะครับเขาห้ามทำลายนักบวชและศาสนสถานของศาสนาอื่นด้วยข้อที่ 3. ห้ามทำลายต้นไม้ห้ามทำลายพืชผลห้ามทำลายสัตว์เลี้ยงห้ามทำลายสิ่งแวดล้อมอันนี้ถือเป็นเรื่องทันสมัยมากแล้วก็ที่ 4. ห้ามทำร้ายพลเรือนที่ไม่ใช่ทหารไม่ใช่นักรบห้ามทรมานและสังหารเฉลยศึกดังนั้นเวลาพวกกลุ่มสุดโต่ง extremism แอบอ้างคำว่ายิฮาดไปก่อวินาศกรรมไปทำการก่อการร้ายไปทำร้ายผู้บริสุทธิ์หรือไปสร้างความสะพึงกลัวความหวาดกลัวพวกคุณต่างหากที่กำลังบิดเบือนคำสอนของอิสลามอย่างสิ้นเชิงครับ
1: คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
0: เพราะฉะนั้นพอเรารู้หลักการหลักๆแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเราเขยิบเข้ามาจากระดับโลกมาสู่บ้านเราในพื้นที่ของปัตตานียะลานราธิวาส3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมคิดว่าปัญหาของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยแน่นอนอย่างแรกสุดเลยก็คือมันเป็นเรื่องที่มันมีความทับซ้อนซับซ้อนต่อเนื่องกันมายาวนานนะครับมันมีหลายปัญหาที่หมักหมมอยู่ในพื้นที่มันมีทั้งเรื่องของการกดขี่ข่มเหงจากอำนาจรัฐส่วนกลางมันมีทั้งเรื่องของการปฏิบัติไม่ชอบปฏิบัติไม่ดีของเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่นที่ไปทรมานที่ไปโกงที่ไปคอร์รัปชันที่ไปเบียดบังเรื่องต่างๆจากประชาชนและในขณะเดียวกันมันก็มีเรื่องของคนที่เข้ามาแทรกแซงในลักษณะของextremism ใช้หลักการทางศาสนาที่ตีความรวมกับการบิดเบือนประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นปัญหาชายแดนภาคใต้เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเป็น mutual misunderstanding ครับ mutual misunderstanding ก็คือ มันเป็นความเข้าใจผิดในสาระสำคัญจากทุกๆภาคส่วนนะครับแน่นอนฝั่งของคนไทยพุทธบางส่วนมองความตึงเครียดผ่านวิธีคิดแบบมีอคติไปมีแนวโน้มวิธีคิดแบบอิสลามโมโฟเบียก็คือหวาดกลัวศาสนาอิสลามมองว่าความเป็นไทยเท่ากับเป็นพุทธศาสนาอันนี้น่ากลัวมากนะครับเพราะความเป็นไทยเกิดขึ้นจากการที่เราหลอมรวมทุกศาสนาไทยไม่ได้เท่ากับศาสนาพุทธนะครับใครก็ตามที่คิดว่าไทยเท่ากับศาสนาพุทธเนี่ยน่ากลัวละเพราะเราจริงๆเปิดกว้างมากนะครับแม้แต่ในวัดของเราเนี่ยมีศาลปู่ศาลย่ามีบูชาต้นไม้อันนี้ศาสนาผีนะครับในวัดพุทธเถรวาทเรามีศาลเจ้าแม่กวนอิมซึ่งเป็นพุทธมหายานในวัดพุทธเถรวาทเรามีพระพรหมซึ่งเป็นศาสนาฮินดูเช่นเดียวกับที่มีรูปปั้นพระพิคเนศซึ่งเป็นศาสนาฮินดูเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงๆประเทศไทยคือพื้นที่ที่หลอมรวมทุกศาสนาเข้าด้วยกันแต่มีคนไทยบางกลุ่มที่ไปตีความว่าความเป็นไทยเท่ากับความเป็นพุทธอันนี้เป็นความเข้าใจผิดแล้วก็หวาดระแวงอัตลักษณ์มุสลิมเพราะนั้นเขาก็เกิดความหวาดระแวงความหวาดกลัวของคนที่ใส่ฮิญาบหวาดกลัวหวาดระแวงหรือแม้แต่ไปทำลายคอนเซปต์ในเรื่องของการจัดตั้งธนาคารอิสลามหรือบางครั้งเป็นพุทธหัวรุนแรงถึงขนาดไปทำลายหรือว่าไปประนามไปกล่าวหาคนที่เขาขอรับรองผลิตภัณฑ์อาหารให้ได้ตราฮาลาลแล้วก็มั่วไปว่าคนพวกนี้ต้องการแบ่งแยกดินแดนอันนี้น่ากลัวมากนะครับมันคือการสร้างความเกลียดชังจากฝั่งของคนไทยพุทธหรือคนไทยที่นับศาสนาอื่นๆและแน่นอนครับเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าฝั่งมุสลิมในพื้นที่ในบางกลุ่มก็มีความเชื่อที่คลาดเคลื่อนไปจากหลักการของศาสนาอิสลามด้วยซ้ำเพราะอะไรครับเพราะคนพวกนี้ไปเรียนรู้ตามวิธีคิดแบบที่เป็นเรื่องของการบอกเล่าแบบโบราณที่เรียกว่า oral traditionsที่ถูกปลูกฝังข้อมูลที่มันบิดเบือนจากกลุ่มที่มีวาระซ่อนเล้นทางการเมืองครับเช่นบางกลุ่มเนี่ยไปสอนวัยรุ่นในพื้นที่ไปสอนเด็กในพื้นที่ให้มองรัฐไทยว่าเป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามเรียกว่าดาอัลฮับดาอัลฮับคือดินแดนแห่งสงครามคำถามคือเราเป็นดินแดนแห่งสงครามไหมครับเราเคยไปขับไล่คนมุสลิมออกจากพื้นที่ไหมเราเคยห้ามการนับถือศาสนาไหมประเทศไทยใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีกฎหมายพิเศษนะครับของกรมการปกครองที่อนุญาตให้มีวิธีการแต่งงานจดทะเบียนสมรสใช้ชีวิตแบบมุสลิมได้ประเทศไทยเป็นไม่กี่ประเทศนะครับที่รัฐบาลรวมถึงในหลวงสนับสนุนให้มีการแปลคัมภีร์อัลกุรอานแล้วจารึกเป็นภาษาไทยและสนับสนุนการเผยแพร่ศาสนาอิสลามเรามีธนาคารอิสลามเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับเพราะฉะนั้นเราเองไม่ใช่ดินแดนแห่งสงครามครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ใช่ดินแดนแห่งสงครามคุณจะเอาหลักการบอกว่าโอ้เมื่อมีสงครามเลยต้องกีตาร์หรือว่าต้องทำการสู้รบเพื่อปกป้องตัวเองไอเนี่ยคุณกำลังบิดเบือนหลักนิติศาสตร์อิสลามหลักการของศาสนาเองประเทศไทยมีเสรีภาพในการประกอบศาสนกิจอย่างสมบูรณ์มีสถาบันศาสนาอิสลามอย่างเช่นจุฬาราชมนตรีมีศาลสถาบันครอบครัวตามหลักศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นประเทศไทยไม่ใช่ดาอัลฮับหรือดินแดนแห่งสงครามที่เบียดเบียนมุสลิมครับแต่ประเทศไทยเป็นดาอัลสลามหรือดารุสลามคือดินแดนแห่งสันติภาพ Adobe of Peace นะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้พวกคุณเองถูกพวกไม่หวังดีเอาศาสนาอิสลามที่คุณนับถือเคารพมาบิดเบือนอันนี้อันตรายมากคำถามที่สำคัญกว่าก็คือแล้วเราจะป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้ความเข้าใจผิดของมุสลิมในพื้นที่ลุกลามไปสู่ประเด็นอ่อนไหวทางด้านความมั่นคงตัวผมเองผมขอเสนอ4ข้อควรระวังทางยุทธศาสตร์ครับข้อแรกระวังการตีความศาสนาแบบตัดบริบทครับ decontextualizationรัฐและหน่วยงานความมั่นคงต้องร่วมมือกับผู้นำศาสนาที่เป็นกลางและผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่สถาบันโต๊ะครูคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในการให้ความรู้ทางศาสนาที่ถูกต้องเร่งสร้างการรับรู้การต่อสู้กับการใช้ความรุนแรงต่อสู้และคัดค้านการทำลายชีวิตผู้บริสุทธิ์เพราะเรื่องเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ขัดกับหลักการของศาสนาอิสลามอย่างรุนแรงต้องไม่ปล่อยให้กลุ่มอุดมการณ์สุดโต่ง

เลือกเอาเฉพาะบางจุดเราเฉพาะบางจุดนั้นอ่ะมาสร้างความแตกแยกมาสร้างความขัดแย้งเรื่องนี้ต้องระวังข้อที่2ต้องแยกแยะให้ได้ครับระหว่างอัตลักษณ์วัฒนธรรมทางมลายูกับภัยความมั่นคงครับข้อนี้สำคัญมากครับรัฐต้องไม่มองการแสดงออกทางอัตลักษณ์อย่างเช่นการแต่งชุดมลายูการใช้ภาษามลายูถิ่นภาษายวีการมีประเพณีท้องถิ่นถ้าไปมองเรื่องพวกนี้ว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงแล้วต้องขจัดภัยต่อความมั่นคงนี้โดยการเร่งรัดผ่านการกลืนกลายทางวัฒนธรรมหรือ assimilations พยายามไปครอบเขาพยายามให้เขาลดอัตลักษณ์ของตัวเองแล้วสร้างอัตลักษณ์ร่วมซึ่งเขาไม่ได้มีรากแบบนั้นน่ะนี่คือการเพิ่มความเจ็บปวดนี่คือการสร้างแรงต้านครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องใช้นโยบายพหุวัฒนธรรมนิยมครับ multiculturalism ทำให้คนในพื้นที่รู้สึกว่าเขาเป็นได้ทั้งมุสลิมเขาเป็นได้ทั้งมลายูที่สมบูรณ์พร้อมๆกับการที่เขาเป็นพลเมืองไทยที่มีสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกันเข้ากับคนไทยทั้ง64ล้านคนครับข้อที่3ต้องปรับกระบวนทัศน์จากการใช้อำนาจไปสู่ความยุติธรรมและนิติรัฐครับ rule of law ความรู้สึกถูกกดขี่ความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐคือน้ำเลี้ยงคือท่อน้ำเลี้ยงชั้นดีของความขัดแย้งครับดังนั้นเราต้องหลีกเลี่ยงการใช้อำนาจตามกฎหมายพิเศษที่มีลักษณะละเมิดสิทธิมนุษยชนต้องต่อต้านการอุ้มหายต้องไม่ให้คนผิดสามารถที่จะลอยนวลได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นคนผิดที่เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องอย่าปล่อยให้เขาลอยนวลต้องเอามาลงโทษต้องใช้กระบวนการยุติธรรมอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้มีความยุติธรรมและยึดมั่นในทางสายเดียวกันกับแก่นแท้ของศาสนาอิสลามครับและข้อที่4ครับต้องยกระดับการศึกษาแบบบูรณาการและการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างแท้จริงครับต้องส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพื้นที่ทั้งโรงเรียนตาดีกาโรงเรียนปอเนาะให้เข้มแข็งทั้งสองด้านเข้มแข็งทั้งในการสอนศาสนาอิสลามตามหลักอิสลามจริงๆและเข้มแข็งทางด้านวิชาการทางโลกครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีภาษาเพื่อให้เยาวชนมีทักษะอาชีพในศตวรรษที่21ให้พร้อมให้เขามีโอกาสทำงานให้เขาไม่ถูกโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจให้เขาไม่ถูกชักจูงไปในทางที่ผิดเพราะเขามีความยากจนเพราะเขาไม่มีโอกาสการทำงานครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจแก่นแท้ของศาสนาเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์แล้วก็จัดการปัญหาเหล่านี้ด้วยความชาญฉลาดผมคิดว่าความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ของการนับถือของประเพณีวัฒนธรรมภาคใต้ที่มีความหลากหลายมากมันไม่ใช่จุดอ่อนครับแต่มันจะกลายเป็นจุดแข็งที่สำคัญที่สุดในการที่จะเชื่อมประเทศไทยเข้ากับขั้วอำนาจของโลกที่3ท่ามกลางบริบทความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ครับเพราะเรากำลังพูดถึงการก่อกำเนิดของขั้วที่3ที่ผมเรียกมันว่าแพคอิสลามิก้าซึ่งตอนนี้โลกมุสลิมเริ่มรวมตัวกันได้มากยิ่งขึ้นและผมเชื่อว่าในอนาคตด้วยจำนวนประชากรด้วยความที่เขาครอบครองทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์คุมจุดโลจิสติกสำคัญของโลกรวมถึงคุมทรัพยากรของโลกขั้วที่3นี่แหละจะเป็นตัวแปรสำคัญมากท่ามกลางความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันนี้ครับ

0: มีน
1: เพราะฉะนั้นเราปูพื้นกันมาแล้วนะครับว่าหลักการของศาสนาอิสลามเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างที่เป็นหลักการแท้จริงเราพูดกันไปแล้วนะครับล้วงไปแล้วว่าเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นความเข้าใจผิดเราจะแก้ความเข้าใจผิดนั้นอย่างไรในตอนหน้าไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกจะมาวิเคราะห์ประเด็นทางด้านภูมิรัฐศาสตร์กันครับว่าการก่อกำเนิดของแพ็คอิสลามิก้ามันมีสัญญาณอะไรและมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วละครับพบกับผมปิติศรีชนะได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook

ล่าเอ้ยคันมันเจ้าได้ยินเพลงนี้ขอให้เจ้าได้ฮู้ว่าอ้ายยังฮักเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงสิไกลกันคนละฝากฟ้าอ้ายขอฝากเพลงนี้ว่าอ้ายยังฮักเจ้าเสมอเด้อ

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตในทุกมิติเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมคณะทำงานกิจกรรมออกกำลังกายเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตจังหวัดเชียงใหม่โดยได้ติดตามความคืบหน้าและร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมในทุกๆด้านทั้งเส้นทางวิ่งการดูแลความปลอดภัยการจัดการจราจรหน่วยแพทย์พยาบาลการจัดนิทรรศการตลอดจนการจัดเตรียมอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดกิจกรรมออกกำลังกายเดินวิ่งป้องกันอัมพาตในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพิธีเปิดและปล่อยตัวพร้อมกันในเวลา6นาฬิกาแบ่งการเดินวิ่งเป็น2ระยะทางได้แก่ระยะทาง5กิโลเมตรและระยะทาง10กิโลเมตรสำหรับยอดผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวน 5,725 คนจากยอดผู้สมัครทั่วประเทศ 418,436 คนขณะที่ยอดการสะสมแคลอรี่ผ่านแอปพลิเคชันแคลอรี่เครดิตชาเลนจ์ของจังหวัดเชียงใหม่มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 13,164 คนสะสมแคลอรี่รวม292,759,689 แคลอรี่ทั้งนี้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจัดขึ้นภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองระหว่างวันที่26ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เซฟเซอร์อย่างไรให้เท่าทัน
9: ที่บ้านหลังหนึ่ง
10: พระเอกนี่ก็อะไรเนี่ยดื่มน้ำทั้งทียังต้องยกขวดดื่มอีกแก้วมีก็ไม่ใช้
9: ชายหญิงนั่งดูทีวี
11: โอปป้ากินน้ำแบบเนี้ยเท่จะตาย
9: ตอนเนียนโฆษณา
11: แค่ฉากนางร้ายแต่งตัวฉีดน้ำหอมเนี่ยทำไมต้องทำให้มันยืดยาวฮะ
12: อ้าวไม่งั้นพระเอกจะหลงเหรออยากใช้ไม่ได้น้ำหอมยี่ห้อนี้แต่เซ็งให้ใช้นะ
11: นี่เห็นฉันเป็นนางร้ายเหรอ
9: ชายสวมสูท
13: ผมไม่ต้องทะเลาะกันนะครับก็แค่การแฝงสินค้าและบริการในละครดูเขาบ่อยๆเนี่ยเราก็จะจดจำสินค้าและบริการได้อย่างไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับ
11: พวกบล็อกเกอร์และเพจดังๆที่มีคนติดตามเยอะๆเขาชอบเขียนเชียร์สินค้าและบริการก็น่าจะเป็นการโฆษณาอย่างนึงใช่ไหมคะ
13: ถูกแล้วล่ะครับดังนั้นทุกครั้งที่เราเสพสื่อใดๆจึงควรคิดวิเคราะห์หาข้อมูลให้รอบด้านก่อนว่าสื่อนั้นมากับอะไรบ้างมีวัตถุประสงค์ใดเช่นกรณีนี้เข้าข่ายการแฝงสินค้าและบริการหรือไม่จะมีผลอย่างไรกับเราเพื่อไม่ให้เราเนี่ยหลงเชื่อไปได้โดยเร็วเลยนะครับกสทช.สนับสนุนให้คนไทย
14: เซฟการภาพในวันที่เรากำลังอยู่จากห่างฐานปล่อยเพียงแค่ไม่กี่กิโลเมตรเท่านั้นถ้าจรวดมันระเบิดอ่ะมันพร้อมที่จะมีแบบสะเก็ดอะไรบางอย่างกระเด็นลงมาใส่ห้องนี้ได้อ่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะคือมันใกล้มากในระยะแบบ 4-5 กิโลเมตร
15: Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH
14: สวัสดีครับผมต้นนัทธนนท์ดงสูงเนินครับ
16: สวัสดีครับผมอิงเจรศิลป์อัศวกุลครับ
14: ยินดีต้อนรับกับสู่รายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวนะครับกับพวกผม2คนนะครับตอนนี้ผมเพิ่งสดๆร้อนๆนะครับกลับมาจากการเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเพื่อไปดูถ้าใครที่ติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวผมน่าจะเห็นแล้วล่ะนะว่าผมไปดูการปล่อยยานอวกาศชางเอ๋อ7นะครับด้วยจรวดลองมาร์ช5ณฐานปล่อยนะครับที่หวนชางนะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนอยู่บนเกาะไหหนานหรือว่าไหหลำที่คนไทยเรารู้จักกันนะครับเป็นการไปดูการปล่อยจรวดที่จีนครั้งแรกนะครับก่อนหน้านี้ผมไปดูการปล่อยจรวดที่สหรัฐกันมาหลายครั้งเนาะเอาเรื่องเล่ามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันไปละนี่คือครั้งแรกที่ผมไปดูปล่อยจรวดจีนและผลที่ได้ก็อย่างที่หลายคนทราบกันดีนะครับว่าภารกิจชางเอ๋อ7ถูกเลื่อนไปเป็นปี2027เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราคงไม่มาลงลึกรายละเอียดกันเนาะแต่อาจจะเล่ารายละเอียดให้ฟังได้คร่าวๆว่าชางเอ๋อ7เนี่ยนะครับมันถูกเลื่อนไปเนื่องจากตอนแรกเนี่ยมันน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสภาพอากาศนะฮะสุดท้ายก็เลื่อนบอกว่าเลื่อนไปเป็นเดือนหน้าก็ไม่เป็นไรก็เดือนหน้าเดี๋ยวกลับมาใหม่ได้ปรากฏผ่านไปแค่ไม่นานก็บอกว่าเลื่อนไปเป็นปี2027เลยด้วยเหตุผลด้าน launch window ซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปลงจอดที่ขั้วใต้เนาะเพราะว่าการไปลงจอดที่ขั้วใต้มันมีเรื่องของแสงมีเรื่องของอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายที่ต้องคำนวณนะฮะดังนั้นก็ปีหน้าปลอดภัยที่สุดก็เลยไม่ได้เห็นการบินแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมได้กลับมาจากทริปรอบนี้มันคือสิ่งที่ทำให้จีนอะที่มันเคยเป็นเหมือนแบบดินแดนสนธยาที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขาเป็นยังไงใช้ชีวิตกันยังไงปล่อยจรวดกันยังไงเนี่ยมันกลายมาเป็นภาพที่ตอนนี้ผมเห็นทุกอย่างอ่ะ ประกอบกันในหัวแล้วมันชัดเจนมากๆเรียกได้ว่าตอนนี้ผมมองเหมือนช่างอะอารมณ์คล้ายๆเป็นแบบแหลมคอนาวาโรลละ
16: อ๋อเหรอ
14: เออคือมันเหมือนเราเล่นเกมอะเหมือนคุณเล่นเกม Open World อะแล้วคุณก็ต้องไปพื้นที
16: ่ตรง
14: เพื่อไปเปิดแมปใหม
16: ่
14: ตอนนี้ผมไปเปิดแมปที่จีนสำเร็จเรียบร้อยแล้ว
16: อ
14: ตอนนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะฮะเรื่องของการเดินทางไปที่เหวินชางของผมว่าไปทำอะไรมาบ้างนะฮะแล้วก็แต่ละจุดเนี่ยที่ผมไปเนี่ยมันทำให้ผมเห็นหรือว่าค้นพบอะไรบ้างในตอนนี้นะครับ
16: ครับ
14: ขั้นแรกผมอยากถามคุณอิงก่อนว่าพูดถึงปล่อยจรวดจีนเนี่ยคุณอิงนึกถึงอะไรบ้าง
16: ผมนึกถึงตอนจรวดอวกาศจีนที่คุณอัดปีที่แล้วที่คุณไปChinese Space Expo ใช่ไหม
14: ใช่ครับ
16: ที่จัดที่อะไรนะ
14: จัดที่เซี่ยงไฮ้ตอนนั้น
16: เซี่ยงไฮ้ตอนนั้นแล้วคุณก็บอกว่าคุณว้าวมากเลยแล้วคุณพูดประโยคขึ้นมาว่าแบบแดนสัญญาจีนเป็นแดนสัญญาที่แบบว่าเราจะเห็นภาพของอวกาศจีนแล้วกันก็คือแบบว่าขายบน TikTok อ่ะขายจรวดบน TikTok ขายพื้นที่เพย์โหลดบน TikTok อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันสิ่งที่เราจะแบบฮะ
14: คืออย่างงี้ผมว่าจีนเนี่ยเค้าไม่ได้แปลกหรือไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าเราอ่ะโตมากับสื่อตะวันตกอ
16: ่
14: ะเอาง่ายๆพูดถึงอวกาศเรานึกถึงกระสวยอวกาศอ่ะเรานึกถึงสารคดีที่เราดู BBC ไทย PBS อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็โอเคเวลาเราอยากไปดูปล่อยจรวดแล้วก็ผมก็ยิ่งไปแหลมคานาวารอลใช่ไหมผมก็ไปเห็นไอเนี่ยตึกเขาเรียกว่า Vehicle Assembly Building ที่เราเห็นมาตั้งแต่ตอนเด็กนะ
16: อ
14: ันนี้คือลานจอดกระสวยอวกาศนะที่เราดูในสารคดีนะคือมันก็จะเป็นอย่างนั้นเราเห็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วแต่การเอาตัวเองไปจีนอ่ะหนึ่งคือเราแทบจะมีข้อมูลเกี่ยวกับอวกาศจีนน้อยมากเพราะเขาไม่ได้ประกาศและเหมือนอินเทอร์เน็ตเขาก็อยู่กันคนละเซิร์ฟคนละโลกกับเรานึกออกปะมันก็มี Great Firewall of China ข้อมูลข้างในเขาก็ไม่ไหลออกมาข้อมูลของเราก็ไม่ไหลไปหาเขาดังนั้นจีนมันเป็นอะไรที่ต้องเอาตัวเองเข้าไปอ่ะแล้วมันก็เลยสนุกมาก
16: ครับ
14: นะครับอ่ะผมเล่าเริ่มต้นการเดินทางของผมก่อนนะครับคือจีนเนี่ยจริงๆต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนว่าเขามีฐานปล่อยจรวดเนี่ยอยู่หลายที่ด้วยกันมันจะมีในมองโกเลียในใช่ไหมฮะที่เวลาส่งนักบินอวกาศขึ้นไปสถานีอวกาศเทียนกงเนี่ยเขาจะไปส่งที่มองโกเลียในนะฮะแล้วมันก็มีอยู่ข้างใต้มานิดนึงตรงซีชางตรงนั้นก็จะเป็นแบบอยู่ในป่าอยู่ในหุบเขามีหมู่บ้านคนนิดนึงอะไรเงี้ยเวลาไอ้ที่จรวดมาตกใส่เราบ่อยๆอ่ะก็คือบินมาจากตรงนั้นนะฮะในป่าทางตอนแบบล่างๆของจีนนิดหน่อยนะ
16: ฮะ uh-huh.
14: แล้วก็มันจะมีที่บนเกาะก็คือบนเกาะไหหนานหรือว่าไหหลำนะครับซึ่งจริงๆมันคือจุดที่ใกล้ไทยที่สุดแล้วนะฮะถ้าเทียบกันก็คือนั่งเครื่องบินไปเนี่ยแค่2ชั่วโมงทีเนี้ยความเจ๋งก็คือมันเป็นสถานที่ที่แบบโอเคมันก็มีที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีเมืองใหญ่เมืองใหญ่ของเกาะไหหนานเนี่ยมันจะชื่อว่าไหโขไหแปลว่าทะเลโขแปลว่าปากไหหนานไหแปลว่าทะเลหนานแปลว่าใต้ไหหนานก็เลยแปลว่าทะเลดินแดนทะเลทางตอนใต้ใช่มั้ยนะฮะแล้วก็ไหโขก็คือปากทางออกสู่ทะเลนี่เป็นชื่อเมืองใหญ่ของเขาเป็นเมืองใหญ่เลยคุณอิงเมืองแบบอารมณ์ประมาณใหญ่กว่าพัทยาไมอามี่ผมว่ามันคือไมอามี่ทีนี้ทุกคนลองนึกภาพดูว่ามันมีตึกรามบ้านช่องมีคือมีทุกอย่างอ่ะแล้วมันเป็นเมืองแบบเมืองมหานครจริงๆอ่ะคุณอิงที่อยู่ห่างจากฐานปล่อยด้วยรถไฟความเร็วสูง
16: ก็คือไม่ไกลมาก
14: นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเมืองไหโขไปที่ฐานปล่อยที่เหวินชางเนี่ยให้คุณอิงถ่ายว่ากี่นาที
16: 40
14: ถูกต้อง มันเหมือนผมนั่งรถจากอะไรอ่ะจากสุวรรณภูมิเข้ากรุงเทพ
16: อ่ะแบบ
14: มันง่ายขนาดนั้นนะฮะก็เลยทำให้จริงๆแล้วฐานปล่อยที่เหวินชางเนี่ยมันมีคนที่ไปเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะแล้วก็ไปดูปล่อยจรวด
16: เยอะ
14: มากแล้วตอนแรกผมก็คือผมรู้แหละว่าโอเคนักท่องเที่ยวจีนเขาไปดูปล่อยจรวดกันผมก็จะนึกภาพว่าโอเคมันก็น่าจะอารมณ์ประมาณแบบคนไปแหลมคานาวารอลคนไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็พอไปเห็นจริงๆอ่ะก็คือมันอย่างนั้นเลยอ่ะมันเป็นเหมือนแบบแหลมคานาวารอลแห่งจีนอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแหลมคานาวารอลเนี่ยตรงนั้นอ่ะมันมีท่าเรือคนไปขึ้นเรือสำราญคนไปขึ้นเรือดิสนีย์อะไรกันแล้วก็มีสวนสนุก มีดิสนีย์เวิลด์ใช่ไหมแล้วก็มียูนิเวอร์แซลแล้วก็โอ้โหเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ห่างจากไมอามี่ไม่นานมาก ดังนั้นไฮโคไฮนานเหมือนชางก็เลย
16: สภาพคล้ายๆกัน
14: เป็น tourist destination อันนึงที่สำคัญมากๆมันจะไม่เหมือนกับเมืองอื่นๆที่เป็นฐานปล่อยของจีนก็คืออยู่ในทะเลทรายทะเลทรายมองโกอะไรอย่างเงี้ย
16: คือไปผู้คน
14: เออคุณจะไปทำไมมันจะเหมือนกับอันนี้ไบโคนอร์คอสโมโดรมอยู่ในทะเลทรายคาซัคสถานถามว่ามันมีคนท่องเที่ยวไปไหมมีแต่มันจะเอ็กซ์ตรีมหน่อยคุณอาจจะต้องแบบจ้างไกด์ทัวร์ที่เป็นทัวร์ local หรือถ้าคุณไปแบบเอ็กซ์ตรีมอาจจะต้องแบบแก๊งแบบแบ็คแพ็คเหมือนที่พวกเราชอบไปดูแบบยูทูบเบอร์หลายๆท่านที่เขาไปกันนั่นแหละนะฮะก็เลยมองว่าเออหวนชางนี่เป็นเมืองที่น่าสนใจมากกับอีกการหนึ่งที่ผมเพิ่งรู้อันนี้แบบปูให้ทุกคนเห็นภาพตรงกันก่อนหวนชางแล้วก็เกาะไหหนานเนี่ยต้นมะพร้าวเยอะมากคุณนิ้ง
16: ไม่แปลกใจ
14: ต้นมะพร้าวเยอะมาก
16: ไม่แปลกใจ
14: แล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นดินแดนของข้าวมันไก
16: ่อะฮะ
14: ข้าวมันไก่ไหหนาน
16: ก็ข้าวมันไก่จริงๆอ่ะมันมาจากเกาะนั้น
14: อะฮะ
16: ต้นกำเนิดมาจากเกาะนั้นแล้วมันก็แพร่มาทางแบบเซาท์อีสเอเชียแล้วเรากินกัน
14: เพราะว่าอย่างที่บอกไปเนาะชื่อมันคือไห่โขก็คือปากทางออกสู่ทะเลดังนั้นวัฒนธรรมหลายๆอย่างอ่ะมันมาจากตรงนั้นนั่นแหละที่เราบอกว่าบรรพบุรุษของเราใช่ไหมเหล่ากงเหล่าม่านั่งเรือจากทะเลโพ้นทะเลมามันคือพูดถึงอันนี้แหละมันคือหนานทะเลนี่แหละแล้วก็มาขึ้นที่ภูเก็ตบ้าง
16: มาขึ้นที่กรุงเทพ
14: ภาคใต้ของเราไปสิงคโปร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็จะชอบล้อกันบอกว่าแหม
16: นั่งอีก
14: กงเหล่าม่าน
16: ั่งอีก
14: แล้วไปสิงคโปร์แล้วก็มีชีวิตที่ดีแล้วนะฮะล้อเล่นนะครับก็นั่นแหละเป็นภาพที่ผมไปเห็นตรงนั้นนะผมเห็นมันเห็นเลือดบรรพบุรุษมันหลั่งเอาเป็นว่าผมนั่งเครื่องบินนะครับผมจริงๆกำหนดการปล่อยจรวดเดิมเนี่ยนะฮะเขาปล่อยวันที่นะฮะ23สิงหาคมอันนี้คือกำหนดการเดิมผมก็ออกเดินทางตั้งแต่ช่วงวันที่21แล้วนะครับก็บินไปลงที่เมืองไฮโคนะครับอย่างที่บอกไปว่าเมืองไฮโคนี่เป็นเมืองใหญ่มากแล้วก็สนามบินใหญ่โตมโหฬารทึกการใช้ชีวิตสะดวกสบายช่วงหลังคนไทยพวกเราทุกคนไปจีนเนี่ยเราเที่ยวสะดวกสบายมากขึ้นเพราะว่าอาลีเพย์เริ่มรองรับมือถือไทยนะฮะสามารถ OTP ซิมอะไรได้ปกติแล้วก็เวลาเรียกรถก็เรียกผ่านแอปดีๆนะครับก็เหมือน Uber บ้านเรา Grab บ้านเรานี่แหละแล้วก็ไปจีนราคาของก็จะค่อนข้างถูกวันแรกผมก็ไปกินอาหารไปกินอะไรไปกินอาหารโลคอลแล้วก็ใช้ชีวิตสะดวกสบายดีครับนอนที่ไหโขคืนหนึ่งเช้าวันต่อมาผมก็เริ่มเดินทางด้วยการนั่งรถไฟความเร็วสูงนะครับคือไหหนานเนี่ยเขาจะมีวงแหวนของรถไฟอ่ะวิ่งเป็นเหมือนวงกลมรอบเกาะเลยซึ่งสะดวกสบายมากตอนแรกผมกังวลมากว่าโอ้โหแล้วจะเดินทางยังไงเนี่ยเพราะเรานึกถึงแบบเราไปดูปล่อยจรวดอ่ะผมไม่เคยมีจินตนาการภาพในหัวเราสามารถนั่งรถไฟแบบชิลๆแล้วก็
16: อารมณ์แบบเมโทร
14: เป็นแบบนั่งเมโทร
16: คือคุณไม่มีแน่นอนมันอเมริกาคือคุณไปก่อนอันนี้คุณต้องเช่ารถไงคุณไปอเมริกาแล้วเอาง่ายๆคุณไปดูที่อะไรแหลมคาราวอลเนาะมันเป็นป่าม
14: ันเป็นป่า
16: คุณกำลังไปอยู่ในพื้นที่ป่า
14: ใช
16: ่ที่แบบว่าห่างไกลผู้คนแล้วอยู่บนเกาะเมริทไอแลนด์ที่แบบมันก็กระเถิบออกมาจากเมืองไมอามี่ไกลมากๆอยู่แล้วดังนั้นมันก็ไม่แปลกที่คุณจะเป็นภาพนั้น
14: ทุกอย่างมันดูห่างกันไปหมดเลย
16: แล้วมันคือภาพที่คุณไม่สามารถที่แบบทัวริสต์ถ้าเกิดทัวริสต์ที่อยากจะดูจรวดไม่ใช่พูดอย่างนี้ดีกว่าทัวริสต์อ่ะไม่สามารถเข้าไปได
14: ้ถูก
16: ไ
14: หมครับใช่ใช่
16: คือคุณต้องเป็นคนที่ตั้งใจแล้วล่ะ
14: ตั้งใจแล้วล่ะ
16: ว่าจะไปดูจรวด
14: ไปดูไปจรวด
16: ดังนั้นก็จะเป็นสภาพแบบมีกล้องมีเลนอะไรอย่างนี
14: ้
16: ในช่วงนั้นมันจะไม่เหมือนภาพของจีนที่คุณไปเจอเลยใช่ไหม
14: ผมนั่งรถไฟความเร็วสูงไปเนี่ยซึ่งราคาถูกมากนะฮะก
16: ็กี่หยวน
14: จำไม่ได้แต่ผมว่าหลักร้อยบาทบ้านเราถูกมากถูกมากจริงผมชอบไปจีนผมชอบนั่งรถไฟเหมือนกันแล้วมันถูกแล้วก็สะดวกแล้วก็สะอาดสะอ้านนะฮะคือรถไฟจีนจริงสะอาดแล้วก็คนที่นั่งก็เรียกว่าเป็นคนมีตังอ่ะเป็นครอบครัวพาลูกอุ้มลูกอะไรไปเที่ยวกัน
16: มีวัฒนธรรม
14: มีวัฒนธรร
16: ม
14: นะครับก็ผมก็นั่งรถไฟไปจากสถานีสนามบินนะฮะสนามบินจะชื่อว่าเหมยหลานนะครับไปที่สถานีหวนชางนะครับซึ่งใช้เวลาแค่ประมาณ30นาทีเท่านั้นเอง40นาทีเนี่ยจะบวกเวลาขึ้นรถลงรถอะไรด้วยนะแต่ว่าเดินทางจริงแค่30นาทีเท่านั้น
16: เร็วกว่าคุณตอนไปเขาเรามั้ย ผมมั่นใจว่าเร็วกว่าแน่นอน
14: เร็วกว่าเร็วกว่าเร็วกว่าเอาเป็นว่าไอ้เร็วเนี่ยมันไม่เท่าไหร่มันเพราะผมขับรถเร็วไงแต่มันสะดวกสบายตรงที่เราลากกระเป๋าสวยๆขึ้นไปขึ้นรถนะครับลงรถมาเรียบร้อยแต่ทีนี้พอลงรถเสร็จเนี่ยสถานีเนี่ยมันจะอยู่ห่างจากเมืองที่เป็นเมืองปล่อยจรวดนิดนึงคือมันไม่ได้ใหญ่มากนะอาจจะต้องนั่งรถไฟนั่งรถแท็กซี่นะฮะต่อไปอีกสักประมาณ20กว่านาที30นาทีซึ่งก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรมากก็เหมือนเรานั่งรถแท็กซี่เข้าโรงแรมอะไรทั่วไปจากสถานีรถไฟใช่ไหมนะก็ลงจากสถานีรถไฟสิ่งแรกที่เห็นเลยก็คือเป็นจรวด welcome to ปากทางออกสู่อวกาศของแผ่นดินจีนอะไรก็ว่าไปนะครับเราก็จะเห็นบ้านตึกรามบ้านช่องข้างทางใช่ไหมครับเสาไฟฟ้าบ้านเรามีเสาก ินรีอันนี้เป็นเสาจรวดป้ายบอกทางบ้านเราเป็นแบบเป็นกินรีมีป้ายเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ว่าไปนี่คือป้ายบอกทางเป็นจรวดจ้า
16: เท่ดีนะ
14: มันเท่มากคือผมสัมผัสได้เลยว่าเออนี่ล่ะนี่นะเหรอเหมือนช้างมันไม่ธรรมดานะ
16: แสดงว่านี่คือวัฒนธรรมแบบคนเอเชียใช่ไหมการทำเสาไฟ
14: ทำเสาไฟ
16: ให้กลายเป็นแบบว่ากิมมิคของเมืองอะไรอย่างเงี้ย
14: เพราะที่นาซาเขาก็ไม่มีนะ
16: ใช่ไหม
14: เสาไฟเป็นจรวด
16: ใช่ไหม
14: จริง
16: ก็USA ประเทศอะไรทุนนิยมไงก็ไม่มีสิไม่มีใครแบบว่าซิวิไลซ์เหมือนพวกเราไงผมล้อเล่นนะครับ
14: ก็โรงแรมที่ผมไปนอนนะครับชื่อโรงแรมฮิลตันเหมือนชางซึ่งอันนี้คือทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ก็จัดจองเอาไว้ให้นะครับก็เป็นคือพูดว่าฮิลตันเนี่ยก็คือเป็นโรงแรมที่แบบหรูเนาะก็คือเป็นโรงแรม5ดาวโรงแรมที่เป็นรีสอร์ทอ่ะก็คือมีความแฟมิลี่หน่อยก็เข้าไปก็จะมีคุณพ่อคุณแม่พาลูกเด็กเล็กแดงอะไรมาวิ่งเล่นกันเจี๊ยวจ้าวอะไรกันเต็มไปหมดนะฮะก็คือแทบไม่สามารถจินตนาการภาพได้ว่านี่เรากำลังอยู่จากห่างฐานปล่อยเพียงแค่ไม่กี่กิโลเมตรเท่านั้นนะครับซึ่งโรงแรมไอ้ฮิลตันหวนชางที่ผมไปนอนเนี่ยคุณอิงให้ถ่ายว่ามันอยู่ห่างจากฐานปล่อยกี่กิโล
16: ห้าโล
14: ใช่ไหมอยู่ประมาณ4กิโลเท่านั้น4ถึง5กิโลซ
16: ึ่
14: งมันใกล้มากถามว่ามันใกล้แค่ไหนปกติแล้วเวลาผมไปดูการปล่อยจรวดที่แหลมคอนวอลล์อันนี้หลายท่านถ้าไปดูตอนเก่าๆผมจะบอกว่า7กิโลคือระยะปลอดภัยระยะปลอดภัยที่ไม่ได้เป็นคนธรรมดาชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปเลยนะแต่เป็นระยะปลอดภัยที่นักข่าวจะอยู่ทุกคนจะอยู่ระยะ7กิโลจากฐานปล่อยนะฮะแล้วถามว่าที่แหลมคอนวอลล์เนี่ยคนทั่วไปจริงๆอ่ะชาวบ้านจริงๆอ่ะอยู่กี่กิโล10กว่ากิโล
16: ก็คือนอกเกาะนั้น
14: นอกเกาะแมริดไอแลนด์ถึงจะเป็นแบบบ้านคนตึกรามบ้านช่องนะครับแต่อันนี้ก็คือจังหวะที่ผมนั่งรถจากสถานีรถไฟอ่ะเข้าไปที่โรงแรมฮิลตันเนี่ยมันจะผ่านเมืองซึ่งก็จะมีร้านหมาล่ามีร้านคุณลุงชาวจีนอ่ะเนาะถอดเสื้อนั่งปะยางรถอ่ะแล้วผมก็มองขึ้นไปเฮ้ยนี่มันตึก Vehicle Assembly Building นี่หว่าคือมันใกล้มากผมลองวัดระยะห่างระหว่างตรงร้านคุณลุงรับปะยางเนี่ยกับอาคาร Vehicle Assembly Building เนี่ยน่าจะไม่ถึงแบบ2กิโล3กิโล
16: ใกล้มาก
14: ใกล้มากใกล้มากซึ่งผมก็เลยนึกว่าอ๋อจริงๆแล้วการทำฐานปล่อยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต้องใช้พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลขนาดนั้น
16: แค่พื้นที่แบบของฟาซิลิตี้หรือเปล่าไม่ใช่ฐานปล่อย
14: ถูกคือเรียกฟาซิลิตี้มันสามารถอยู่ร่วมกับคน
16: ชุมชนได
14: ้ได้นะฮะแล้วก็พอไปถึงโรงแรมเนี่ยความพีคก็คือห้องนอนในโรงแรมนะฮะจริงๆผมนอนห้องอีกฝั่งนึงจะเป็นวิวฝั่งสวนไม่ได้เป็นวิวฝั่งทะเลเนาะแต่ว่าทางนาริตเขาก็มีจองห้องที่เป็นห้องฝั่งทะเลเอาไว้ห้องนึงนะฮะเป็นห้องที่วิวสวยที่สุดเขาก็ขี้โม้มาแบบว่านี่เป็นห้องที่วิวสวยที่สุดเดี๋ยวตอนดูเราจะมีห้องนี้เอาไว้ให้ดูนะฮะเพราะว่ามันเห็นฐานปล่อยเราจะเห็นจรวดตั้งแต่มันตั้งอยู่บนฐานปล่อยจนมันบินขึ้นไปก็เป็นผมเปิดประตูห้องนี้เข้าไปปรากฏว่ามันบ้าบอมาก ใช้คำนี้มันต้องใช้คำจริงๆว่ามันบ้าบอจริงๆนะฮะจริงๆถ้าใครไปอ่านบทความที่ผมเขียนในสเปซเนี่ยผมใช้คำแบบแรงแบบนี้คำว่าโรคจิตคือมันแบบมัน mental มากๆคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษ this is so mental man คือถ้าจรวดมันระเบิดอ่ะมันพร้อมที่จะมีแบบสะเก็ดอะไรบางอย่างกระเด็นลงมาใส่ห้องนี้ได้อ่ะมันเป็นอย่างนั้นอ่ะคือมันใกล้มากในระยะแบบ 4-5 กิโลเมตรแล้วเรามองไปเห็นฐานปล่อยอ่ะผมไม่เคยจินตนาการว่าเราจะดูการปล่อยที่ใกล้ขนาดนี้คือคุณสามารถนอนดูบนเตียง ของโรงแรมได้แล้วก็แบบอ๋อจะดวดไปแล้วมันถึงขั้นนั้นนะคุณอิง
16: สวยดิ
14: สวย สวยแต่มันก็แบบเออเนาะมันทำให้ภาพของคำว่าฐานปล่อยจรวดที่มันจะต้องทุกอย่างมันจะอยู่ห่างไกลกันคุณต้องขับรถกันเป็นกิโลกิโลอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันหายไปเลยในหัวผมอะ
16: ไม่แต่คุณต้องยอมรับอย่างนึงคือที่ว้นฉางอะมันเป็นฐานปล่อยจรวดที่ไม่ได้อยู่ในไซส์ของขีศูนย์ขีเขาเรียกอะไรอะ
14: ศูนย์ยิงขีปนาวุธอ่ะ
16: มันไม่ใช่อย่างนั้น
14: เป็นไซทหาร
16: มันไม่ใช่พื้นที่ทหารอย่างนั้นคือพื้นที่ทหารของจีนนะมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในประเทศ
14: อยู่ในป่า
16: ไม่ใช่ป่าด้วยมันอยู่แบบใจกลางประเทศเลยคือเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เอาไว้
14: ทะเลทราย
16: พวกนั้นน่ะเพราะว่าต้องการหลบCIA หลบอเมริกา
14: ถูกต้องถูกต้อง
16: ใช่มั้ยครับซึ่งมันก็เลยทําให้เราพัฒนาจรวดหมายถึงพัฒนาของจีนก็เลยพัฒนาจรวดที่ฐานปล่อยขีปนาวุธ
14: ถูก
16: แล้วพอมันแล้วฐานปล่อยขีปนาวุธมันดันอยู่ในประเทศมันก็เลยตกใส่บ้านคนเพราะว่า
14: ขีปนาวุธมันเนาะ
16: ใช่มั้ย
14: ออกแบบมาให้ส่งดาวเทียม
16: ใช่ถ้าสมมติมันมีการทดสอบมันตกลงมาก็ตกใส่บ้านคนในประเทศจีนแต่ทีเนี้ยเว้ยนี่ฉันเป็นแบบพื้นที่ใหม่ของเขา
14: ใช่
16: แล้วคนมันก็อยู่มาก่อนแล้วการเวนคืนพื้นที่มันยาก
14: ถูกไอ้เรื่องเวนคืนพื้นที่นั่นอีกเรื่องนึงคือเอางี้ก่อนผมไหนๆมาถึงตรงนี้แล้วผมเล่าประวัติศาสตร์ที่ดินของตรงนี้ให้ฟังก่อนจริงๆมันเป็นเมืองแบบเหมือนภูเก็ตอ่ะเหมือนกระบี่แล้วคุณก็นึกภาพว่าถ้าวันหนึ่งภูเก็ตกระบี่มีฐานปล่อยจรวดอ่ะทุกอย่างมันก็จะอยู่ชิดกันอย่างเงี้ยนั่นแหละโรงแรมที่มันมีอยู่แล้วก็ทำอะไรไม่ได้หมู่บ้านที่มีอยู่แล้วก็อาจจะถูกเวนคืนบ้างแต่ว่าบ้านข้างๆที่ล้อมรั้วกันไว้ก็เป็นฐานปล่อยจรวดนะมันก็จะเป็นภาพอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งประวัติศาสตร์ที่ดินตรงเนี้ยก็คือตอนแรกอ่ะจีนมาตั้งเพื่อที่จะใช้ในการปล่อยจรวดตระกูลลองมาร์ช5นะฮะซึ่งใช้ทั้งการส่งสถานีอวกาศนะฮะส่งตัวคอโมดูลของสถานีอวกาศจีนเนี่ยก็ปล่อยกับลองมาร์ช5ที่นี่แหละนะครับแล้วก็ภารกิจไปดวงจันทร์ต่างๆก็ปล่อยที่นี่ดังนั้นเขาจะมีฐานปล่อยที่เป็นฐานปล่อยของจรวดตระกูลลองมาร์ชเนี่ยอยู่3ฐานนะครับแล้วมันก็ถูกใช้งานไปเรื่อยๆสักพักนึงจีนเริ่มมีดีมานด์เรื่องของแบบบริษัทจรวดเอกชนเริ่มมีการปลดล็อกให้เอกชนเนี่ยมาปล่อยจรวดได้ดังนั้นมันก็เลยมีการสร้างฐานปล่อยเนี่ยเพิ่มขึ้นมาก็เป็นฐานปล่อยที่เป็นฐานปล่อยเอกชนคือดังนั้นเวลาพูดเนี่ยมันจะมี2ฝั่งนะฮะมันจะมีฐานปล่อยที่เราเรียกว่าเป็นหวนชางสเปซลอนไซต์อันนี้คือฐานปล่อยฝั่งรัฐบาลฝั่งจรวดลองมาร์ชแล้วก็จะมีฐานปล่อยที่เราเรียกว่าเป็นหวนชางคอมเมอร์เชียลสเปซลอนไซต์อันนี้ก็คือเป็นของเอกชนมาเช่าพื้นที่ปล่อยนะครับแล้วก็มันจะมีโซนที่ผมบอกเนาะคือฐานปล่อยก็คือฐานปล่อยแต่มันจะต้องมีบริเวณที่เป็นแบบโซนประกอบอ่ะที่เป็นฐานประกอบจรวดฐานทำจรวดหรือว่าเอาดาวเทียมมาอินทิเกรตกับตัวจรวดเนี่ยถ้าอย่างของฝั่งรัฐบาลเนี่ยมันจะเป็น Vehicle Assembly Building ซึ่งมีตึกอยู่ประมาณ3ตึกตอนนี้กำลังสร้างใหม่เพิ่มอีก2ตึกคือมันเป็น spaceport ที่กำลังสร้างอยู่เนาะดังนั้นก็เราจะเห็นการเติบโตของมันขึ้นมากกว่านี้อีกนะครับในขณะที่ฝั่ง commercial หรือว่าฝั่งที่ให้เอกชนมาเช่าใช้อะคุณนิ้งมันจะเป็นโซนเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นโซนเหมือนแบบเป็นนิคมอุตสาหกรรมย่อมๆแล้วก็จะมีโรงประกอบจรวดมีโรงประกอบดาวเทียมโรงประกอบยานอวกาศแล้วก็เวลาที่เขาจะปล่อยจรวดอะเขาก็จะใช้รถอะนึกภาพเหมือน Falcon 9อะถูกลากอะคือจรวดรุ่นใหม่ๆอ่ะเขาจะใช้วิธีการประกอบแบบ horizontal ก็คือประกอบแบบแนวนอนเพื่อให้มันลากไปตามถนนต่างๆได้ทีเนี้ยไอ้ฐานปล่อยของฝั่งรัฐบาลเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนให้คุณนึกภาพว่ามันคือกระสวยอวกาศอ่ะที่คุณต้องเอาไปตั้งบนแท่นก่อนแล้วก็มีรถครอลเลอร์ค่อยๆลากออกมา
16: อ
14: ันเนี้ยจะไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่แต่ฐานปล่อยฝั่งเอกชนของจีนเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้ามกับฝั่งถนนที่เป็นไฮเวย์แล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเวลาจะมีปล่อยจรวดอ่ะเขาก็จะเอารถบรรทุกอ่ะลากจรวดเหมือนลาก Falcon 9อ
16: ่
14: ะข้ามถนนข้ามไฮเวย์มาผ่านบ้านเรือนของชาวบ้านผ่านร้านคุณลุงหมาล่าอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละคือเป็นภาพที่มันจะเกิดขึ้นกับที่นี่ดังนั้นนี่คือภาพที่แบบมันแปลกมาก
16: คนจะเห็นท่อนจรวดอ่ะ
14: ลากผ่านหน้าบ้าน
16: ลากผ่านหน้าบ้าน
14: กำลังกินหมาล่าอยู่แล้วก็พรุ่งนี้มีปล่อยจรวดอันนี้เขาลากจรวดมา
16: เฮ้ยเนี่ยอะไรหรือมาดูนี่สิบินมาช่วงนี้พอดีเลยจรวดเขาจะผ่านหน้าบ้านเนี่ยมันมาจับไหมอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ ตลกดี
14: ซึ่งเขาก็จะมีหลายบริษัทมาอยู่ที่นี่Galactic Energy iSpace Land Space คือขับรถผ่านไปเนี่ยเราก็จะเจอแบบเป็นเหมือนกันโลโก้บริษัทที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละนะครับก็อันนี้คือภาพที่เราเห็นนะครับทีนี้ผมพูดถึงเรื่องโรงแรมไปแล้วซึ่งต้องบอกว่าโรงแรมไอ้ฮิลตันหวนชางเนี่ยมันไม่ได้เป็นโรงแรมที่ใกล้ที่สุดเลยนะมันมีใกล้กว่านี้พูดถึงเรื่องการดูจรวดแล้วแน่นอนว่าที่โรงแรมเราสามารถดูการปล่อยจรวดได
16: ้
14: ทีนี้อีกหนึ่งธุรกิจที่บูมมากในเมืองนี้นอกจากข้าวมันไก่แล้วเนี่ยนะครับก็คือถ้าคุณเป็นเจ้าของอาคารคุณเป็นเจ้าของตึกแถวสมมุติคุณเป็นคุณเจ้คนนี้เป็นเจ้าของตึกแถวอ่ะข้างชั้น1คุณอาจจะเปิดเป็นร้านหมาล่าชั้น2เปิดเป็นหอพักนักศึกษาอะไรก็แล้วแต่คุณวัดดาดฟ้าถ้าคุณเป็นคุณอาเจ้เจ้าของหอพักอ่ะคุณจะมาทำเลย
16: ผมก็จะเปิดให้ชาวบ้านขึ้นมาจับจองพื้นที
14: ่ในการ
16: ถ่ายจรวด
14: ถูกต้องและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหวนชางคือมันเจ๋งมากตรงที่ว่าผมขับรถไปตามแนวแบบแนวบ้านเดือนต่างๆแล้วเขาจะมีป้ายข้างบนเนี่ยมี observation คือคุณสามารถขึ้นไปดูได้จ่ายเงินเนาะจ่ายค่าตั๋วขึ้นไปดูปล่อยจรวดได้เพราะอย่างที่บอกว่าระยะห่างอ่ะมันใกล้มากแค่ประมาณแบบ 2-3 กิโลเมตรเท่านั้นเองแล้วผมนึกออกเลยว่าภาพจรวดที่เราเห็นกันตามเว็บไซต์ต่างๆตาม X ตามโซเชียลมีเดียเนี่ยมันถ่ายมาจากพวกนี้นี่แหละนะแต่มันจะมีแพลตฟอร์มหนึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยอันนี้คือสวยมากสูงมากแล้วก็ค่าขึ้นแพงมากหลักเป็นพันบาทเหมือนกันถ้าเกิดว่ามีปล่อยจริงๆนะครับก็จะเป็นหอสูงๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ติดตามข่าวในพระราชสำนักเนี่ยจะเห็นว่ามันมีข่าวหนึ่งก็คือกรมสมเด็จพระเทพนะครับทรงทอดพระเนตรนะครับได้ทอดพระเนตรการดูปล่อยจรวดนะฮะในมิชชั่นหนึ่งนะแล้วก็จะเป็นภาพในข่าวเนาะก็คือเป็นพระองค์ท่านทรงทอดพระเนตรไปที่ฐานปล่อยนะครับอันนี้ก็คือถ่ายที่ observation ตรงนี้นี่แหละเรียกว่าเป็นแบบเป็นหอที่สวยที่สุดสูงที่สุดวิวดีที่สุดละกันของเมืองซึ่งผมเองก็ได้ไปชมบนหอนี้ด้วยนะครับก็มีถ่ายรูปอะไรมาสวยงามแล้วก็ผมได้ขึ้นไปถ่ายภาพจรวดอะตอนที่มันเลื่อนการปล่อยอะแล้วมันก็ถูกลากกลับเข้ามาในอาคารvehicle assembly building แล้วก็เราจะเห็นภาพที่มันสวยมากตรงนี้ก็คือเป็นภาพจรวดอะลากค่อยๆลาก

0: ตามป่าตามเขา
1: ตามช่องทางธรรมชาติผมชอบเรียกอย่างนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วพอทุกอย่างมันอยู่ใกล้ไปหมดเนี่ยนะมันก็คือคุณจะไปดูที่ไหนก็ได้คุณต้องหาจุดของคุณนะครับซึ่งตอนแรกจุดที่ผมไปดูก็คือผมพยายามขับรถอะไปตามแนวของหมู่บ้านลัดเลาะไปเรื่อยๆที่คุณอิงพูดเรื่องการเวนคืนหมู่บ้านอันนี้ไม่เกินจริงนะฮะเพราะว่าผมดูในแมปน่ะถนนมันตอนแรกถนนในแมปมันเข้าไปได้แต่ผมก็ตรงนี้น่าจะเข้าไปได้แหละไปดักถ่ายจรวดตอนที่มันเลื่อนกลับมาตอนที่มันเลื่อนการปล่อยใช่ไห
0: ม
1: ปรากฏเข้าไปเจอกำแพงแปลว่าไปและไอหมู่บ้านนี้โดนเวนคืนเรียบร้อยทำยังไงผมกับพี่ๆช่างภาพต่างๆของนาริตนะฮะรวมถึงตอนนั้นดร.วิภูผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติก็ไปด้วยก็คือต้องไปปีนต้นไม้กันต้องไปปีนต้นไม้เพื่อไปรอถ่ายจรวดที่มันกำลังค่อยๆเคลื่อนกลับจากฐานปล่อยนะครับซึ่งผมจินตนาการอย่างหนึ่งตอนนั้นก็คือถ้าภาพที่เราถ่ายคุณนิ้งมันไม่ได้เป็นจรวดกำลังเคลื่อนกลับแต่มันเป็นการปล่อยจรวดเราอยู่ห่างจากการปล่อยจรวดเพียงแค่ 1.5 กิโลเมตร
0: เสียงมันต้องดักมากแน่เลย
1: เสียงมันต้องเป็นยังไงมันต้องแบบสนั่นหวั่นไหวแค่ไหนและถ้ามันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นจรวดระเบิดอะไรต่างๆเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นผมว่าไปหมดนะคุณดูคลิปล่าสุดก็ได้ที่จรวดของ Blue Origin มันระเบิดแล้วมีคนถ่ายภาพมาโอ้โหนึกว่าพระอาทิตย์ขึ้นมันระเบิดแล้วมันตู้มการปลดปล่อยแบบพลังงานมหาศาลอันนั้นคือเคลียร์คนแล้วนะฮะ1กิโลเมตร2กิโลเมตร3กิโลเมตรเคลียร์คนแล้วอันนี้ถ้ามันมีระเบิดอะไรตุ้มตามผมว่าพื้นที่ตรงนั้นไปหมดซึ่งตรงนั้นมันคือบ้านคนมีแบบเล้าไก่มีอะไรแต่ผมว่าทางจีนเขาน่าจะอยู่ในระหว่างการดำเนินการแบบค่อยๆเคลื่อนย้ายแหละค่อยๆเวนคืนแหละเพราะผมว่าสุดท้ายแล้วฐานปล่อยที่หวนชางมันจะเติบโตมากๆกว่านี้แล้วมันจะต้องใหญ่กว่านี้แน่ๆดังนั้นอนาคตเราก็จะไม่ได้เห็นหมู่บ้านที่อยู่ติดขนาดนั้นอาจจะอยู่ตรงข้ามฝั่งถนนอะไรเงี้ยครับทีนี้มันมีอีกจุดหนึ่งที่ผมว่ามันเจ๋งมากๆก็คือมันจะเป็นพื้นที่ก่อสร้างใกล้กับอาคาร Vehicle Assembly Building เลยตอนผมไปเนี่ยทุกคนไปรอดักถ่ายจรวดตรงนั้นซึ่งผมเจอพื้นที่ตรงนี้ด้วยความบังเอิญเราก็ดูแมปไปเรื่อยๆนะแล้วผมก็คุยกับคนขับรถนะฮะซึ่งก็ผมก็สื่อสารกับคนขับรถก็คุยกันเป็นภาษาจีนว่าคุณรู้ไหมว่าตรงไหนแบบไปดูซึ่งเขาก็พาไปดูหลายจุดแต่ว่าจุดนี้เป็นจุดที่คนขับก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่า ผมอาศัยบอกคนขับว่าเฮียเห็นไหมรถข้างหน้าเนี่ยเฮียช่วยขับตามเขาไปได้ไหม เขาน่าจะมีอะไรนะเขาในกล้องเขามีคนถือในรถเขามีคนถือกล้องด้วยเฮีย ก็ขับตามไปปรากฏว่ามันไปจอดอยู่ข้างๆเป็นบึงเก็บน้ำ แล้วก็มีอาคาร Vehicle Assembly Buildingผมว่ามันใกล้ประมาณเพสไซต์ของ NASA มันเหมือนคุณอยู่เพสไซต์ของ NASA แต่พื้นที่ตรงนั้นอะเป็นพื้นที่แบบพื้นที่สาธารณะแล้วก็มีคนขับรถไปมีเด็กๆพาพ่อแม่พาเด็กไปอุ้มดูจรวดนะดูสิจรวดลูกเขาจะไปดวงจันทร์กันแล้วนะแล้วที่พีคกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมมันมีรถแบบรถขายของอะรถขายกับข้าวรถขายอาหารเนี่ยเหมือนแบบเวลาประเทศไทยเราใช่ไหมว่าม
0: ีกิจกรรมอะไร
1: กิจกรรมอะไรก็จะมีรถลูกชิ้นไปอันนี้ก็มีเหมือนกันแล้วผมก็แบบโอ้ my god นี่มัน rocket festival เทศกาลปล่อยจรวดมันความเอเชียนมากๆแล้วผมตื่นเต้นกับภาพที่เห็นมากแล้วก็ได้ไปเจอกับเพื่อนช่างภาพชาวจีนนะที่รู้จักกันแล้วก็ถ้าใครที่เห็นภาพที่ผมถ่ายที่เป็นภาพโลโก้ของกระทรวงอวชัดๆบนเพโลดแฟลิงของลองมาร์ช5ก็นั่นแหละผมถ่ายตรงนั้นนะครับแล้วก็ผมได้มุมเด็ดมันมุมหนึ่งผมเรียกผมกับดร.วิภูเนี่ยดร.วิภูบอกว่ามุมนี้คือวอนบอลช็อตก็คือเป็นเหมือนภาพคุณน่าจะเคยเห็นภาพวอร์เนอร์วอนบอลที่ถ่ายคู่กับ Saturn 5ที่แบบยืนข้างๆแล้วก็มองขึ้นไปอย่างนี้ผมเจอจุดถ่ายรูปนั้นที่เราจะสามารถถ่ายรูปที่สวยได้แต่มันต้องเล่นเลนยาวนิดนึงนะแล้วคุณต้องเอาคนไปยืนบนสันเขื่อนอะไรเงี้ยแต่ผมว่ารอบหน้าเนี่ยถ้าไปดูปล่อยจรวดที่จีนอีกเนี่ยผมโดนแน่ช็อตนี้ ผมจะได้รูปแบบ Warner Von Braun แน่ๆแล้วทุกคนจะต้องชอบช็อตนี้นะฮะผมว่าคนระดับรัฐมนตรีอะไรต้องมาบอกว่าน้องเติ้ลพี่ขอช็อตนี้หน่อยเพราะมันเท่มากจริงตรงนั้นนะครับก็รอดูว่าลองมาช่าเนี่ยมันจะได้ปล่อยอีกเมื่อไหร่ก็ปีหน้าแล้วกันแต่ว่าสรุปให้ฟังเลยละกันว่าเหวินช่างเนี่ยที่ผมไปมาคุณอิงมันทำให้ภาพของคำว่า spaceport หรือว่าฐานปล่อยจรวดเนี่ยมันเปลี่ยนไปพอสมควรนะจากเดิมที่เรามองว่าแบบมันจะต้องห่างไกลผู้คนมันจะต้องอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่า

0: เราเห็นการอยู่ร่วมกันระหว่างฐานปล่อยจรวดกับคนธรรมดารวมถึงมันก็มีมิวเซียมนะฮะซึ่งผมอาจจะไม่ได้ลงลึกมากเพราะว่ามันแน่อยู่แล้วล่ะมันมีฐานปล่อยมันก็มีมิวเซีย
1: ม
0: ก็มีมิวเซียมมีนิทรรศการอะไรต่างๆแล้วก็ให้คนเข้าไปเที่ยวชมได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วผมอยากแนะนำเหมือนกันว่าถ้าใครที่อยากไปดูปล่อยจรวดใกล้ๆประเทศไทยอ่ะหวนชางคือน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดตอนแรกผมคิดว่าญี่ปุ่นหรือเปล่าโคโกชิมะใช่ไหมทาเนกาชิมะแต่ผมว่าทาเนกาชิมะเนี่ยก็ไปลำบากกันดารคุณต้องสมมติคุณเช่ารถใช่ไหมคุณต้องเอารถขึ้นเรือเฟอร์รี่ไปเพราะมันเป็นเกาะเนาะแล้วไปถึงเกาะคุณก็ต้องไปขับรถคือผมก็มีพี่ๆในวงการที่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาไปดูการปล่อยที่ทาเนกาชิมะก็โอ้ยากเหมือนกันนะแล้วก็ไม่ได้ดูง่ายๆระยะก็ไกลแต่หวนชางเนี่ยผมบอกเลยว่า the best มากอันดับหนึ่งถ้าใครที่อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าไปดูที่ไหนดีหรือจุดแต่ละจุดที่ผมพูดมาเนี่ยลัตติจูดลองจิจูดมันอยู่ตรงไหนเผื่อใครอยากจะจัดทริปล่าจรวดแบบผมบ้างเนี่ยก็ไปติดตามได้ใน Space TH เหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: ฟังแล้วรู้สึกยังไงคุณอิงตอน
1: อยากไปอยากไปอยากไปผมอยากไปอยู่แล้วผมอยากไปที่หวนชางอยู่แล้วมันเอางี้คุณซื้อของไม่ผม
0: ก่อนจะจากไปผมมีของมาฝาก
1: ขอบคุณมากครับ
0: ฝากคุณผู้ชมนะฝากคุณอิง
1: ใช่ครับ
0: กลัวน้อยใจที่ไม่ชวนไปด้วย
1: ก็มันสวยมากเลยนะแล้วผมชอบอาร์ตของเขามากเลยคือ
0: ครับ
1: อาร์ตมันสวยมากเลยมันเอเชียนแล้วมันไม่รู้สิผมไม่สามารถอธิบายความสวยของมันได้คือมันสวยมากจริงๆนะแบบเข้าแบบแพ็คเกจจิ้งได้สวยมากแล้ว
0: ก็คือเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนเนาะเครื่องวัดไม้บรรทัดไม้อะไรต่างๆที่เราซึ่งทุกวันนี้อาจจะไม่ได้ใช้แล้วแล้วถ้าเป็นเด็กๆอาจจะชอบแต่ว่าเป็นเทพธิดาฉางเอ๋อนะครับกำลังแบกยานฉางเอ๋อนะครับแล้วก็มีดวงจันทร์แล้วก็มีงานอาร์ตต่างๆสวยงามมาก
1: ใช่ซึ่งมันสวยมากแล้วผมรู้สึกว่าแบบเราจะเจอสิ่งอย่างเงี้ยที่นั่นจริง
0: ๆ
1: แล้วคนมีส่วนร่วมกับมันจริงๆคือผมรู้สึกว่าอย่างนึงคืออวกาศมันคือสิ่งที่เท่อยู่แล้วแล้วคนก็อยากมีส่วนร่วมกับมันอยู่แล้วง่ายๆคืออาร์ติสต์ในเมืองไทยอะที่ผมไปอยู่ด้วยเนี่ยพอผมบอกว่าเอ้ยผมทำงานอวกาศมานะเขาจะแบบว้าวมากแล้วเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเขาอยากแบบว่าวาดรูปอวกาศอย่างอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแค่เขาไม่รู้ว่าจะเข้าไปถึงมันยังไงข้อมูลมันคือยังไงอะไรเงี้ยซึ่งกลายเป็นว่าพอเราเห็นจีนละกันจีนสามารถทำให้คนในชุมชน
0: อ
1: ่ะของเขาอ่ะมีส่วนร่วมสิ่งนี้ได้มันสร้างเศรษฐกิจ
0: ลาดหลังลูกชิ้น
1: ใช่ใช่ลาดลูกชิ้นก็ได้แต่ว่าโดยเอาพื้นฐานก็คือเขาสามารถดึงให้คนมาทำอาร์ตตรงนี้ได้ก็สามารถสร้าง culture ตรงนี้ได้ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเท่มากแล้วก็เหมาะสมสมควรแล้วมันทำให้ทุกคนเดินไปพร้อมกัน
0: อ
1: ะอย่างนี้ดีกว่าผมเชื่อประโยคว่าทุกคนเดินไปพร้อมกันครับ
0: ครับเหมือนอะไรน้องฉางเอ๋อเจ็ดแมชที่คุณชอบที่เป็นตุ๊กตา
1: ใช่ใช่ใช่ผมแค่รู้สึกว่าแบบว่าการที่เราสร้างของพวกนี้ขึ้นมามาสคอตหรืออะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ยมันทำให้คนที่รู้สึกว่าอวกาศเป็นเรื่องที่ยากเรื่องที่อยู่ในตำราเรียนเรื่องที่อยู่ในทีวีเท่านั้นเขาไม่มีวันสามารถสัมผัสเข้าไปถึงได้พอเขาเริ่มวาดรูปเริ่มทำความเข้าใจเริ่มรู้จักมัน
0: อ
1: ะมันขยับเขาเข้ามาให้ใกล้ตัวมากขึ้นแล้วสิ่งนี้มันจะทำให้เกิดทั้งแรงบันดาลใจเกิดทั้งเศรษฐกิจเสิร์ชหลายๆอย่างขึ้นมาอีกมากมายแล้วผมรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่อยากให้มันเกิดในประเทศไทยด้วยคร
0: ับ ถูกต้องดังนั้นตอนนี้ป้ายาอวกาศ อเมริกากันไปแล้วนะครับก็นี่ตัวนี้ผมก็ซื้อที่มิวเซียมที่หวนชางเหมือนกันนะครับผมก็ซื้อของฝากมาเยอะแยะมากเลยนะครับก็เดี๋ยวไว้รอบหน้าแล้วกันผมว่าอีกไม่นานแหละผมคงได้อยากทำทริปไปดูปล่อยจรวดเหมือนกันนะนะครับก็มาป้ายแวะมาป้ายาแล้วกันนะสำหรับใครที่อยากไปดูปล่อยจรวดก็หวนชางครับ2ชั่วโมงจากประเทศไทยเท่านั้นเองนั่งเครื่องบินชิลๆสบายๆนะครับเราติดตามฟังพวกเราได้ผ่านทางรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับบนช่องทางพอดแคสต์ที่คนกำลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็บนเว็บไซต์ thaipbspodcast.com ครับแล้วก็ช่อง YouTube ของพวกเรา Thai PBS Podcast ครับตอนนี้ผมณัฐนนท์ดวงสุนทรครับ
1: ผมอิงเจริญศิลป์อัศวกุลครับ
0: ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

วัสดีจ้าดิฉันชื่อว่ายายแหวงอยู่กับหลานสาวยายเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าหลานสาวเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่อุกอังหลายกับการแต่งตัวของมันมันชันชันปานว่าบ่ได้ใส่บ่ย่านมันแปลกบ่สู้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กองสารใจสู่สันติเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสารใจสู่สันติผนึกกำลังกรมราชทัณฑ์ถอดบทเรียนปี2519ยกระดับการดูแลกลุ่มเป้าหมายและครอบครัวอย่างยั่งยืนพันเอกกฤษดาเรืองจุ้ยผู้อำนวยการกองสารใจสู่สันติศูนย์สันติวิธีเป็นประธานจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยและเสวนาเพื่อขับเคลื่อนโครงการสารใจสู่สันติร่วมกับผู้บัญชาการเรือนจำและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน้ากองสารใจสู่สันติตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานในรอบปี2519และร่วมกำหนดทิศทางแนวทางการดูแลรวมถึงพัฒนากลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องในระยะยาวการดำเนินงานที่ผ่านมามุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจผ่านกลไกการพูดคุยอย่างใกล้ชิดการประสานความช่วยเหลือด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาศาสนาและการดูแลครอบครัวซึ่งส่งผลให้การช่วยเหลือสามารถเข้าถึงทั้งตัวบุคคลและครอบครัวได้อย่างเป็นรูปธรรมตลอดปี2519การบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกองสารใจสู่สันติและกรมราชทัณฑ์มีความเข้มข้นและต่อเนื่องส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐมากขึ้นการเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของที่จำเป็นแก่ครอบครัวกลุ่มเป้าหมายช่วยลดความวิตกกังวลและสร้างความเชื่อมั่นว่าภาครัฐจะไม่ละทิ้งการดูแลสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนระยะต่อไปที่ประชุมให้ความสำคัญกับการติดตามดูแลผู้ที่อยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมและผู้ที่กลับคืนสู่ชุมชนอย่างเหมาะสมพร้อมเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานภายใต้กรอบกฎหมายสำหรับการขับเคลื่อนโครงการสารใจสู่สันติในระยะต่อไปจะยังคงยึดมั่นในการใช้การพูดคุยความเข้าใจการช่วยเหลือและการเปิดโอกาสเป็นหัวใจสำคัญในการเชื่อมโยงบุคคลครอบครัวและชุมชนเข้าไว้ด้วยกันเพื่อสร้างความไว้วางใจและจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนธุรกิจขายตรงหรือแชร์ลูกโซ่
13: นี่พ่อเจที่ร้านขายยาเขามาชวนแม่ไปลงทุนขายอาหารเสริมเขาบอกว่าได้ผลตอบแทนดีมาก
11: ก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนธุรกิจขายตรงหรือแชร์ลูกโซ่
13: นี่พ่อเจที่ร้านขายยาเขามาชวนแม่ไปลงทุนขายอาหารเสริมเขาบอกว่าได้ผลตอบแทนดีมากดีกว่าปล่อยเงินกู้อีกนะ
12: และถ้าสมาชิกเขาไม่อยากซื้ออาหารเสริมแล้วเราจะได้กำไรเหรอแม
13: ่โอ้ยพ่อเขาไม่เน้นขายอาหารเสริมเขาเน้นหาสมาชิกจ้ะถ้าเราชวนคนมาสมัครเราก็จะได้ค่าเงินสดต่อหัวเนี่ย 1,000 บาทเลยนะแล้วลองดูหาคนมาสมัครสมาชิกได้10คนเราก็ได้10คนเราก็ได้ 10,000 บาทสบายๆเลยเหรอพ
12: ่
13: อ
12: เอพ่อว่ามันแปลกๆนะตกลงเขาจะให้เราขายสินค้าหรือหาสมาชิกกันแน
14: ่ถ้าลักษณะเชิญชวนแบบนี้เข้าขายผิดกฎหมายแชร์ลูกโซ่นะคะเพราะหากเป็นการทำธุรกิจขายตรงจะหาสมาชิกเพื่อร่วมทีมขายสินค้ารายได้มาจากการขายทั้งของเราและสมาชิกในทีมแต่ถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่จะเน้นหาคนมาร่วมทีมมาเป็นสมาชิกเพื่อระดมทุนและสร้างเครือข่าย

0: รายได้มาจากการหาสมาชิกส่วนสินค้าอาจจะไม่มีหรือหากมีคุณภาพก็อาจจะไม่ดีและเน้นผลตอบแทนระยะสั้นคือได้เงินเร็วเพื่อดึงดูดใจให้คนหลงเชื่อยอมจ่ายเงินลงทุนซึ่งการทำแชร์ลูกโซ่ผิดกฎหมายค่ะมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับเงินไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำคุกและปรับเงินค่ะ
1: ตายแล้วต้องรีบไปบอกเจ๊จุ๋มแล้วล่ะว่าที่เจ๊จุ๋มทำอยู่อ่ะมันไม่ใช่ธุรกิจขายตรงแต่มันเป็นแชร์ลูกโซ่ผิดกฎหมาย
2: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ทีหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมเปิดโรงพยาบาลช้างศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าแห่งใหม่26กันยายนนี้ยกระดับการดูแลสุขภาพช้างและสัตว์ป่ารองศาสตราจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ฉัตรโชติทิตารามผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลช้างศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าในวันเสาร์ที่26กันยายน2569เวลา 8:00 นถึง 12:00 นณโรงพยาบาลช้างศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตำบลแม่แตงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลและรักษาช้างโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาจำนวน 49.25 ล้านบาทสำหรับก่อสร้างอาคารและจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นบนพื้นที่ประมาณ26ไร่ในอำเภอแม่แตงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีช้างเลี้ยงอยู่เป็นจำนวนมากโดยโรงพยาบาลช้างแห่งนี้นอกจากจะเป็นพื้นที่สำหรับการดูแลรักษาช้างป่วยแล้วยังมีบทบาทสำคัญด้านการศึกการฝึกอบรมการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช้างและสัตว์ป่าเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์บุคลากรและผู้ที่สนใจตลอดจนมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการดูแลรักษาช้างในอนาคตทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามกิจกรรมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโอกาสสำคัญของการเปิดโรงพยาบาลช้างศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าแห่งใหม่ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับการดูแลสุขภาพช้างและสัตว์ป่าสนับสนุนการเรียนรู้ด้านสัตวแพทยศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคตต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ารวันนี้มีผัดไทยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวค่ะคุณดีใจจะซื้ออะไรดีคะ
1: ซื้อก๋วยเตี๋ยวครับขอเส้นใหญ่น้ำใส่ลูกชิ้นเยอะๆครับ
2: วันนี้แม่ค้าขายอะไรบ้างครับ
0: ขายผัดไทยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวค่ะ
2: ใจดีออกเสียงผิดแล้วล่ะคำว่าก๋วยเตี๋ยวที่ถูกต้องคำว่าก๋วยจะต้องออกเสียงจัตวาไม่ใช่เสียงตรีอย่างที่ใจดีพูดว่าก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ไหนทั้งสองคนลองพูดใหม่สิครับ
3: ก๋วยเตี๋ยว
2: เก่งมากจำไว้นะเด็กๆคำว่าก๋วยเตี๋ยวที่ถูกต้องคำว่าก๋วยจะต้องออกเสียงจัตวาและเวลาเขียนก็ต้องสะกดด้วยไม้จัตวาเหมือนกัน
0: ใจดีจำได้แล้วค่ะ
1: งั้นดีใจขอซื้อก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่น้ำอย่าลืมใส่ลูกชิ้นเยอะๆด้วยนะครับ
4: เราคนไทย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าส่วนที่กำลังหน่วยที่เกี่ยวข้องสกัดการลักลอบเข้าเมืองในอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสจับกุมรวม15รายพร้อมผู้ให้การพักพิงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยกองบังคับการควบคุมสุริยไทยบูรณาการกำลังร่วมกับสถานีตำรวจภูธรมูโนะฝ่ายปกครองกำนันตำบลมูโนะและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลมูโนะออกลาดตระเวนและตรวจสอบพื้นที่บริเวณบ้านปาดังยอหมู่ที่3ตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสระหว่างการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ตรวจพบบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรพร้อมบุคคลให้การพักพิงจึงดำเนินการควบคุมและตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้รวม15รายแบ่งเป็นผู้ให้การพักพิง2รายในข้อกล่าวหาช่วยซ่อนเร้นช่วยเหลือหรือช่วยด้วยประการใดๆแก่คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อให้พ้นจากการจับกุมบุคคลต่างด้าว12รายในข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตบุคคลต่างด้าว1รายในข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดการปฏิบัติครั้งนี้สะท้อนการทำงานร่วมกันของหน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังและดูแลความเรียบร้อยตามแนวชายแดนตลอดจนป้องกันการกระทำผิดกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชนภายหลังการจับกุมเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไปทั้งนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นพลังสำคัญในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่หากพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือมีเบาะแสที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งสายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงทุกข้อมูลของประชาชนมีความสำคัญและอาจเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันเหตุและสร้างความปลอดภัยกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ียงเลยอ่ะเอ่ยพอจะช่วยเราหน่อยได้ไหมล่ะจ๊ะ
1: ได้สิอ๋อเจอแล้วคำพ้องเสียงก็คือคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันแล้วก็มีความหมายไม่เหมือนกันอีกด้วยเช่นคำว่าข้าข้าข้าคำว่าข้าที่สะกดด้วยขอไข่ไม้โทสระอาข้านั้นก็คือคำสรรพนามที่ใช้แทนตัวผู้พูดใช้พูดกับผู้ที่มีฐานะเสมอกันอย่างเป็นกันเองหรือผู้ใหญ่พูดกับผู้น้อยส่วนคำว่าข้าที่สะกดด้วยคอควายไม้เอกสระอาข้าคือมูลค่า
2: เดี๋ยวเรามาเริ่มวันนี้ผมได้โจทย์จากทางสมาคมกับทางมูลนิธิมาในเรื่องของการเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณอย่างมีความสุขนะครับถ้าดูจากสไลด์แรกนะครับสไลด์แรกเป็นเกษียณอย่างมีความสุขเริ่มออมทีละก้าวนะครับก็จะเป็นพี่ผู้หญิงกับพี่ผู้ชายคู่หนึ่งนะครับก็เดินคุยกันแหละว่าเราอยากจะมีความสุขในวัยเกษียณยังไงนะครับมีของเรื่องของการเตรียมชีวิตนะครับตั้งเป้าหมายแล้วก็ลงมือออมนะครับสไลด์ถัดไปจะเป็นเรื่องของเกษียณสุขมีมากกว่าเรื่องเงินนะครับรูปแรกจะเป็นรูปว่าพี่ผู้ชายคนหนึ่งในวัยเกษียณนะครับเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองนะมีความคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญในวัยเกษียณนะครับเงินที่ภาพต่อไปจะเป็นภาพพี่ผู้หญิงนะครับเงินที่พอใช้ในอนาคตนะฮะความมั่งคงในอนาคตเงินที่จะพอใช้ในอนาคตนะครับแล้วก็บ้านที่อยู่อาศัยนะฮะบ้านที่เราอยู่อาศัยปลอดหนี้ไหมในอนาคตพร้อมอยู่ไหมนะครับพร้อมอยู่หรือเปล่าแล้วก็ภาพสุดท้ายก็จะเป็นภาพความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัวนะฮะไม่ว่าจะเกิดจากลูกหลานที่อยู่ด้วยหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ด้วยกันนะครับชีวิตหลังเกษียณที่ฉันอยากมีเดี๋ยวผมขออนุญาตลงมาข้างล่างนะครับจะได้คุยกับทุกท่านได้ใกล้ชิดขึ้นนะครับขออนุญาตถามพี่นะครับพี่อยากจะมีชีวิตหลังเกษียณที่อยากจะมีอะฮะอยากจะมียังไงบ้างเดี๋ยวนะฮะอันนี้ก็ได้ครับ
3: ถ้าถามว่าอยากมีชีวิตในวัยเกษียณอย่างไรก็จะต้องอันดับที่หนึ่งเลยสุขภาพมาเป็นหลักจะต้องใช้ชีวิตได้อย่างปกติอยากไปไหนได้ไปอยากทานได้ทานอยากเที่ยวได้เที่ยวนะฮะอยากจับจ่ายได้จับก็สามารถใช้จ่ายได้และที่สำคัญจะต้องไม่เครียดเกี่ยวกับภาวะหนี้สินในวัยเกษียณนะฮะและอย่างที่สำคัญก็สุดถ้าเราไม่สามารถเกษียณอย่างสุขสำราญได้เนี่ยลูกหลานก็ไม่มานะครับ
2: โอ้โห
3: เราจะถูกทิ้งแบบโดดเดี่ยวเลยไร้เงินไร้ญาติไร้เงินไร้คนดูแล
2: เงินคือปัจจัยสำคัญ
3: ถูกต้อง
2: ต้องยอมรับว่า
3: เป็นเรื่องปกติครับ
2: พี่อะไรครับโทษทีผม
3: โจครับโจวชิรศักดิ์ครับ
2: พี่จงนะครับ
3: ครับ
2: โอ้พี่จงแทบจะตอบหมดของวันนี้แล้วล่ะน่าจะกลับบ้านได้เลยมั้งเนี่ยนะฮะขอบคุณครับอันนี้เป็นกระเป๋าสตางค์นะครับพี่แถมให้อีกหนึ่งเลยครับเป็นกระเป๋านะครับ ขอบคุณครับสำหรับคำตอบสุดยอดเลยกับคำตอบผมคุณพี่อะไรครับ
4: หนูนาค่ะ
2: หนูนา หนูนาอยากมีชีวิตในวัยเกษียณยังไง
4: อยากมีเงินใช้แล้วไปอยู่บ้านพักคนชราค่ะสัก20ปีอะค
2: ่
4: ะ
2: อ๋อมีคน
4: มีสำหรับจ่ายค่าบ้านพักคนชราได้สัก20ปีก็พอค่ะ
2: โอเคโอ้แสดงว่าบ้านปลายชีวิตคือเป้าหมายคือบ้านพักคนชราเลยใช่ไหมโอ้ขอบคุณมากครับก็ต้องเตรียมเงินเนาะเตรียมเงินโอเคพี่อะไรเอ่ยพี่เพชรนะ
5: ค่ะ
2: พี่เพชรอยากมีชีวิตหลังเกษียณยังไง
5: อ๋อชีวิตก็คิดไว้แล้วล่ะค่ะว่าจะทำอย่างไรเนาะก็คือว่าถ้าเกิดปลดเกษียณแล้วไม่ได้ทำงานแล้วใช่ไหมก็จะกลับไปอยู่บ้านนะคะทำปลูกผักปลูกหญ้ากินทำสวนเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ย
2: ตอนนี้พี่เพชรทำประกอบอาชีพอะไรครับโทษทีครับ
5: ทำงานมาตรา33ค่ะ
2: อ๋ออยู่บริษัท
5: ใช่ค่ะ
2: เปิดเผยได้ไหมครับบริษัทอะไรเอ่ย
5: บริษัทซันทันสีลมค่ะ
2: เกี่ยวกับอะไรครับพี
5: ่นวดคอบาไหลพนักงานผู้บริหารค่ะ
2: อ๋อนวดคอบาไหลผู้บริหารอยู่ออฟฟิศอยู่สีลม
5: ใช่ค่ะ
2: โอ้สุดยอดครับเปิ้นๆเอาอ๋อนัดอยู่นี่โอเคกระเป๋าสตางค์นะครับพี่ขอบคุณครับชีวิตหลายๆคนคงมีเรื่องของชีวิตที่อยากจะออกแบบได้คนละอย่างนะครับเริ่มต้นจากว่าอยากอยู่กับใครอยากอยู่ที่ไหนนะครับอยากมีความสุขอยากทำอะไรแล้วก็ในช่วงท้ายที่เราใกล้เกษียณเนี่ยอยากจะลดงานของเราลงเมื่อเราอายุมากขึ้นยังไงนะครับขอสไลด์ถัดไปครับขอสไลด์ถัดไปโอเคมารู้จักเงินของตัวเรานะครับตัวเราเองนะเงินภาพแรกจะเป็นภาพพี่ผู้ชายคนหนึ่งนะครับนับเงินในกระเป๋าเลยว่าอยากรู้ว่ารายรับของเรามาจากที่ไหนบ้างนะครับภาพที่สองก็จะเป็นเรื่องของรายจ่ายนะเงินที่ออกไปเป็นเงินที่ออกจ่ายออกไปกับอะไรบ้างนะครับภาพที่สามจะเป็นภาพกระดาษมีคำว่าหนี้สินนะหนี้สินที่ต้องจ่ายเท่าไหร่ในแต่ละเดือนและสุดท้ายจะเป็นภาพของกระปุกเงินออมนะครับว่าเก็บอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเก็บอยู่ที่ไหนบ้างนะแต่ละคนก็จะมีทั้งรายรับรายจ่ายมีหนี้สินแล้วก็ส่วนเงินออมเนี่ยอาจจะต้องแต่ละคนละกันว่าแต่ละคนก็จะมีทั้งมีออมและไม่มีออมนะครับขอภาพถัดไปครับโอเคเรามาแยกกันครับว่าแยกให้ออกว่าอันไหนคือเรื่องจำเป็นอันไหนคือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและอันไหนคือค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะครับอันไหนคือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและอันไหนคือค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นผมคุยกับป๋าเลยเอ่ยมาแล้วครับไมค์มาแล้ว
6: ทำไมล่ะครับไม
2: ค์ชื่ออะไรครับป๋าอะไรครับ
6: อ๋อไอเรื่องที่จะเตรียมตัวไว้ใช่ไหมครับเวลาผู้สูงอายุใช่ไหมครับ
2: อย่างนี้ครับพี่อะไรพี่คิดว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
6: อ๋อที่จะใช้ในการจำเป็นในตอนนี้นะครับเราต้องเตรียมไว้ให้พร้อมไว้รอวันเราแก่นะครับว่าตอนนี้ผมทำการนวดอยู่ชั่วโมงละ120บาทผมต้องเตรียมไว้ในกระปุกอีก100บาทผมใช้ครับอย่างวันหนึ่งผมได้5ชั่วโมงวันละผมก็ได้100อยู่แล้วครับที่ผมใส่กระปุกไว้1เดือนได้เท่าไหร่ครับนี่แหละครับเป็นที่เก็บของผมที่ผมเตรียมไว้ในวันข้างหน้าเวลาผมทำอะไรไม่ไหวตาก็ไม่เห็นจำเป็นต้องไปหาหมอจุด20บาทที่ผมเก็บไว้นี่นะครับจะเอามาใช้ในตัวนี้ครับผม
2: อ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสุดยอดโทษครับชื่ออะไรเอ่ยไอไมหรือเปล่าอ่ะชื่ออะไรเอ่ยหนูก็ได้อ่ะ
7: ชื่อบิวค่ะ
2: ชื่อบิวอายุเท่าไหร่น้องบิวปีนี้
7: 24ค่ะ
2: 24นะโหยังระยะทางอีกไกลพอสมควรเลยพี่ถามหน่อยสิค่าใช้จ่ายอะไรที่น้องบิวคิดว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในแต่ละเดือน
7: ก็คิดว่าเป็นค่าหอค
2: ่
7: ะ
2: ค่าที่พักนะ
7: ใช่ค่ะ
2: แล้วมีอะไรอีกเอ่ย
7: แล้วก็เป็นแบบสิ่งที่เราต้องซื้อของเข้าบ้านอะไรเงี้ยของใช้สกินแคร์อื่นๆ
2: อ๋อเครื่องสำอาง
7: ค่อนข้างจำเป็นค่ะ
2: ความสวยความงามนะมีอะไรอีกไหมที่นึกออก
7: ก็ค่าเดินทางอะไรเง
2: ี้
7: ย
2: ค่าเดินทาง
7: ใช่ค
2: ่
7: ะ
2: ค่าที่พักค่าใช้จ่ายค่าของใช้ประจำค่าเดินทางนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับให้น้องบิวหน่อยนะสิ่งที่จำเป็นนะครับสิ่งที่จำเป็นสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเราคงหนีไม่พ้นค่าอาหารค่าที่พักนะครับค่ายารักษาโรคนะเรื่องของสุขภาพแล้วก็ค่าเดินทางนะครับค่าเดินทางนะแล้วมีพี่ๆท่านใดที่คิดว่าผมคุยกับพี่อะไรเอ่ย
8: ว่าไงครับ
2: พี่อะไรครับ
8: ใครเนี่ยอะไรเนี่ย
7: พี่ถามเธออ่ะ
2: พี่ชื่ออะไรเอ่ย
8: พี่ดนัยครับ
2: พี่ดนัยโอเคพี่ดนัยคิดว่าอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ปรับได้ลดได
8: ้ก็ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่าขนมอะไรเงี้ยคร
2: ับ ก็เป็นอะไรที่ถ้าไหนไม่จำเป็นเช่นค่าขนมก็อาจจะลดได้เนาะมีค่าอะไรอีกไหมพี
8: ่ค่าไม่มีครับ
2: ไม่มีเนาะอันนี้กระเป๋านะครับกระเป๋าตังค์นะพี่อะไรเอ่ย
9: อวยชัยครับ
2: พี่อวยชัยเนาะมีค่าใช้จ่ายอะไรที่พี่อวยชัยว่ามองว่าเอ๊ะมันปรับได้นะมันลดได้ค่าใช้จ่ายประเภทนี้อะไรเงี้ย
9: ของผมก็มีอยู่อย่างเดียวครับ
2: ครับ
9: ค่าเครื่องดื่มครับ
2: ค่าเครื่องดื่มสุดยอด
9: ค่าเครื่องดื่ม
2: ดื่มทุกวันพี่
9: ปกติเรามีเงินเหลือแน่นอนครับ
2: ปกติดื่มไหม
9: ดื่มครับ
2: อ๋อดื่มปกติเป็นเบียร์หรือเหล้าพี
9: ่ก็มันก็ไม่แน่นอนนะครับบางครั้งก็เจอกลุ่มกินเหล้าก็กินเหล้าเจอกลุ่มกินเบียร์ก็กินเบียร
2: ์โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับนะเป็นค่าใช้จ่ายที่ปรับเปลี่ยนได้นะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราลดลงไปได้ก็คือค่าเครื่องดื่มค่าแอลกอฮอล์อาจจะเป็นค่าโทรศัพท์แพ็กเกจมือถือเราก็ได้นะครับเช่นเดือนนึงเราเคยจ่ายเดือนละ600 700เราอาจจะปรับแพ็กเกจหน่อยค่าโทรลดลงมานิดนึงค่าอินเทอร์เน็ตลดมาหน่อยอาจจะเหลือจ่ายเดือนละ 3-400 ก็ได้นะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเปิ้นขอสไลด์ถัดไปครับโอเคคราวนี้สไลด์นี้จะเป็นเรื่องของการพูดถึงเรื่องการแบ่งเงินใช้นะฮะการแบ่งเงินให้พอใช้และมีออมนะมีการแบ่งเงินให้พอใช้และมีออมอันแรกเลยจะเป็นถ้วยที่ใส่เรื่องของค่าใช้จ่ายจำเป็นนะครับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก็จะมีอย่างที่น้องบิวพูดเลยมีที่พักนะมีค่าอาหารมีค่าเดินทางนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นถ้วยของภาระหนี้เนาะผมเชื่อว่าแต่ละท่านก็มีภาระหนี้ที่แตกต่างกันนะครับบางคนก็มีค่าบ้านบางคนก็มีค่าผ่อนรถบางทีก็มีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าโทรศัพท์มือถือนะที่ต้องจ่ายทุกเดือนแต่คนอะไรต่างๆที่มันเป็นค่าใช้จ่ายประจำอย่างเช่นค่าบ้านหรือค่าผ่อนรถเงี้ยมันเราก็คงต้องเตรียมไว้ให้เพียงพอสำหรับในแต่ละเดือนนะครับต่อไปเป็นเรื่องของเงินออมเนาะเงินออมก็เก็บให้เพียงพอเดี๋ยวเราจะไปพูดในท้ายๆอีกทีนึงนะครับอันสุดท้ายเลยคือความสุขและรายจ่ายที่ยืดหยุ่นได้นะครับความสุขและรายจ่ายที่ยืดหยุ่นได้อาจจะอย่างที่พี่อวยชัยใช่ไหมเมื่อกี้นะครับพี่บอกว่าแต่ก่อนค่าเครื่องดื่มค่าแอลกอฮอล์เราอาจจะลดลงได้นะครับดื่มกับเพื่อนก็มีความสุขนะพี่เนาะแต่เราก็สามารถปรับลดลงได้เหมือนกันนะครับปรับลดลงได้เหมือนกันขอสไลด์ถัดไปครับผมภาพนี้จะเป็นภาพของเรื่องของรายได้ที่ไม่แน่นอนก็วางแผนได้พี่ท่านใดที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนวดบ้างครับโทษทีคนไหนบ้างครับโอเคเดี๋ยวใกล้ๆเลยพี่อะไรเอ่ยพี่อะไรครับ
10: สาวสายทิพย์แยกมุมครับ
2: พี่สายทิพย์พี่สายทิพย์ปกติทำนวดแบบไหนนวดแผนไทยที
10: ่
2: นวดคอปลาไหลตามบริษัทหรือว่าเป็นยังไงฮะ
10: บริษัทค่ะ
2: เป็นบริษัทเลยไปเหมาตามบริษัทใหญ่ๆเงี้ยเหรอพี่แล้วเป็นอย่างนั้นไหม
10: ทำรายเดือน
2: ค่ะอ๋อแสดงว่าพี่ได้รายได้เป็นรายเดือน
10: ค
2: ่
10: ะ
2: อ๋อ
10: ตอนนี้ออมด้วย
2: อะไรนะฮะ
10: วางแผนออม
2: อ๋อวางแผนออมได้1ปีแล้วสุดยอดสุดยอดจริงๆครับ
10: ใส่กระปุก
2: ใส่กระปุกไว้
10: ออม บัญชีด้วย
2: พี่ผมถามหน่อยสิปกติถ้าได้รายได้ประจำเนี่ยมันจะมีรายได้ผันแปรมั้ยเช่นถ้าทำจำนวนเคสจำนวนคนได้มากขึ้นจะได้เพิ่มขึ้นมั้ย
10: เพิ่มจ้ะ
2: อ๋อก็เพิ่มเนาะก็เพิ่มใช่มั้ยฮ
10: ะ
2: โอเคเนาะอ่ะสไลด์เนี่ยจะบอกว่าเราตั้งงบจากรายได้ที่พึ่งพาได้นะครับกันต้นทุนอาชีพก่อนนับเงินใช้อันนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างแล้วกันเดี๋ยวเอาของรางวัลให้โอเคกระเป๋านะครับโอเคเป็นเรื่องของอาชีพอันนี้ผมขอยกตัวอย่างเช่นบางคนที่ทำขนมขายแล้วกันผมยกตัวอย่างนะฮะบางทีอาชีพค้าขายประเภทอาหารหรือขนมอะไรเงี้ยฮะบางทีเราอาจจะขายได้ไม่เท่ากันทุกๆวันนะฮะเนาะวันไหนที่เราขายได้เยอะมันก็คงต้องเก็บแบ่งเก็บออมไว้เยอะนะฮะวันไหนที่เราได้น้อยด้วยโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนเนี่ยฤดูตั้งแต่มิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาเลยเนี่ย4เดือนบางทีเราก็ขายได้น้อยนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะต้องแบ่งเก็บเยอะหน่อยนะครับเดือนไหนได้เราได้น้อยก็พยายามปรับลดค่าใช้จ่ายหน่อยเพื่อให้เราพอไหวนะครับโอเคขอสไลด์ถัดไปครับพี่เปิ้ลโอเคอ่ะคราวนี้มันเป็นเรื่องของเงินฉุกเฉินเงินฉุกเฉินขออนุญาตอันนี้น้องอะไรเอ่ย
11: น้องฟิล์มค่ะ
2: น้องฟิล์มโอเคอย่าถือไมค์ไหนนะครับโอเคน้องฟิล์มน้องฟิล์มรู้ไหมว่าเงินฉุกเฉินคืออะไรบ้าง
11: ก็น่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลหรือเปล่าคะ
2: ค่ารักษาพยาบาลจริงๆก็อยู่ในนั้นนะมีอะไรอื่นอีกไหมครับ
11: แล้วก็นอกจากค่ารักษาพยาบาลก็จะเป็นอย่างค่าน้ำค่าไฟอะไรพวกนี้นะคะ
2: ค่าน้ำค่าไฟเดี๋ยวพี่พูดต่อเนาะค่าน้ำเดี๋ยวเอากระเป๋าให้น้องฟิล์มหน่อยก็ในเรื่องของเงินฉุกเฉินนะครับมันจะเป็นช่วงที่ชีวิตเราสะดุดลงเนาะบางทีเนี่ยเงินฉุกเฉินเราอาจจะเกิดจากที่เราต้องมาใช้เราอาจจะเกิดจากการเราที่เราตกงานนะครับไม่มีงานทำช่วงนึงหรือเราเจ็บป่วยกระดันหันไม่ได้ทำงานรายได้มันก็คงหายไปนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีเงินฉุกเฉินเลยมันก็คงลำบากนะครับเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อรายได้หยุดและมีเหตุจำเป็นต้องใช้กระทันหันนะครับเงินฉุกเฉินเนี่ยมันอาจจะเริ่มตั้งแต่มีสำรองไว้ 3-6 เดือนนะของรายจ่ายจำเป็นรวมผ่อนหนี้เช่นสมมุติว่าเดือนหนึ่งพี่มีรายจ่ายเรื่องค่าบ้านสักเดือนละ 6,000 มีค่าเดินทางสักเดือนละ 1,500 เดือนหนึ่งก็ 7,500 แล้วค่าอาหารผมว่าวันละ300น่าจะพอไหวนะพี่นะ 9,000 9,000 บวก 7,500 เป็น 16,500 แล้ว 16,500 เนี่ยถ้าพี่ต้องสำรองไว้6เดือนเพื่อความชัวร์16,500ถ้าต้องสำรองไว้6เดือนใครตอบผมได้เอ่ยว่าเราต้องสำรองเงินไว้เท่าไหร่ครับ16,500ถ้าต้องสำรองไว้6เดือน96,000ถูกไหมเอ่ย16,500คูณ6
12: เฮ้ยเดี๋ยวนะ
2: 16,500คูณ6
12: ใช่ๆ
2: เท่าไหร่นะ
12: 16,500ใช่ไหมฟังไป16,000
2: 9,900คำนวณพลาดนิดนึงร่วมเล่นครับโอเคนะ99,000ท้วนโอเคนะครับเดือนหนึ่งเราคงต้องมีสำรองไว้อย่างน้อยสัก6เดือนนะในความคิดของผมนะ3ถึง6จริงแต่ผมมองว่าการสำรองไว้6เดือนคือเรื่องจำเป็นนะครับเก็บให้ปลอดภัยแล้วก็ถอนใช้สะดวกนะส่วนใหญ่หลายๆท่านผมก็เชื่อว่าก็คงเป็นแอปพลิเคชันของธนาคารนะครับในการใช้จ่ายในการโอนเงินหรือใช้จ่ายอะไรต่างๆนะครับขอสไลด์ถัดไปครับโอเคเป้าหมายใหญ่เริ่มจากเงินก้อนเล็กเดือนแรกช่วงแรกก้าวแรกของเราเนี่ยมันเราอาจจะเริ่มจากเงินน้อยก่อนเดือนละพันนะครับออมเดือนละพันเป้าหมายเงินฉุกเฉินของเราสมมติเราตั้งไว้ที่6เดือน นะแล้วรายจ่ายสมมุติว่ารายจ่ายอย่างเมื่อกี้เนี่ยถ้าผมเอาตัวเลขกลมๆสมมุติว่าเดือนนึงเราต้องใช้จ่ายประมาณสักเดือนละ 20,000 แล้วกันเดือน 20,000 ตัวเลขกลมๆนะฮะเดือนแรกถ้าเราตั้งเป้าว่าเราต้องเก็บเดือนละ 1,000 20,000 ถ้าคูณ6เดือนได้เท่าไหร่เอ่ยใครยกมือครับ 120,000 นะ120,000 บาทเพราะฉะนั้นเราจะมีเป้าหมายเงินฉุกเฉินปลายทางสุดท้ายที่ 120,000 บาทถ้าเราบอกว่าเราอยากจะเก็บฉุกเฉินไว้สัก6เดือนนะเดือนละ 20,000 ก้าวแรกเดือนละ 1,000 ก้าวที่ต่อไปเดือนละ 5,000 แล้วก็สะสมไปเรื่อยๆในทุกๆเดือนจนกระทั่งสู่เป้าหมาย6เดือนที่ 120,000 นะครับเป้าหมายสำคัญคือเงินฉุกเฉินที่เราต้องมีไว้เอาสไลด์ต่อไปครับเดี๋ยวผมอันนี้เป็นคำถามที่อยากจะรู้เอ๊พี่ๆหลายคนแต่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะรู้นะผมพี่อะไรครับ
13: ครับผมท่านวิทยากรกระผมนายน้อยนารีครับจากมุกดาหารครับ
2: โอ้สุดยอดชัดเจนพี่น้อยนารี
13: ครับผม
2: โอเคพี่น้อยขออนุญาตเรียกสั้นๆพี่น้อยรู้จักเงินเฟ้อไหมเงินเฟ้อคือความหมายของมันจริงๆคือยังไง
13: ครับผมคือพวกใช้สุรุ่ยสุร่ายใช้สิ่งที่ไม่จำเป็นนะครับผม
2: อันนี้คือความเฟ้อของพี่ใช่ไหม
13: ไม่ใช่ของผมคือสิ่งที่เพื่อนบ้านเขาทำครับผมเพื่อนบ้านเขาทำ
2: โอเคขอบคุณครับที่ร่วมตอบคำถามกระเป๋ามีใครตอบคำถามไอ้ตอบคำตอบอื่นอีกไหมครับคำว่าเงินเฟ้อโอเคพี่อะไรเอ่ย
14: ชื่อนุ่มมาจากสระบุรีค่ะ
2: อ๋อโอเคพี่ชื่ออะไรนะฮะ
14: นุ่ม
2: นุ่มนะพี่นุ่มนุ่มนุ่มนุ่มมาโอเค
14: เงินเฟ้อก็แบบเหมือนกับว่าในช่วงแบบเศรษฐกิจไม่ดีแบบว่าค่าครองชีพค่าเงินสูงขึ้นแต่แบบรายได้เราเท่าเดิมอย่างนี้ค่ะ
2: โอเคตอบใกล้เคียงนะครับกระเป๋านะครับมีใครตอบได้อีกครับโอ้โหสุดยอดยกมือละสักครู่นะครับเดี๋ยวผมกำลังเดินไปหาพี่ผู้ชายชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรเอ่ย
15: ผมชื่อสุนทรครับ
2: พี่สุนทร
15: ครับเงินเฟ้อก็คือมูลค่าของเงินลดลงกับแต่ว่าค่าใช้จ่ายของเรามันเท่าเดิมเมื่อเอาไปแลกไปหารคูณกันสิ่งของที่เราแลกด้วยเงินที่มันเฟ้อขึ้นจะได้น้อยลงแต่ต้องจ่ายมากขึ้น
2: สุดยอดสุดยอดเอากระเป๋าไปด้วยพี่เอากระเป๋าขอผ่านเอาอะไรพี่ขอให้ท่านอื่นสุดยอดจริงๆเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดของเรื่องเงินเฟ้อก่อนเงินเฟ้อเนี่ยถ้าบอกว่าวันนี้เนี่ยทุกท่านเคยซื้อข้าวของใช้ต่อเดือนนะซื้ออาหารซื้อของใช้ส่วนตัวซื้ออะไรก็แล้วแต่ในแต่ละเดือนเนี่ยสมมติว่าในแต่ละเดือนเนี่ยณวันนี้พี่ใช้ในการซื้อข้าวซื้อของพวกนี้เดือนละ10,000 บาท 10,000 บาทผ่านไปอีก10ปีนะผ่านไปอีก10ปีเนี่ยสมมติฐานเงินเฟ้ออยู่ที่ปีละ 3% ขึ้นปีละ 3% นี่คือสถานการณ์จริงนะครับขึ้นปีละ 3% ในอีก10ปีข้างหน้าในอีก10ปีข้างหน้าเงิน 10,000 ที่พี่บอกว่าพี่ต้องซื้อข้าวของใช้ในเหมือนเดิมเนี่ยพี่ต้องใช้เงินกลายเป็น 13,439 บาทนะ 13,439 บาทใน10ปีข้างหน้าพี่ต้องใช้เงินจำนวนนี้ซื้อของในจำนวนที่เท่าเดิมผ่านไป20ปีจากวันนี้ผ่านไป20ปีบนเงินเฟ้อ 3% ไปเรื่อยๆนะจากเงิน 10,000 บาทนะจากเงิน 10,000 บาท20ปีข้างหน้าพี่ต้องใช้เงิน 18,061 บาทนะ18061เห็นไหมฮะจากเงิน 10,000 ในวันนี้อีก20ปีข้างหน้าบนสมมติฐานว่าเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นปีละ 3% นะพี่จะใช้เงินถึง 18,061 บาทในการซื้อของเท่าเดิมนะครับโอ้สุดยอดซื้อเงินหุ้นทิสโก้เดี๋ยวพี่มีหุ้นทิสโก้ที่นั้นยังไง
15: เคยซื้อไว้แต่ก่อนตอนที่มันขึ้น111บาทผมปล่อยออกครับ
2: โอ้โหสุดยอดพี่ซื้อต้นทุนเท่าไหร
15: ่ตอนนั้นได้ซื้อมา3ไม้มี95แล้วก็92กับ 91.5 นะครับ
2: โอ้เฉลี่ยอยู่90กว่าเอง90ต้นๆเลยปล่อยไปแล้ว100กว่าก
15: ับ111ว่าหน้ายั่วยวนเนาะ
2: โอ้โหสุดยอดพี่แม่เป็นนักลงทุนนะเนี่ยไม่ธรรมดานะครับท ปกติทิสโก้เราก็ค่อนข้างให้ผลตอบแทนในเรื่องของเงินปันผลนะครับที่สูงแล้วก็ทำให้รายย่อยเข้ามาซื้อหุ้นนะครับซื้อหุ้นธนาคารทิสโก้ค่อนข้างจะเยอะนะครับขอสไลด์ถัดไปครับสไลด์นี้เป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายเกษียณทีละขั้นนะครับอยากลดงานเมื่ออายุเท่าไหร่นะคำว่าอยากลดงานเมื่ออายุเท่าไหร่อาจจะพูดถึงเรื่องของพอเราอายุเยอะมากขึ้นนะฮะเราเคยทำงาน10ชั่วโมง8ชั่วโมงเราอาจจะอยากเหลือสัก6 7ชั่วโมงนะฮะลดลงไปเนาะเดี๋ยวถามขยะถามพี่อะไรเอ่ยพี่อะไรครับ
16: พัน
17: ใช
16: ่พี่เลยอ
17: ่ะ
16: จำเลย
2: พี่นี่ก่อนพี่อะไรเอ่ย
16: สุภาพค่ะ
2: พี่สุภาพตอนเกษียณนะพี่สุภาพอยากใช้เงินเดือนละเท่าไหร่ตั้งใจเกษียณ60มั้ยตอนนี้อายุเท่าไหร่ทั่วที
16: 60แล้วค่ะ
2: 60แล้ว พี่สุภาพทำประกอบอาชีพอะไรทั่วทีครับ
16: ขายลอตเตอรี่ค่ะ
2: ขายลอตเตอรี่อ๋อขายได้เรื่อยๆเนาะถ้างั้นวันนึงที่เกษียณเนี่ยพี่สุภาพอยากใช้เงินเดือนละเท่าไหร
16: ่เดือนนึงประมาณ
2: เอาแบบ
16: 12ค่ะ
2: 12พอมั้ยอย่าลืมนะเราต้องอยู่อีก20 30ปีจะอยู่ยืนหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยอ่ะ
16: แปลว่าจะไม่อยู่ยืนก็มีโรคประจําตัว
2: อ๋อโอเคอ่ะสมมุติว่าพี่สุภาพต้องอยู่อีก20ปีข้างหน้าเนาะพี่สุภาพบอก12ชั้นพอมั้ยคิดว่าพอมั้ย
16: พอ
2: ใช่มั้ยแล้วแต่คนนะฮะแล้วแต่การออกแบบชีวิตตัวเองอันนี้กระเป๋านะครับพี่ล่ะพี่อะไรเอ่ย
18: สมใจค่ะมาจากสงขลาค่ะ
2: โอ้พี่สมใจมาจากสงขลาเลย
18: ตอนนี้อายุ52ค่ะเปิดร้านนวดอยู่ที่ขนส่งหาดใหญ
2: ่โอ้ข้อมูลมาเต็มพี่สมใจถ้าวันหนึ่งพี่สมใจคิดว่าเราจะเกษียณ60ไหมหรือจะทำงานต่อ
18: ถ้าทำไหวก็ทำค่ะแต่หาลูกน้องเสริมเพราะตัวเองไม่ไหวแล้วเรื่องแรง
2: อ๋อถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้ทำกิจการตัวนี้แล้วพี่สมใจอยากมีเงินใช้เดือนละเท่าไหร่
18: เดือนละ10,000ก็พอค่ะเพราะว่าบ้านพี่อ่ะมันอยู่บ้านนอกค่าใช้จ่ายไม่เยอะถ้าไม่ต้องเช่าบ้านแต่ตอนนี้เช่าเดือนละ 4,000
2: อ๋ออ่ะแต่ละคนก็จะมีโจทย์คนละแบบนะโอเค10,000พอค่าอาหารค่าอะไรพอ
18: ค่ะเพราะว่าส่วนมากข้าวสารเขาก็ทำนาเองแล้วก
2: ็
18: ผักหญ้าตามริมรั้วก็หาได้ปลาในหนองในบึงเขาก็ขายกันไม่แพงนี่คะ
2: เอ๊ะสงขาก็ต้นทุนชีวิตไม่แพงนะพี่เน
18: า
2: ะ
18: ถ้าบ้านนอกไม่แพงค่ะที่ใหญ่อยู่ในเมือง
2: ส่วนใหญ่แพงที่หาดใหญ
18: ่ค่ะ
2: ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายจะแพงที่หาดใหญ่
18: ใช่ค่ะเพราะว่า

0: มันก็แล้วแต่นะครับว่าชีวิตแต่ละคนมีสิ่งแวดล้อมยังไงมีโอกาสมีอุปสรรคยังไงบ้างในการใช้ชีวิตหลังเกษียณนะครับต่อไปในแต่ละเดือนเนี่ยมันคงต้องเรื่องของการเผื่อของเรื่องเงินเฟ้อในอนาคตไว้ด้วยในอนาคตอย่างพี่สมใจพูดก็อาบอกฉันใช้เดือนละ10,000ฉันพอแต่บางทีค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าอาหารมันอาจจะเพิ่มขึ้นได้นะครับเราก็ต้องเผื่อกรณีของเงินเฟ้อไว้หน่อยนะครับหากรายได้หลังเกษียณที่ตรวจสอบแล้วรายได้หลังเกษียณที่ตรวจสอบแล้วเอ๊ะพอมีใครตอบผมได้บ้างอ้าวชื่ออะไรครับชื่ออะไรเอ่ยเออกลัวไม้หรือเปล่าก
1: ลัวไม้
0: เอากลัวไม้อ่ะน้องล่ะเอาเหรอไม่เหมือนกันอ่ะโอเคท่านใดดีอ่ะพี่ละกันพี่อ่ะโอเคพี่ว่ารายได้หลังเกษียณน่ะที่ตรวจสอบแล้วพี่คิดว่ามาจากอะไรบ้างรายได้หลังเกษียณคือเราเช่นความหมายของผมนะสมมติว่าเราจะมีรายได้หลังเกษียณเดือนละ 20,000 เราอาจจะยังมีรายได้หลังเกษียณอื่นๆที่เรามีอยู่แล้วอ่ะที่เราได้อยู่แล้วอ่ะเช่น
2: เงินบำนาญประกันสังคม
0: ถูกต้องเงินบำนาญนะใครอยู่มาตรา33นะครับเราจะมีบำนาญจากประกันสังคมมี Provident Fund ด้วยเงิน
2: อยู่กับทิสโก้ด้วยฮะ
0: อยู่โอ้ทิสโก้บริหารด้วยโอ้ขอบคุณครับโอ้สุดยอดจริงๆทิสโก้บริหาร
1: ส
0: ุ
1: ดท้ายที่เป็นสิทธิ์เท่าของเงินเดือนไว้ตั้งตัวค่ะ
0: โอเคกระเป๋าด้วยครับโอ้สุดยอดจริงๆครับผม
3: สวัสดีครับขออนุญาตมั่วหน่อยครับ
0: ครับผม
3: กอชครับ
0: กอชนะพี่นะ
3: ครับไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะฮะ
0: ถูกกอชก็ใช่กอชแต่กอชจะเป็นเรื่องของพอครบ60ใช่ไหมพี่ก็จะมีเงินไอ้นี่ให้แต่ในส่วนของกองทุนโทษทีก็จะมีอีก2แหล่งนะพี่นะก็จะมีปกติโทษนะครับพี่ได้รับเดี๋ยวจะมีเรื่องของเงินชราภาพจากหน่วยงานอบต.พวกอะไรที่เราจะเขาจ่ายให้ด้วยถูกไหมพี่ถ้าเราอายุ60นะ60เราก็จะได้อีกเดือนละ600 70เราก็ได้เดือนละ700 80ก็ได้800 90ก็ได้900นะก็จะได้เงินจากตรงนั้นอีกนะครับเอ๊ะจะมีเงินกองทุนสำหรับพวกพี่ที่ได้เดือนละ800ด้วยใช่ไหม
4: ใช
0: ่ปกติจะได้ถ้า60แล้วก็มีเงินทุนจากกองทุนของเขาเรียกโทษนะครับเรียกกองทุนจากผู้พิการใช่ไหม
4: เบี้ยพิการ
0: ได้800แล้วก็จะมีถ้าอายุมากขึ้น60ก็จะได้เงินจากเงินผู้สูงอายุเนาะนะครับถ้าใครอยู่มาตรา33นะมาตรา33ก็คือคนที่ทำงานในระบบนะมีประกันสังคมให้นะครับมีประกันสังคมที่เป็นบำนาญ นะครับมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับมาสุดยอดเลยนะครับแล้วก็พอเรารู้ว่าเดือนนึงเนี่ยเราอยากใช้สัก 20,000 เราบอกว่าเราได้เงินจากกองทุนประกันสังคมที่เป็นบำนาญ นะครับมีเงินจากกองทุนผู้พิการแล้วก็มีเงินจากบำเหน็จกองทุนจากเงินชราภาพนะมันก็จะขาดอีกบางส่วนที่เราจะอาจจะต้องเก็บออมไว้เพิ่มเอามาใช้ตอนเกษียณนะครับขอสไลด์ถัดไปครับโอเคถ้าเริ่มตัวอย่างถ้าเราเริ่มวางแผนต่ออายุ50ปีนะครับแล้วคิดว่าจะเกษียณอายุสัก60ปีเรามีเวลาเตรียมพร้อมอยู่10ปีค่าใช้จ่ายในวันนี้ 10,000 บาทนะฮะปีแรกที่เราเกษียณนะประมาณ 13,439 พูดง่ายๆว่าถ้าตอนนี้เราอายุ50ปีวันนี้เรามีค่าใช้จ่ายต่อเดือนละ 10,000 บาทอีก10ปีข้างหน้าตอนที่เราเกษียณอายุ60เราจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เราต้องเตรียมใช้ต่อเดือน 13,439 บาทนะฮะเพราะฉะนั้นกรณีที่เรามีเงินจากกองทุนต่างๆเมื่อกี้ที่ผมบอกพูดไปแล้วนะฮะถ้าเรามีเงินจากตรงนั้นสัก 4,000 บาทแล้วในทุกเดือนที่เขาจ่ายให้เราก็ยังขาดต่อเดือนอยู่ 9,439 เราก็ต้องเอาเงินตัวนี้แหละถ้าเราอยากรู้ว่าเราอยากอยู่สัก20ปี80แล้วเอายอดนี้คูณ20ปีคูณ20เข้าไปมันก็จะเป็นเงินสำหรับที่เราจะเตรียมไว้ใช้หลังเราเกษียณในทุกเดือนนะครับ

0: อ่ะขอสไลด์ถัดไปครับอันนี้เป็นเรื่องของเงินต้นผลตอบแทนแล้วก็เวลานะครับเงินต้นที่เราค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะผลตอบแทนเนี่ยมันจะต่อยอดแต่มันก็มีความเสี่ยงในที่นี้ท่านใดเคยซื้อพวกกองทุนรวมบ้างเอ่ยมีใครเคยซื้อไหมครับกองทุนรวมโอเคพี่ข้างหน้าเนาะกองทุนรวมก็จะมีเรื่องของความเสี่ยงนะครับที่เอาเราเอาเงินไปลงทุนนะครับพวกกองทุนแต่มันก็ได้ผลตอบแทนเนาะมันก็มีการลงทุนหลายแบบนะครับที่การลงทุนแต่ละแบบก็เหมาะกับความรู้ของแต่ละคนด้วยนะครับว่าเรามีความรู้ในการลงทุนมากน้อยแค่ไหนนะครับเวลานะบางคนที่เริ่มลงทุนตั้งแต่อายุน้อยๆเช่นเริ่มซื้อกองทุนตั้งแต่อายุ20ปีนะครับผ่านไปเรื่อยๆเราลงทุนในกองที่เราดูแล้วมั่นคงหรือเราลงดูแล้วในกองที่มันมีโอกาสทิศทางของการเติบโตของธุรกิจที่ดีเนี่ยผ่านไประยะเวลาหนึ่ง10ปี20ปีเงินกองทุนมันก็จะเพิ่มมูลค่ามากขึ้นถ้าเราลงกองทุนที่มีศักยภาพที่มีการลงทุนที่อยู่ในธุรกิจที่มีการเติบโตได้ดีนะครับก็ลงทุนในทุกๆครั้งเนี่ยถ้าเราลงไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีขึ้นมีลงบ้างตามสภาวะของธุรกิจตามภาวะของเศรษฐกิจในระยะยาวถ้าเราลงทุนได้ถูกมันมูลค่าของมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขอสไลด์ถัดไปครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับที่พูดมาว่าเงินออมเดือนละหมื่นนะฮะออมเงินเดือนละหมื่นโทษทีออมเงินเดือนละพันนะ10ปีเงินเท่ากับ 1,200 นะครับแต่ว่า 1,200 เนี่ยเราต้องเตรียมไว้ใช้10ปีเนี่ยบวกเงินเฟ้อเข้าไปเนี่ยคือ 139,741 บาทนะครับแต่ถ้าเราออมเงินเดือนละพันในระยะเวลา20ปีนะก็เท่ากับเงิน 2,400 แต่เงิน 2,400 เนี่ยอีก20ปีข้างหน้าเราต้องมีมูลค่าให้ได้ถึง 328,302 บาทพูดง่ายว่าเงิน 2,400 ตอนเนี้ยอีก20ปีข้างหน้ามันซื้ออะไรไม่ได้ถ้าอยากได้เท่าเดิมต้องมีเงินมากขึ้นเป็น 328,000 นะ30ปีใส่เงินออมเดือนละ 1,000 30ปีเท่ากับ 360,000 แต่เราต้องหาผลตอบแทนให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมพูดง่ายว่าอีก30ปีเนี่ยถ้าเราอยากใช้ชีวิตเหมือนเดิมในเงินเท่ากับ 360,000 ในวันนี้เราต้องมีเงินเตรียมตัวไว้ที่ 580,000 โดยประมาณ 528,000 นะครับผลสมมติฐานผลตอบแทนที่ 3% ต่อปีนะขออนุญาตถัดไปเอ่ยเริ่มช้าก็เริ่มก้าวที่ทำไหวนะครับบางคนเริ่มออมจากจำนวนที่ไม่กระทบค่าใช้จ่ายจำเป็นมากนะครับค่อยๆเพิ่มเงินออมเมื่อมีรายได้เพิ่มนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นพอค่าใช้จ่ายเพิ่มโทษทีพอรายได้เพิ่มส่วนใหญ่ถ้ารายได้เพิ่มพี่อะไรเอ่ย
1: จารินครับ
0: พี่นรินทร์
1: จาริน
0: เนาะพี่จารินทร์คนส่วนใหญ่ถ้ารายได้เพิ่มส่วนใหญ่จะใช้จ่ายเพิ่มไหม
1: ก็ดูว่าสวัสดีครับจารินทร์สุขใสจากสงขลาก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราได้มาเพิ่มแล้วถ้าเราเอาไปจ่ายเพิ่มมันเราต้องดูว่าที่เราจะเอาไปใช้เพิ่มมันเพิ่มตรงนั้นอ่ะมันถ้าเราไปใช้แล้วมันทำให้กระทบไปเราเดือดร้อนหรือว่าเราจะมีความจำเป็นต้องใช้ไหมถ้าไม่มีความจำเป็นก็จะออมมากกว่าจ่ายครับ
0: โอเคขอบคุณครับนะไอ้ตรงนี้เนี่ยคงเป็นเรื่องของว่าถ้าสมมุติว่าเดือนนึงนะฮะผมยกตัวอย่างแล้วกันกรณีคนที่เขาขายอาหารตามสั่งเช่นวันนี้ฉันขายได้ 1,000 บาทนะ 1,000 บาทเนี่ยโดยปกติแล้วกำไรอาจจะอยู่ประมาณสัก 40% อันนี้ตั้งต้นทุนที่มันสูงหน่อย60นะ1,000 บาทเนี่ยเราอาจจะเก็บทั่วทีเราอาจจะมีกำไรอยู่จริงๆแค่ 40% อาจจะมีกำไรอยู่แค่400นะฮะ400พูดง่ายว่าเราอาจจะต้องหักเป็นออมเช่นสมมติหักออม40บาทเราก็ต้องหักออมไว้160นะในวันข้างหน้าถ้ามีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,500 บาทในวันนั้นเราก็หักออมเพิ่มขึ้นนะครับเพราะวันหนึ่งถ้าเราขายไม่ดีเช่นหน้าฝนนะหน้าฝนเราอาจจะขายเหลือแค่วันละ700 600อย่างเงี้ยนะฮะรายได้มันก็ลดลงเนาะก ำไรที่ได้จากการขายมันก็ต้องลดลงตามด้วยเพราะฉะนั้นวันไหนที่เราขายได้ดีเราก็ต้องเอาไปเก็บชดเชยเอาไว้ในวันที่เราขายไม่ดีนะครับนะขอสไลด์ถัดไปครับโอเคทำให้การออมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับทำให้การออมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใครตอบคำถามตรงนี้ได้บ้างเอ่ยว่าการทำให้การออมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคืออะไรยังไงขอข้างหลังโอเคสักครู่นะครับเดี๋ยวสาวสวยเดินใหม่พี่อะไรครับ
2: ครับสวัสดีครับผมชื่อขวัญเสาสูงครับ
0: พี่ขวัญมาจากจังหวัด
2: มาจากจังหวัดกรุงเทพครับ
0: อ๋อมาจากกรุงเทพเลยเมืองหลวงเลย
2: ครับก็ที่ถามเมื่อกี้คำถามว่าอะไรนะครับพอดีลืม
0: ทำให้การออมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพี่คิดว่าความหมายนี่คืออะไร
2: คือความหมายก็คือเหมือนเราสร้างนิสัยให้รู้จักการออมให้รู้จักว่าคือให้เรารู้จักเก็บรู้จักใช
0: ้สุดยอดสุดยอดขอบคุณสำหรับคำตอบครับมีท่านใดจะตอบได้เพิ่มไหมครับโอเคข้างหน้าที่อะไรครับ
3: สวัสดีค่ะรสิดาบาสอค่ะการออมเป็นนิสัยค่ะ
0: ออมเป็นนิสัยเน
3: า
0: ะ
3: อย่างสม่ำเสมอค่ะ
0: อย่างสม่ำเสมอขอละของรางวัลหน่อยขอบคุณครับนะขอบคุณครับพี่ข้างพี่ผู้หญิงก่อนอ่ะสักครู่นะครับชายสักครู่นะแป๊บหนึ่งครับ
4: โดยสร้างวินัยโดยการ DCA ทุกเดือนนะคะ
0: สุดยอดโอ้โหใช้คำว่า DCA
4: ตัดผ่านจากบัญชีเลยค่ะ
0: ตัดผ่านจากบัญชีทำอยู่แล้วไหมฮะนะโอเคพี่ผู้ชายล่ะครับ
5: ครับผมการออมให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตก็คิดไม่ต้องเยอะครับเช่นวันนี้เรากินข้าวกินน้ำเนาะถ้าเราออมเหมือนกับเรากินข้าวกินน้ำมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอันนี้คือความหมายแบบไม่ชัดเจนนะ
0: สุดยอดพี่
5: ถ้าจะออมอย่างเงี้ยครับคือเรานึกถึงสมมติว่าวันนี้หิวข้าวถ้าเรานึกถึงว่าเราจะออมเหมือนกับที่เราหิวข้าวหิวน้ำเงี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผลที่จะได้กลับมานะครับเรากินข้าวกินน้ำเราได้พลังใช่ไหมถ้าเราออมให้เป็นนิสัยเหมือนกันสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือเงินทุนที่เราจะสำรองไว้ในอนาคตที่ต้องได้ใช้ครับขอบคุณมากครับผม
0: สุดยอดครับคำถามไอ้คำตอบโทษทีสุดยอดเขาผ่านพี่ครับเขาผ่านตลอดนะครับทำให้มันเป็นนิสัยทำให้เป็นความเดี๋ยวพี่ข้างหลังมีคำมีท่านจะตอบสักครู่นะครับพี่อะไรครับ
6: ผมสมโชครักษารัตน์ครับสุราษฎร์ธานีครับ
0: ครับผม
6: ขออนุญาตยืนนะครับ
0: ได้เลยครับพี
6: ่นั่งพูดไม่ค่อยโอเคการออมหมายถึงการรู้จักกินรู้จักใช้รู้จักจ่ายแบบมัธยัสถ์นะครับมีสลึงพึงประจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ม
0: ี
6: น้อยจ่ายน้อยค่อยบรรจง
0: สุดยอด
6: อย่าจ่ายลงให้มากแก่ยากนาน
0: โอ้โห
6: สะสมรายวันนะครับเจอใบ50แล้วเก็บไว้เจอเหรียญ10เก็บไว้พอได้สักพอประมาณก็เอาไปใส่ไว้ที่สลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ก็ได้ครับ
0: okay.
6: ส่วนน
0: ึ
6: งเราจะมีเขาจะมีการตอบแทนนะครับซึ่งเช่นเขาจะแจ้งมาในไลน์ครับว่าคุณถูกสลากงวดนี้เมื่อวันที่16เนี่ยเมื่อวานนะครับ ผมก็ถูกไปครับ
0: okay.
6: แล้วก็ในเมื่อกรณีที่หมดอายุแล้วนะครับดอกเบี้ยเรายังได้อีกนะครับ
0: อ
6: ย่างน้อยก็ 0.03
0: โอ้โห
6: ที่ผมทำมานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ผมคิดว่าผมมีวินัยนะครับแต่ละวันแต่ละเดือนเราต้องมีการสะสมนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คืออยากให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะครับจิตใจดีสุขภาพจิตดีแล้วตามมาก็คือร่างกายเราจะสุขภาพของเราแข็งแรงดีครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับโอ้โหสุดยอดในคำตอบเลยขอบคุณครับขอบคุณครับคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับนะฮะทำให้ออมเป็นนิสัยจริงๆนะครับรู้จักใช้รู้จักจ่ายแล้วก็แบ่งส่วนในการเก็บนะครับแบ่งส่วนในการเก็บนะ เลือกวิธีที่เหมาะกับตนเองนะครับนะเรื่องวิธีที่เหมาะกับตัวเองด้วยแล้วก็ทบทวนแผนในทุกๆเดือนนะครับทบทวนแผนในทุกเดือนนะสร้างผมอย่างนี้ละกันคือผมแชร์ประสบการณ์ที่ผมเห็นหลายๆคนทำก็คือถ้าเมื่อไรที่เราสามารถเก็บออมได้มากกว่า6เดือนขึ้นไปมันจะกลายเป็นนิสัยของเราแล้วนะครับ6เดือนขึ้นไปครับตอบใช่ไหมครับอ๋อโอเคนึกว่าจะยืนขึ้นมาตอบให้ผมขอสไลด์ถัดไปครับผม10อาชีพเสริมหลังเกษียณนะ10อาชีพเสริมหลังเกษียณเลือกจากทักษะที่มีนะครับและความสะดวกของตัวเองสุขภาพด้วยนะฮะหมายถึงว่าตอนที่เราเกษียณแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เกษียณ60เนาะอาจจะมีความสามารถที่เรายังทำต่อได้เพราะสุขภาพเรายังดีอยู่เรายังสามารถหารายได้ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องเลือกทักษะที่เราเก่งแล้วก็บนสุขภาพที่เรายังดีอยู่ด้วยแล้วก็ความสะดวกของตัวเองพี่มีใครตอบให้ผมได้ไหมข้อนี้ครับว่าโอ้สุดยอดเลยพี่ข้างหลังสักครู่ครับผมเปิดหมวกนี่สุดยอดเหมือนกันพี่สักครู่พี่อะไรครับ
7: สวัสดีครับผมพี่พัฒน์ครับผม
0: พี่พัฒน์นะครับ
7: ครับเลย60นะครับผมถ้าผมยังทำอาชีพนวดได้ผมก็จะทำอาชีพนวดไปอีกจนกว่าบางคนทำได้ถึง 7-80 ปีนวดเลยแหละครับผม
0: อ๋อสถิติมีไหมพี่ว่าเขาทำอายุเยอะๆขนาดไหนได้ขนาดไหนพี
7: ่เอาถ้าเราอยากแข็งแรงนะครับตอนเช้าให้เราออกกำลังกายด้วยอะไรด้วยมันต้องไอ้มันต้องกายวิภาคด้วยแล้วอะไรด้วยแล้วเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับผม
0: อ๋อเตรียมความพร้อมของร่างกายตัวเองด้วยนะพี่เน
7: า
0: ะ
7: ใช่ครับ อย่างน้อยก็กินอาหารที่ถูกต้องด้วยนะครับผมแล้วเราก็สามารถจะประกอบอาชีพนี้ได้แล้วก็เงินเราก็จะไม่ได้ร่อยหล่อลงครับผม
0: เราอาจจะไม่ต้องใช้เงินตอนอายุ60ที่เราเก็บมาก็ได้นะพี่
7: ใช่ครับ
0: เราอาจจะหาต่อได้
7: ใช่ครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็เราคงมีหลายอาชีพนะครับแล้วก็เราก็ไม่จำเป็นในส่วนตัวผมก็มองว่าเราคงไม่จำเป็นว่าเราต้องอายุ60แล้วเราต้องเกษียณนะครับแต่หลายๆท่านสุขภาพไม่ได้อย่างเงี้ยบางทีก็กล่าวว่า60ก็คงเกษียณแล้วหรืองานที่มีความเครียดเยอะๆบางคนก็มองว่า60ก็คงพอมีชีวิตหลังเกษียณอีกทีนึงสักครู่ครับพี่วันนี้ขอบคุณที่แชร์ทั้งความรู้แชร์ทั้งประสบการณ์นะครับพี่สวัสดีครับพี่อะไรนะผมลืมชื
8: ่อผมโจ
0: พี่จงโอเค
8: อาชีพปีนี้ผม63แล้วนะครับผมปลดปล่อยจากพนักงานการทำงานมาได้สักเกือบ10ปีอาชีพเสริม
0: แต่ก่อนพี่จงทำอาชีพ
8: เมื่อก่อนนี้ผมทำธุรกิจต่างประเทศ
0: เ
8: ป็นมะคุเทศเป็นทำร้านอาหารไทยในต่างประเทศ
0: อ๋อครับ
8: ทำธุรกิจบันเทิงนะครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับสื่อสารพอผมเกษียณเนี่ยสกิลที่ผมมีเนี่ยที่คิดขึ้นมาได้ก็คือสมัยหนุ่มๆล่ะเราเคยซื้อประกันวินาศภัยไว้ใช้กับตัวเราเอง
0: ประกันวินาศภัยโอเคครับ
8: จนทุกวันนี้ผมกลับมาจับอาชีพนี้เป็นอาชีพเสริม
0: อ๋อพี่มีบัตรใบอนุญาต
8: ใช่
0: ในหน้าเน
8: า
0: ะ
8: ประกันวินาศภัย
0: ครับ
8: นะครับก็ตัวนี้สามารถสร้างพาสซีฟได้พอสมควร
0: โอเค
8: นะครับแล้วก็อีกตัวก็คือสิ่งที่เราทำมาทั้งหลายแหล่สะสมขึ้นมาใช้เป็นอาวุธของเราเป็นตอนนี้ผมเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้กับสารประกอบการท่องเที่ยวหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทเป็นโรงแรมนะฮะ
0: โซนภาคไหนพี่ทั่วที
8: มีกาญจนบุรีมีพิษณุโลกมีเชียงใหม่ครับ
0: อ๋อโซนทางนู้นโอเคจังหวัดท่องเที่ยวทั้งนั้นเลย
8: แล้วก็มีสงขลาด้วย
0: อ๋อ
8: นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราทำแล้วไม่ต้องหนักมากก็เราเอาเงินออมเนี่ยไปซื้ออสังหาริมทรัพย
0: ์
8: เพื่อว่าให้ตัวมันผ่อนตัวมันเอง
0: ครับ
8: วันหนึ่งเราจะหลุดพ้นจากพันธนาการแล้วสิ่งเหล่านั้นนะครับมันจะสร้างเป็น พัสสิทธิ์ให้เราไปตลอดไปครับขอบคุณครับ
0: โอ้ขอบคุณครับโอ้คำตอบที่สุดยอดมากนะครับบางท่านนะอย่างพี่ก็มีใบอนุญาตนะใบอนุญาตในหน้ามีทั้งวินาศภัยและในหน้าประกันชีวิตด้วยไหมพี่หรือวินาศอย่างเดียวโอเคเป็นวินาศภัยอย่างเดียววินาศภัยก็เกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ประกันอัคคีภัยประกันประกันโรงงานประกันภัยทางทะเลอะไรเงี้ยนะฮะนะครับก็ใช้ความรู้ที่สกิลที่เรามีนะพี่เนาะใช้ความรู้ที่เรามีในการเป็นที่ปรึกษานะครับที่ปรึกษาก็มีรายได้ตรงนั้นใครตอบข้อนี้ได้อีกว่าโอ้ครั้งหน้าสุดยอดสักครู่ครับพี่ไม่ได้ลุกไปฉี่ใช่ไหมพี่ยกมือคำตอบผมใช่ไหมสุดโอเคผมเข้าใจผิด พี่อะไรครับ
9: ชื่อจอยค่ะ
0: พี่จอย
9: ค่ะอาชีพที่เกษียณแล้วก็ยังทำได้อยู่ก็คือการดูไพ่ยิปซีค
0: ่
9: ะ
0: อ๋อ
9: การดูดวงอย่างเงี้ยค่ะหนูถนัดการดูไพ่ยิปซีเพราะว่าต่อให้เราอายุมากแค่ไหนเราก็สามารถทำได้
0: อ๋อ
9: ประมาณนี
0: ้โอเคพี่วันหนึ่งดูได้เยอะไหมหมายถึงกี่ท่านกี่ท่าน
9: ก็จะมีลูกค้าประจำอยู่ประมาณ 2-3 ท่านค่ะ
0: ดูที่บ้านหรือว่าดูที่ตลาด
9: ดูที่บ้านค่ะ
0: ดูที่บ้านเขามาหาที่บ้านเลย
9: ก็มีมาหาที่บ้านบ้างแล้วก็โทรมาดูบ้าง
0: อยู่จังหวัดไหนครับ
9: อยู่ปทุมค่ะ
0: ปทุมน้องผมหลายคนชอบมากเลยแนวนี้ชอบดูเหลือเกิน
9: ก็คือเป็นไพ่อักษรเบลค่ะเขียนเบลไว้แล้วก็เราก็อ่านความหมายตามที่ไพ่บอกได้เลยอย่าแซวจะโดน
0: ไม่รู้ได้ว่าใครแซวโอเคครับขอบคุณครับมีใครอยากตอบข้อเรื่องของอาชีพโอ้ข้างหลังสักครู่ครับแม่สองท่านเลยขอบคุณครับพี่อะไรเอ่ยโทษครับ
10: ชื่อตู่ครับ
0: พี่ตู
10: ่ชื่อตู่ครับตู่ครับ
0: ตู่โอเคนึกว่าบิ๊กตู่มา
10: จริงๆอาชีพหลังเกษียณของผมเนี่ยผมว่ามันเป้าหมายมันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ
0: ครับผม
10: แต่ถ้าเกษียณจริงๆเนี่ยผมก็อยากจะพักผ่อนและอาชีพของผมมันก็ต้องน่าจะควบคู่ไปกับการพักผ่อนด้วย
0: โอ้โหสุดยอดดีไซน์ได้เยี่ยมม
10: ากทีนี้ปัจจุบันนี้ผมเป็นครูเนาะผมเป็นข้าราชการครูหลังเกษียณแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าความรู้เดิมที่ทำมานี่แหละนะครับก็คิดว่าน่าจะสอนอยู่กับบ้านเพราะว่าผมว่าในอนาคตน่าจะมีลูกหลานที่คือคนเนี่ยจะอยู่ในสังคมที่ไม่ค่อยมีเวลาเขาน่าจะเอาลูกหลานเนี่ยมาฝากเราได
0: ้หลายคนอยากรู้ว่าพี่สอนอะไร
10: ผมปัจจุบันสอนวิชาสังคมศึกษาครับ
0: แล้
10: วก็สอนดนตรีสอน
0: สังคมกับสอนดนตรี
10: ใช่ครับ
0: อยู่จังหวัดไหนครับพี
10: ่อยู่โคราชครับ
0: อ๋ออยู่โคราชโอ้อำเภอต่างอำเภอหรือในเมืองครับ
10: อำเภอโชคชัยครับ
0: อ๋ออยู่อำเภอโชคชัยอ๋อเป็นข้าราชการครูนะคราวนี้แล้วทักษะที่คิดว่าจะสอนน่าจะเป็นเรื่องของดนตรีมากกว่าไหมฮะ
10: ใช่ครับก็น่าจะเป็นเรื่องของดนตรีแล้วก็อาจจะเป็นติวเตอร์ในวิชาที่เกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษาถ้าคิดว่าถ้าเขาเอาลูกเขามาให้สอนให้หรือติวให้เวลาที่จะสอบอะไ
0: ร
10: ก็น่าจะทำได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมเห็นด้วยกับพี่เขาเมื่อตะกี้นะครับที่บอกว่าอาชีพหนึ่งที่เราทำได้แล้วเราไม่เหนื่อยก็คืออสังหาริมทรัพย์นี่แหละคือเอาเงินเก่าที่เรามีเนี่ยมาต่อยอดครับ
0: โอ้โหสุดยอดสุดยอดครับขอของรางวัลหน่อยนะฮะนะเป็นอาชีพที่มันคงต้องเป็นอาชีพที่เราชอบด้วยเนาะบางทีสิ่งที่เราชอบถ้าเราไม่ได้ทำมันก็อาจจะขัดกันบ้างเมื่อกี้พี่คนไหนท่านหนึ่งครับเมื่อกี้ยกมือข้างหลังเดี๋ยวสักครู่นะครับทางแวะทางนี้ก่อนโอเคครับพี่อะไรเอ่ย
11: ครับผมสมศักดิ์สวรรค์งานนะครับจากเชียงราย
0: ครับพี่สมศักดิ์เนาะครับ
11: อาชีพที่ว่าปลดเกษียณก็คืออาชีพเลี้ยงสัตว์ครับก็อย่างเช่นไอ้ไก่ไข่ครับ
0: อ๋อปกติพี่เลี้ยงอยู่แล้วไหม
11: ก็เลี้ยงแบบพื้นๆครับก็เราไม่ต้องใช้ไอ้กรงอะไรมากมายก็พื้นเราก็เป็นพื้นธรรมดานี่นะครับแต่เอาเราใช้ไอ้ใช้ลำข้าวครับใช้ไอ
0: ้
11: เปลือกข้าวที่เราสีแล้วได้เอา
0: จากโรงสีต่างต่ำอำเภอบ้านเราอย่างนี้ใช่ไหมพี่
11: ครับเรามาปูพื้นได
0: ้
11: เราก็เลี้ยงไก่รวมอยู่ตรงนั้น เวลามันไข่เรามันก็หลดอยู่แถวนั้นนะครับ
0: ทุกวันนี้พี่มีอาชีพหลักต่างหากไหมหรือว่าเลี้ยงไก่
11: มีครับ
0: อ๋อทำอะไรพี่โทษทีครับ
11: ผมมีทั้งนวดแล้วก็ทำไม้กวาดครับ
0: อ๋อที่อยู่ที่
11: เชียงรายครับ
0: เชียงรายพี่มาจากเชียงราย
11: ครับ
0: อ๋อคือทำอาชีพที่เป็นไม้กวาดเป็นไอ้นี้อยู่แล้ว
11: ไม้กวาดไอ้
0: ทาง
11: ไอ้ดาพัตติครับไม้กวาดดอกหญ้า
0: อ๋อมาจากไม้กวาดดอกหญ้านี่แหละ
11: ครับ
0: อ๋อแล้วก็เลี้ยงไก่เป็นอาชีพเสริมอยู่แล้วด้วยไหมฮะ
11: ก็เสริมหลายๆอย่างครับก็ผมอาชีพหลักก็คือนวด2ก็คือไม้กวาด3เลี้ยงไก
0: ่อ๋อก็คือทำอยู่เชียงรายทั้งหมดเลย
11: ครับ
0: โอเคขอของรางวัลหน่อยจ้าหมดยังโอเคอยู่ข้างหลังขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับโอ้ยกมือรอเลยสักครู่นะครับโอเคครับพี่อะไรเอ่ย
12: ผมชื่อนพพรบุญสมรครับ
0: ครับ
12: ก็กเกษียณผมก็อยากมีคนดูแลครับ
0: ผมอยากคุยเอ๊ะเดี๋ยวความหมายนี้ต้องขยายหน่อยนะหมายถึงยังไงพี่อยากมีคนดูแลหมายถึงยังไง
12: หมายถึงว่าแบบว่า อยากมีคนดูแลก็หมายถึงว่าดูแลแทนพ่อแม่ครับ
0: อ๋อ
12: ครับ
0: ปกติพี่ทำอาชีพอะไรทุกวันนี
12: ้ร้องเพลงเปิดหมวกครับ
0: อ๋อที่ไหนพี่ที่ไหน
12: เซเว่นบางพีครับ
0: อ๋ออยู่บางพีสมุทรปราการ
12: ครับเคหะครับ
0: เคหะบางพีสมุทรปราการเนาะพี่เนาะ
12: ครับ
0: แต่เป็นเซเว่นแถวเคหะนั่นแหละใช
12: ่
0: ไหม
12: ใช่ใช่ครับใช่คร
0: ับอ๋อเล่นเป็นวงหรือเล่นเดี่ยวพี
12: ่เป็นคาราโอเกะครับ
0: คาราโอเกะ
12: ครับเป็นพวกแฟลตไดร์แผ่นซีดีอะไรพวกเนี้ยครับ
0: อ๋อแล้วเรามีสถานประกอบการไหมพี่หมายถึงว่าเรามีร้านไหมหรือว่า
12: ไม่มีครับเป็น
0: เปิดหมวกข้างหน้าเลย
12: เป็นแบบอิสระ
0: เลย
12: ครับคู่กับน้องพรเนี่ยครับ
0: อ๋อแสดงว่าชีวิตก็ได้มีรายได้ทุกวันนะพี่เนาะไม่ได้เป็นเดือน
12: ครับผม
0: อืมดีไหมพี่แถวบางพี
12: ดีครับบางก็มีคนใจดีซื้อน้ำซื้ออะไรให้กินครับ
0: อ๋อแล้วแบบนี้อ้าวกลับมาที่คำตอบพี่หน่อยอยากมีคนดูแลคือยังไงนะ
12: อยากมีคนดูแลคือยังไงนะครับก็คือแบบอยากมีคนดูแลแทนพ่อกับแม่เนี่ยครับ
0: ตาม
12: อย่างพ่อแม่ล้มหายตายจากเนี่ยครับ
0: อ๋อ
12: เวลาเราแก่ชราปานะครับ
0: โอเคขอบคุณครับ
12: ครับ
0: ครับขอบคุณครับโอ้มีท่านต่อไปยกมือรอเลยเดี๋ยวนะครับครับผมนี่ครับ
13: ค่ะก็
0: ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรเอ่ย
13: ค่ะสุมาลีลิมานินะคะมาจากนราธิวาสค่ะ
0: โอเคพี่ทำประกอบอาชีพอะไรครับ
13: ตอนนี้ก็อาชีพค้าขายค่ะขายของนิดๆหน่อยๆค่ะจริงๆแล้วอยากนวดเหมือนกันแต่ว่านวดไม่ได้มันมืออ่อนแรงนะคะพอนวดไปมันมืออ่อนแรง
0: อ๋อสุขภาพเราไม่ดี
13: ค่ะสองก็คือเป็นโรคซึมเศร้านะคะก็ทำขายของนิดๆหน่อยๆอย่างนั้นขายขนมถุง10บาท20บาทก็ขายได้ไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าถามว่าเรื่องชีวิตเหมือนวัยเกษียณใช่ไหมคะชีวิตใช้ชีวิตตอนวัยเกษียณเนี่ยก็คือเอาหลักที่ปัจจุบันก่อนว่ารายได้เรามูแบบไหนเรามีอาชีพอะไรอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
13: ถ้าเรามีรายได้ก็คือส่วนสุมาลีคิดเนี่ยถ้าคิดว่าวันไหนที่ว่าเรามีรายได้น้อยเราก็ออมน้อยเรามีรายได้เยอะกว่านี้สักหน่อยเราก็ออมเยอะก็คือเก็บเอาไว้ตอนยามเราเจ็บป่วยนะคะแล้วก็ถ้าอยู่ถึงเกษียณก็เอาไว้ใช้ด้วยเกษียณด้วยค่ะ
0: okay.
13: เพราะว่าทุกวันนี้ก็อยู่ลำพังตัวคนเดียวนะคะ
0: oh, อ
13: ยู่ลำพัง okay. ตัวคนเดียวก็ใช้ชีวิตคือยืนด้วยลำแข้งตัวเองนะคะ
0: สุดยอดครับผม
13: ขอบคุณมากค่ะ
0: ครับขอบคุณครับโอเคพี่อะไรเอ่ย
14: ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีทุกคนครับผมเก่งครับ
0: ครับ
14: เก่งแบบทันทีมาแล้วครับ
0: พี่เก่งมาจากจังหวัดอะไรเอ่ย
14: จริงๆผมก็อยู่โคราชตอนนี้มาจากปทุมครับ
0: อ๋อมาจากปทุม
14: ครับ
0: แต่เป็นคนโคราช
14: ครับ
0: พี่เก่งทำอาชีพอะไรเอ่ยทุกวันนี
14: ้ผมนะครับอาชีพกี่อาชีพดีน
0: อก็มีอะไรนะ
14: กี่อาชีพดีน
0: ออ๋อมีหลายอาชีพโอเค
14: ก็นวดนะฮะนวดนี่เป็นหลักนะครับพอดีทำงานมาตรา35แล้วก็ขายของเบตเตอร์เล็ตครับขายของเบตเตอร์เล็ตพวก อุปกรณ์ต่างๆพวกลำโพงพวกแฟลชไดร์พวกอะไรเงี้ยครับอุปกรณ์ที่คนตาบอดต้องใช้นะครับแล้วก็ขายลอตเตอรี่ครับก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ
0: อยู่ที่ปทุมนะพี่เนาะ
14: อยู่ที่ปทุมครับ
0: โอเคครับ
14: หลังเกษียณก็อยากกลับมาอยู่บ้านนะครับ
0: อ๋อแล้วทำอะไรพี่อาชีพที่อยากทำหลังเกษียณ
14: หลังเกษียณก็มีที่อยู่ขามทะเลสออยู่ครับอาจจะเปิดเป็นโฮมสเตย์เล็กๆเงี้ยแล้วก็ให้คนมาพักผ่อนคนมาพักผ่อนแล้วก็เรานวดบ้างอะไรบ้างเงี้ยแล้วก็ให้เขาทำอาจจะปลูกพืชอยู่หลังบ้านปลูกมะละกอปลูกอะไรเงี้ยให้เขามาทำกินเอง
0: เออ
14: พักผ่อนเสาร์อาทิตย์ทำกินเองเป็นโฮมสเตย์แบบเป็นบ้านหลังเล็กๆก็พักผ่อนทำกินเองนี่ดีนะครับผมว่าเป็นบรรยากาศดีครับ
0: โอเคขอบคุณครับ
14: ครับ
0: เป็นความฝันนะพี่เนาะที่อยากจะทำในอนาคตสุดยอดเอาของรางวัลหน่อยครับผมกระเป๋าสตางค์เนาะเดี๋ยวน่าจะสมควรแก่เวลามีสไลด์อื่นอีกไหมเอ่ยพี่เปิ้ลเมื่อกี้ผมเลยไม่ได้พูดถึงอาชีพที่นั่นมาเนาะเพราะผมอยากฟังจากพี่ๆมากกว่านะครับอันนี้เปลี่ยนไปเลยเพราะเป็นพรุ่งนี้โอเคหมดแล้วเนาะโอเคผัดไปโอเคเรียบร้อยต้องขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ธนาคารทิสโก้ก็ได้รับเกียรติจากทางมูลที่และก็สมาคมมาแชร์ประสบการณ์มาแชร์ข้อมูลมาแชร์ความคิดท่านพวกพี่ๆทุกท่านนะครับยังไงวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงแบ่งเซสชั่นต่างๆยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ
15: ค่ะขอบคุณนะคะจากทางตัวแทนจากธนาคารทิสโก้มากๆเลยนะคะที่วันนี้นะคะมาให้ความรู้กับพวกเรานะคะในเรื่องของการออมนะคะก็

0: กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารฝันสู่วันใหม่ทางสารกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ช่วงเวลา 16:00 นถึง 17:00 นครับมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแวดวงคนพิการนำมาฝากคุณฟังเป็นประจำครับดำเนินรายการโดยผมขวัญชาติดาสารายการสารฝันสู่วันใหม่ออกอากาศทางสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่าวกับพร้อมกันทั้ง4ภูมิภาคครับและก็สามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางเครือข่ายยุคเพื่อเด็กและสังคมและองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศกรรมรายการสารฝันสู่วันใหม่ก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อเรื่องราวข่าวสารแวดวงคนพิการก็จะได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับช่วงที่2ของรายการในช่วงเรื่องหนีต้องรู้เรื่องราวของสิทธิประโยชน์เรื่องราวของสิทธิการต่างๆที่ผู้พิการจะได้รับมีอะไรบ้างก็จะนำมาฝากกันแล้วก็มีสารคดีเกี่ยวกับภัยพิบัตินำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับ2ช่วงครับกับรายการสารฝันสู่วันใหม่คุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยได้หนึ่งช่องทางนะครับก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อวันนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารอะไรมาฝากน้ำติดตามได้ในรายการครับ
2: โอกาสสำหรับผู้พิการมาแล้วเพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสในด้านอาชีพสำหรับคนพิการกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการมีโครงการบริการให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสนใจติดต่อได้ที่02-106-9300และในส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ
3: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: เรื่องการโกงเป็นมหันตภัยเงียบที่เปรียบดังมะเร็งร้ายคุกคามทุกสังคมไม่ต่างจากสนิมที่กัดกร่อนเหล็กหากปล่อยให้ล่วงเลยนานเข้าโครงสร้างหลังคาที่เป็นเหล็กจะผุกร่อนสลายในที่สุดการทุจริตไม่ใช่เรื่องปกติทางสังคมไม่ยอมไม่ทนไม่เพิกเฉยพบเห็นการกระทำผิดแจ้งสายด่วนปปช1205 Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: ช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อ
1: เริ่มกันช่วงนี้นะครับในช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อนะครับอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับวันนี้นะครับเราก็มาคุยกันครับเรื่องของประกันสังคมบอร์ดประกันสังคมที่จะมีการเลือกนะครับในวันที่27อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับ27กันยายน2569นะครับก็ตั้งแต่8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็ใครที่ทำงานอยู่ในประกันสังคมหรือผู้ประกอบการนะครับเจ้าผู้ประกอบการนะเจ้าของกิจการนะครับก็ไปเลือกนะครับในส่วนของตัวแทนนะผู้ประกันตนนะตัวแทนนายจ้างนะครับเข้าไปนะบริหารกองทุนนะครับวันนี้ครับในช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อเราร่วมพูดคุยกับทางด้านของอาจารย์นะครับแล้วก็คุณออยนะอาจารย์เดี๋ยวสักครู่นะครับพามาแล้วครับอาจารย์อนันต์ นิติภาคครับรองคณบดีฝ่ายบริหารของคณะเศรษฐศาสตร์ของม.รังสิตนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับพูดถึงบอร์ดประกันสังคมมีบทบาทสำคัญในการบริหารนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผู้ประกันตนหลายท่านนะครับรวมถึงอาจารย์นะก็เป็นคนหนึ่งที่อาสาเข้ามาที่จะมาบริหารกองทุนอาจจะถามสักนิดนะอาจารย์ครับทำไมถึงอาจารย์อาสาเข้ามาลงสมัครแล้วก็จะมาบริหารกองทุนนี้อาจารย์มันมีอะไรที่ต้องมาแก้ไขหรือมีนโยบายอะไรที่ต้องมาบริหาร
5: ค่ะที่เรามาลงสมัครบอร์ดประกันสังคมนี้นะคะเพราะว่ากองทุนนี้มีความสำคัญระดับประเทศนะคะอย่างที่กล่าวไปเงินยังมากถึง3ล้านล้านและดูแลคนไทยมากที่สุดนะคะเป็นกองทุนที่ดูแลคนไทยเนี่ยเกือบ20ล้านคนนะคะที่สำคัญนะคะกองทุนนี้นะคะ ยังเป็นกองทุนที่เราเรียกว่าเป็นตาข่ายรองรับนะคะคนกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วก็โดยเฉพาะช่วงนี้นะคะโลกกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตนะคะทั้งในเรื่องของสงครามในเรื่องของภัยพิบัตินะคะแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะคะทั้งหมดกำลังจะเป็นภัยคุกคามมนุษย์แล้วก็คนทำงานนะคะทั้งคนปกติอย่างพวกเราแล้วก็คนพิการนะคะจันนี่เลยคิดว่าเราจะต้องดูแลกองทุนนี้ให้มันมีความยั่งยืนต่อไปนะคะและที่จะต้องลงมาสมัครในครั้งนี้ก็สืบเนื่องจากว่าเนื่องจากเงินของกองทุนนี้ซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆนะคะจันยุ้ยในฐานะนักเศรษฐศาสตร์นะคะแล้วก็เห็นถึงปัญหาของกองทุนนะคะที่กองทุนมันมีปัญหาเรื่องความโปร่งใสนะคะเรื่องของการรั่วไหลนะคะอยากจะเรียนท่านนิติกรนะคะพี่ชาแล้วก็น้องออยนะคะว่าประกันสังคมเนี่ยเราอาจจะเคยฟังข่าวมาว่ามันมีการรั่วไหลของเรื่องปฏิทินนะคะคิดเป็นเงินละประมาณ60ล้านตึกสกายไนท์
6: แต่ก็ได้
5: ก็ได้นะคะแต่มีใครทราบหรือเปล่าคะและรายการนี้น่าจะเป็นรายการแรกนะคะที่เผยแพร่ข่าวสารนี้ทั่วประเทศนะคะกองทุนประกันสังคมนะคะรั่วไหลขาดทุนมากที่สุดไม่ใช่ปฏิทินไม่ใช่ตึกสกายไนท์นะคะแต่สิ่งที่ขาดทุนรั่วไหลมากที่สุดคือการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนค่ะปีล่าสุดอยู่ระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะคะขาดทุนไป 54,000 ล้านค่ะ
6: 54,000 ล้านเลย
5: ใช่ค่ะซึ่งมันมากกว่าปฏิทิน900เท่าค่ะแล้วมันมากกว่าตึกสกายไนท์7ตึกค่ะที่สำคัญการขาดทุนเนี้ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดเมื่อปี54นะคะมันเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ปี65นะคะปี65 9,000 ล้านค่ะปี66เนี่ย 1.2 หมื่นล้านค่ะปี67เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับตาแลกเปลี่ยนเนี่ยคือ 12,000 ล้านแล้วก็มาเป็น 54,000 ล้านในฐานะที่เราเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะคะแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเรื่องทางการบัญชีเนี่ยเราเห็นตัวเลขพวกเนี้ยบวกกับประเด็นทางสังคมเนี่ยไม่มีบอร์ดคนไหนที่ผ่านมานะคะที่จะมาพูดเรื่องนี้เราก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะในฐานะที่เราเป็นนักเศรษฐศาสตร์ถ้าเรามีโอกาสเข้าไปนี่นะคะเราก็อยากจะไปติดตามลองดูว่าเอ๊ะไอ้ที่คุณเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเหตุก็เพราะว่า
6: ขาดทุนทุกปีเลยเนี่ยไล่เรียงมานี่โอ้ถ้าปล่อยให้เรื้อรังไปทั้ง20ปีนี่เงินก็หมดไปเป็นหลายล้านนะใช่เป็นแสนล้าน
5: ใช่ค่ะซึ่งเราจะพบว่าประเด็นทางสังคมเนี่ยเราเอาเรื่องเล็กก็คือเรื่องปฏิทินกับตึกสกายไนท์เนี่ยมาพูดเป็นเรื่องใหญ่แต่เรื่องใหญ่ที่สำคัญกว่าและกัดกินประกันสังคมอยู่คือเรื่องการลงทุนที่ทำให้เกิดการขาดทุนนี่ค่ะการขาดทุนนี่มันเกิดจากการที่เรานำเงินลงทุนของประกันสังคมเนี่ยค่ะไปลงทุนในต่างประเทศอย่างที่บอกไปนะคะตอนนี้โลกทั้งโลกกำลังประสบภาวะวิกฤตเรามีความเสี่ยงจะเข้าสู่สงครามเมื่อเช้านี้นะคะในอังกฤษเนี่ยเริ่มมีการเตือนให้ประชากรเนี่ยระแวดระวังเตรียมการรับภัยสงครามนะแล้วเงินก้อนเนี้ยมันเป็นเงินของคนตัวเล็กตัวน้อยนะเป็นเงินคนที่เป็นคนกลุ่มเปราะบางมีความเสี่ยงในชีวิตนะคะเรากำลังจะเอาเงินก้อนเนี้ยไปลงทุนในต่างประเทศซึ่งมีความเสี่ยงสูงนะคะอันนี้จึงเป็นสิ่งที่จันยูรู้สึกว่าเราต้องลุกขึ้นมานะคะเพื่อมาดูแลเงินก้อนนี้ที่สำคัญนะคะแม้ว่ากองทุนเนี้ยจะไม่ได้เอาเงินไปลงทุนต่างประเทศหรือทำสิ่งใดเลยนะคะแต่กองทุนเนี้ยมันก็มีลักษณะถดถอยอยู่แล้วค่ะอันเนื่องมาจากการที่เรามีประชากรวัยชราภาพมากขึ้นนะคะปี2579นะคะก็เป็นปีที่เรามีประชากรอายุ60ขึ้นไปนะคะมากกว่า 28% เราเรียกว่าคนชราภาพขั้นสูงสุดนั่นหมายความว่าเราจะมีคนชราเนี่ยมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราจะมีเด็กเกิดน้อยลงกองทุนนี้ได้ก็ต่อเมื่อมีคนใหม่เข้ามานะคะเมื่อเรามีเด็กน้อยมีผู้ใหญ่มากกองทุนนี้มันก็มีความเสี่ยงซึ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศก็ได้ออกมาเตือนแล้วว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะคะขนาดวิเคราะห์แบบยังไม่มีตัวแปรเรื่องภาวะสงครามเข้ามานะคะกองทุนประกันสังคมไทยมีความเสี่ยงที่จะล้มลงในปี2597
6: อืม
5: ล้มเลย
6: 2517เงินหมดเลย
5: เงินหมดนะอันนี้คือสาเหตุที่ทำให้เราในฐานะนักเศรษฐศาสตร์นะครับก็อยากลุกมาดูแลนะคะแล้วก็อยากเข้าไปมีส่วนร่วมที่สำคัญเนี่ยค่ะอาจารย์ยุ้ยอาจจะพูดในเชิงที่มันทำให้เรามีความที่ต้องออกมาดูแลแต่ว่าในเชิงโอกาสมันก็มีตอนนี้มันเหลืออีก18ปีก่อนที่เงินจะหมดถ้าเราสามารถลุกคิดเป็นโอกาสทำให้กองทุนเนี้ยมาเป็นฐานเศรษฐกิจของทุกคนที่อยู่ในกองทุนนะคะอาจารย์ยุ้ยก็คิดว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะมาขับเคลื่อนมันนะคะ
6: ครับ
5: ยกตัวอย่างนะฮะอย่างเราคุยเรื่องสิทธินะฮะปกติเนี่ยเราก็จะคุยเรื่องสิทธิ์ว่าประกันสังคมมีสิทธิ์7อย่างที่เราจะต้องได้รับนะ
6: คร
5: ับการขับเคลื่อนประกันสังคมเนี่ยในเชิงนอกกรอบในเชิงมิติใหม่ยกคิดว่าเป็นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์อย่างเราเนี่ยแนะนำได้นะการลงทุนที่ผ่านมาเพื่อที่เราจะได้รับผลตอบแทนเนี่ยแล้วมาแจกจ่ายเป็นสิทธิ์เนี่ยเราก็จะมีกรอบคิดแบบเดิมว่าเราจะต้องลงทุนแบบเขาเรียกทางภาษาเศรษฐศาสตร์หรือว่าลงทุนทางอ้อมคือเราเก็บเงินไว้นานจากนั้นเราก็เอาไปให้คนอื่นเอาไปลงทุนเช่นเอาไปเล่นหุ้นเอาไปซื้อหุ้นเอาไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเราก็รอเงินปันผลกลับมานะคะแล้วถึงเอามาแจกจ่ายคืนสิทธิ์นะคะซึ่งกระบวนการตั้งแต่เอาเงินให้เขาไปแล้วก็เอาเงินกลับมาเนี่ยนะคะทุกกระบวนมันก็มีความเสี่ยงนะคะทั้งความเสี่ยงจากตลาดการลงทุนแล้วก็ความเสี่ยงของเรื่องธรรมาภิบาลนะคะอย่างนี้คิดว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าเงินเนี่ยมันจะถูกผู้ประกันตนเนี่ยจะได้ใช้โดยตรงได้หรือเปล่านะอย่างนี้คิดว่าโอกาสของเราก็คือเราน่าจะลองเสนอนะคะการลงทุนทางตรงนะซึ่งเราเรียกว่าการลงทุนทางตรงค่ะ
6: ลงทุนทางตรง
5: ใช่ค่ะลงทุนทางตรงลงทุนทางตรงนะคะมันจะทำให้เราสามารถนะคะทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยสามารถเข้าถึงนะคะและใช้ประโยชน์จากกองทุนได้โดยตรงนะคะในกฎของโลกทุนนิยมนะคะคนที่สามารถนะคะครอบครองปัจจัยการผลิตนะคะก็คือที่ดินทุนแรงงานนะคะแล้วสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้นะคะก็จะสามารถสร้างความมั่งคั่งได้นะคะจันนี่คิดว่าการลงทุนทางตรงเนี่ยจะทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยสามารถเข้าไปเป็นเจ้าของกิจการสำคัญที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนกลับมาให้กับผู้ประกันตนได้นะคะอย่างของทีมประกันสังคมชัดเจนก็ขออนุญาตแนะนำนะคะเราก็เสนอเรื่องของการตั้งธนาคารแรงงานค่ะ
6: ธนาคารแรงงานเนาะนะครับ
5: ยกตัวอย่างนะคะว่าจงยุ้ยในฐานะที่เป็นหัวหน้าหลักสูตรนะคะเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะที่เราเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะคะที่เปิดสอนผู้พิการเป็นการเฉพาะนะคะปกติอะไรอื่นจะไม่สอนเศรษฐศาสตร์ให้ผู้พิการแต่เราสอนค่ะโดยเฉพาะคนที่มองไม่เห็นหลังจากที่เราสอนเด็กจบเนี่ยคำถามก็คือว่าเด็กเนี่ยจะไปมีอาชีพจะไปทำอาชีพได้อย่างไรนะคะเราก็ไม่เคยสอนให้ลูกศิษย์ไปเป็นลูกจ้างอย่างเดียวเราบอกว่าลูกศิษย์เรานะเพื่อให้เรามีชีวิตอิสระนะคะแล้วก็ดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีเนี่ยเราก็อยากให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยเข้าถึงแหล่งทุนค่ะถ้าเรามีธนาคารแรงงานลูกศิษย์เราที่เป็นผู้ประกันตนเป็นผู้พิการนะคะก็จะสามารถเข้าถึงแหล่งทุนนะคะมาเอาทุนก้อนนี้ไปใช้ตั้งกิจการของตัวเองนะคะ
6: ค
5: ราวนี้แต่ถ้าเรามองในเชิงภาพรวมนะถ้าเราทำให้ผู้ประกันตนทั้งหมดมาเป็นเจ้าของธนาคารแรงงานร่วมกันนะปัจจุบันนี้นะคะระบบธนาคารนี้นะคะสามารถสร้างกำไรได้ปีนึงเนี่ยมากถึง 250,000 ล้านทุกวันนี้ผมเนี่ยกำไรอยู่แค่ปีละประมาณ 90,000 ล้านนะขาดทุนอัตราแลกขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนไป 54,000 ก็เหลือกำไรแค่4ใช่ค่ะแต่ถ้าเราเอาเนี่ยนะคะมาตั้งธนาคารแรงงานของเรานะให้ผู้ประกันคนร่วมเป็นเจ้าของสิ่งแรกที่เราจะได้คือ1เราเข้าถึงแหล่งทุนของเราเองนะคะ2เราร่วมเป็นเจ้าของธนาคารค่ะ
6: ครับ
5: เราจะได้ประโยชน์2ต่อ1นะคะเราได้เงินกู้ดอกเบี้ยถูก2เราได้ปันผลกลับนะซึ่งจะอยู่ในของสวัสดิการที่ดีขึ้นของประกันสังคมนะคะอันที่สำคัญมากๆเลยถ้าเราส ามารถลดดอกเบี้ยเงินกู้ได้นะคะทั้งคนปกติและคนพิการนะคะจากที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยนอกระบบ120ต่อเดือนนะคะเราบอกว่าเราขอ 10% ต่อปีนะคะเราลดลง
6: ตามกระบาทนะเดือนละบาทต่ำเลยไม่ถึงบาทต่อเดือน
5: ที่เราทำได้เพราะมันเป็นเงินของเราเองถูกไหมคะเป็นเงินของผู้ประกันตนเองนะคะการที่เราจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงนี่นะคะมันเท่ากับว่าทำให้ทุกคนมีกำลังซื้อเงินในกระเป๋าของเรามันจะมากขึ้นเพราะเราไม่ต้องไปจ่ายภาระดอกเบี้ยหนักพอเรามีเงินในกระเป๋ามากขึ้นเรามีกำลังซื้อมากขึ้นนะคะมันก็จะไปทำให้ระบบเศรษฐกิจทั้งหมดนะคะเติบโตเพราะคนเล็กคนน้อยเนี่ยนะคะเงินในกระเป๋าของคนเล็กคนน้อยนี่แหละค่ะเป็นตัวสร้างเศรษฐกิจนะคะ GDP ของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ย 52% นี่นะคะมาจากกำลังซื้อของคนตัวเล็กตัวน้อยแบบพวกเรานะคะการมีธนาคารแรงงานไม่ใช่เพียงแค่ปล่อยเงินกู้แต่มันทำให้ผู้ประกันตนทุกคนมีศักดิ์ศรีมีความเป็นเจ้าของเราเป็นลูกจ้างเขามาตลอดชีวิตนะคะเราได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนได้เป็นเจ้าของธนาคารและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันค่ะ
6: อันนี้คือเป็นชูนโยบายเลยนะจริงๆแล้วเราจะมีรายได้จากกองทุนมากขึ้นซึ่งตอนนี้เราขาดทุนกันเยอะพอสมควรอย่างน้อยเนี่ยนี่คือเป็นทีมชัดเจนนะอาจารย์ใช่ไหมเป็นทีมชัดเจน
7: ทีมประกันสังคมชัดเจน
6: ประกันสังคมชัดเจนนะชัดเจนนะครับทีมเข้าไปนี่คือทั้ง7คนเลยไหมอาจารย
5: ์ใช่ค่ะ
6: แต่ละทีมที่เสนอเข้าไปนี่คือ7คนทั้ง7คนเลยใช่ไหมตัวนี
5: ้
6: นโยบายที่ผลักดันเข้าไปนะครับน่าสนใจอย่างมากนะครับก็ฟังแล้วแบบครับเชิญครับอาจารย์
7: ไอ้ที่น่าสนใจกว่านโยบายก็คือสโลแกนของพ
6: ร
7: รคค่ะพี่ต้อยทีมประกันสังคมก็คือเงินชัดจิตชัดและก็ดำนานชัด
6: ครับนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ต่อนะครับเชิญครับอาจารย
7: ์ก็เลย
6: อาจารย์เชิญครับ
7: เป็นมี
6: นะครับ
5: ตรงนี้ยัง
7: พักค่ะใช่
5: ค่ะแต่นี้อยากเชื่อมโยงนะคะเราสังเกตว่าจริงๆโลกทุกวันนี้เราสามารถที่จะเราอาจบางคนอาจจะมีโอกาสที่จะกู้เงินตรงนั้นตรงนี้มาทำธุรกิจแต่ตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจก็คือตลาดนะ
6: ครับ
5: ในโลกทุนนิยมเนี่ยเขาบอกตลาดเนี่ยเป็นปัจจัยการผลิตชนิดที่5นะถ้าใครมีถึงจะประสบความสำเร็จในทางธุรกิจนะอาจารย์ลุยนะคะแล้วก็ท่านรองศาสตราจารย์ดร.นรงค์เพชรประเสริฐนะคะเราก็ลองมาทำแนวคิดเรื่องของการแบ่งปันตลาดค่ะทำยังไงคนตัวเล็กตัวน้อยภาคประชาชนมีตลาดนะคะตลาดเนี่ยมันจะเป็นสืบเรื่องสืบเนื่องจากการลงทุนนะคะเรากู้เงินมาแล้วเราลงทุนมาแล้วเราจะต้องมีตลาดนะคะเราก็เลยได้ทำโครงการทดลองนะคะที่สวนรถไฟตอนนี้จันยิ้มนั่งอยู่ที่สวนรถไฟนะคะลองทำโครงการลองชื่อว่าร้านอีโคซอนค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนมาตรา39และ40นะคะตลอดจนคนพิการนะคะลองมาลงทุนนะคะแล้วมาขายของในพื้นที่ตลาดของเรานะคะซึ่งก็ผมที่ผ่านมาเนี่ยก็สำเร็จนะคะทุกคนก็สามารถมีเงินมีรายได้นะแล้วก็นำรายได้นั้นเนี่ยจ่ายกลับเข้าไปยังกองทุนประกันสังคมนะคะซึ่งจากตัวอย่างเล็กๆทำโดยคนเล็กๆนี่นะคะทีมเราเองก็คิดว่าถ้าเรามีโอกาสเข้าไปในประกันสังคมนะคะเรามีกองทุนที่ใหญ่มากนะคะสามารถที่จะสร้างพื้นที่ตลาดนะคะเชื่อมโยงกับการลงทุนที่ทำให้การลงทุนของผู้ประกันตนนะคะประสบความสำเร็จค่ะโดยใช้แนวปันตลาดค่ะ
6: นะอันนี้คือว่าเป็นการเขาเรียกว่าได้ทั้งเงินกองทุนจะขยายเพิ่มขึ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนนะได้มีโอกาสได้อาจจะเป็นกลายเป็นไม่ใช่ผู้ประกันตนอย่างเดียวนะกลายอาจจะเป็นเจ้าของประกอบกิจการเลยนะฮะประกอบการได้เพราะว่าใช้เงินตรงนี้ก็มีโอกาสสูงนะครับตรงส่วนนี้ฟังเห็นแล้วน่าจะไม่ทางอันนี้อาจารย์แล้วถ้ามองในส่วนของนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการนะครับสวัสดิการณวันนี้เนี่ยอันนี้ตรงๆกันนะว่าคือว่าประกันสังคมเนี่ยว่าวันนี้ถ้ามองในส่วนของคนพิการนะประกันสังคมเนี่ยยังสู้สวัสดิการของสปสช.ยังไม่ได้เลยเนื่องจากว่ามีกรณีอย่างนี้ครับคนพิการไปซื้อกายอุปกรณ์เนี่ยถ้าเป็นบัตรทองคนพิการนะไม่ต้องจ่ายตังค์เลยสามารถเบิกจากบัตรทองคนพิการแต่ประกันสังคมต้องไปสำรองจ่ายก่อนแขนเทียมขาเทียมมันทีราคา 3-4 หมื่น 5,000 อย่างเงี้ยต้องสำรองจ่ายอันเนี้ยคิดว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยจะแก้ระเบียบตรงนี้ไหมเพราะว่าสวัสดิการตอนนี้เหมือนกับว่าสวัสดิการของประกันสังคมอ่ะยังสู้บัตรทองคนพิการไม่ได้ครับอาจารย์ได้มีอาจารย์เป็นไงครับอาจารย์
5: ค คือในฐานะที่จันยุ้ยเป็นอาจารย์ของคนพิการนับร้อยชีวิตนะเห็นความปากของนักศึกษาของเราเวลามาเรียนนะคะถ้าจันยุ้ยได้มีโอกาสเข้าไปนะอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะแก้ไขจริงๆนะเพราะว่ากายอุปกรณ์มันไม่ใช่แค่อุปกรณ์นะแต่มันคือการดำรงชีวิตอิสระการที่สามารถทำให้เขาพึ่งพาตนเองได้เขาบอกเสรีภาพที่แท้จริงก็คือการที่ทำให้คนนั้นมีอิสระกายอุปกรณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะและคิดว่าประกันสังคมควรจะดูแลในประกันสังคมตอนนี้เรามีผู้พลภาพที่เป็นผู้พิการอยู่แค่เพียงประมาณ 22,000 คนเองค่ะการปรับปรุงเองแต่ยูคิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องยากค่ะ
6: นะครับอันนี้ก็ฝากความหวังไว้กับทีมประกันชัดเจน
7: อัน
6: น
7: ี้
6: แล้วอาจารย์ครับแล้วกับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ขนาดนี้เห็นว่าในทีมอาจารย์เองเนี่ยมีคนพิการด้วยใช่ไหมฮะที่ลงสมัครเป็นในทีมด้วยกันครับ
5: ตอนที่เรานะคะรวมทีมผู้สมัครอะค่ะเราให้ความสัมพันธ์คันกับเรื่องของคนพิการเนี่ยมากนะคะโดยส่วนหนึ่งอาจารย์ยุ้ยเป็นอาจารย์ของผู้พิการอยู่แล้วนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งนะคะเราอยากให้เจ้าของปัญหาค่ะเจ้าของเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในประกันสังคมจริงๆนะคะเราก็เลยแอดเชิญนะคะแล้วก็เชิญชวนนะคะให้ท่านอาจารย์ดร.สุพรธรรมมงคลสวัสดิ์นะคะเข้ามาร่วมทีมกับเราด้วยนะคะซึ่งท่านเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นเพียงคนพิการแต่ท่านยังเป็นผู้นำทางความคิดนะคะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่จะทำให้ผู้พิการนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีศักดิ์ศรีมีสิทธิ์เท่าเทียมกับคนปกติค่ะค่ะ
6: นะครับตรงนี้ก็คงจะได้ฝากความหวังอันนี้หลายท่านที่ฟังรายการอยู่ขณะนี้อาจารย์ไม่แต่ผมนะแล้วจะเรียกยังไงมันเป็นเบอร์ใช่ไหมอาจารย์แล้วเป็นทีมแต่ละทีมเนี่ยตอนนี้เขาสมัครกี่คนนะอาจารย
5: ์โอ้เยอะมากค่ะตัวที่จำได้คร่าวๆ60-70ได้แล้วมั้งคะ
6: อ๋อแต่ละส่วนใช่ไหมแต่ละส่วนก็คือส่วนของภาคมันก็จะมีสองส่วน
5: ไม่ใช่หลายภาคขอไปขอคำพูดหลายทีม
6: หลายทีมนะครับเป็นทีมแต่ว่าการลงก็คือจะเป็นทีมผู้ประกันตนกับทีมนายจ้างนะส่วนของอาจารย์ออนอนงเนี่ยคืออยู่ทีมผู้ประกันตนนะผู้ประกันตนนะตรงส่วนนี้นะดังนั้นเนี่ยถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยฟังนโยบายแล้วนะสนใจอยากจะสนับสนุนนะครับให้อาจารย์ไปเป็นบอร์ดประกันสังคมตรงนี้อันนี้เราบอกเบอร์ได้ไหมอาจารย์ได้ไหม
5: ไม่ม
6: ี
5: ป
6: ั
5: ญหาอะไร
6: ปัญหาใช่ไหมมันอยู่ตรงไหนอาจารย์7คนเป็นยกทีมใช่ไหมต้องยกทีม
5: อ๋ออย่างนี้ค่ะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอะค่ะถ้าเราค่ะการเลือกตั้งประกันสังคมอะค่ะเขาก็ให้เลือกได้7เบอร์ค่ะ
6: แต่ละที
5: มก็จะใช่ค่ะแต่ละทีมก็จะเสนอ7คนนะคะอย่างของตัวอย่างของทีมประกันสังคมชัดเจนของเราก็จะตั้งแต่เบอร์4ถึงเบอร์9แล้วก็เบอร์22ค่ะของเราก็จะเป็นก็แล้วแต่ว่าตอนไปจับฉลากเบอร์ใครได้เบอร์
6: ไหนอ๋อไม่ได้แบบไม่ได้เรียงกันใช่ไหมแล้วแต่ก็คือ
5: ค่ะแล้วแต่ว่า
6: ครับเบอร์4ขอย้ำอีกครั้งไหมครับอาจารย์เบอร์4 5 67 8 9
7: และ22
5: และ22
6: แล้วก็22 22เนี่ยอาจารย์ตันใช่ไหมผมเห็นแวบๆอ่ะ
7: ใช่อ
6: ัน
7: นี้ค่ะอาจารย์อ้อยๆอัปเดตนะคะตอนนี้คือยอดผู้ที่สมัครนะคะก็มีทั้งหมด109คน
5: เพราะ109
6: ไงอาจารย์เยอะไอ้ท่าน109
7: คนสถานีข่าวได้โพสต์เรื่องนี้ไปไว
6: ้
5: ที่จันรุ้ย
7: ติด
6: ครับ
7: หมดเลย
5: ที่จันรุ้ยอยากจะถามว่าทำไมได้เรียนเชิญท่านอาจารย์สุพรธรรมมาร่วมทีมนะเพราะว่าสิทธิต่างๆในประกันสังคมอะค่ะเราขาดมิติของคนพิการเจ้าของปัญหาจริงๆนะคะอย่างในบอร์ดการแพทย์นี่นะคะที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการสูงนี่นะคะมีบอร์ดจากผู้ประกันตนแค่คนเดียวและคนนั้นไม่ใช่ผู้พิการนะคะแต่ถ้าเราสามารถดึงให้ผู้พิการเข้าไปอยู่ในบอร์ดประกันสังคมอยู่บอร์ดแม่ใหญ่เลยเนี่ยค่ะโอกาสที่เราจะสะท้อนเสียงของคนพิการเนี่ยไปถึงระดับนโยบาย

0: สวัสดีการผมเคยคุยในรายการนะอาจารย์ว่าประกันสังคมกับคือทุกคนนะครับทุกคนไทยทุกคนที่เกิดมาเราจะได้รับสิทธิสวัสดิการก็คือบัตรทองนะบัตรคนพิการอยู่แล้วใช่ไหมครับสปสช.นะครับตรงส่วนนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยพอประกันสังคมคือการยกระดับอาจารย์ในมุมผมนะผมมองว่าประกันสังคมควรที่จะต้องพรีเมียมขึ้นมาแต่ต้องมันจะต้องสิทธิ์จะต้องเหนือกว่าสิทธิ์ทั่วไปดังนั้นวันนี้ครับสิทธิ์ของประชาชนไม่ต้องเอาแค่พวกเรานะอาจารย์ทำฟันนะครับวันนี้สู้สปสช.ไม่ได้เลยอาจารย์นะทำฟันของประกันสังคมนะบางทีก็แบบอะไรเนี่ยเราเป็นคนจ่ายตังค์แต่ว่าปรากฏว่าสิทธิ์เนี่ยอันนี้จะต้องฝากทีมนะครับชัดเจนนะครับนะเขาไปด้วยครับอันนี้คืออย่างน้อยเนี่ยให้มันเท่ากันซะหน่อยอาจารย์นะครับอันนี้ก็คือหรือว่าคือจริงๆแล้วมันต้องยกขึ้นครับอาจารย์ไม่ใช่เท่านะต้องยกขึ้นเป็นพรีเมียมนิดนึงเพราะว่าประชาชนจ่ายเงินเองจริงไหมครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้สิทธิ์ของประกันสังคมเราใช้สิทธิ์บัตรสปสช.ได้เลยอันนี้อาจจะต้องฝากนะยกทีมนะครับตรงส่วนนี้นะฮะครับ
1: ก็จันนี้ขอเล่าเรื่องปัญหาเรื่องสิทธิ์โดยเฉพาะสิทธิ์ทางการแพทย์ต่างๆมันมีปัญหา2ระดับค่ะระดับแรกคือระดับนโยบายระดับที่2คือระดับปฏิบัตินะคะระดับนโยบายเนี่ยอย่างที่จันนี้เรียนไปนะคะบอร์ดประกันสังคมก็เป็นบอร์ดชุดหนึ่งค่ะบอร์ดการแพทย์ก็เป็นบอร์ดอีกชุดหนึ่งนะคะซึ่งมีอำนาจเท่ากันปกติเนี่ยอำนาจในการบริหารจริงๆเนี่ยบอร์ดการแพทย์เนี่ยควรอยู่ใต้บอร์ดประกันสังคมนะแต่ที่ผ่านมาเป็นคนละชุดกันนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาบอร์ดการแพทย์ว่าอะไรเนี่ยบอร์ดประกันสังคมจะไปค้านเนี่ยบางทีอาจจะทำไม่ได้นะที่เป็นอยู่ที่มันถึงไม่สามารถที่จะปรับสิทธิ์ให้เท่ากับบัตรทองอันนี้คือปัญหาของคนเลยไม่ใช่ว่าบอร์ดประกันสังคมไม่อยากทำนะแต่ถ้าบอร์ดแพทย์เขาไม่ให้เนื่องจากกฎหมายปัจจุบันให้อำนาจเท่ากันมันก็เลยไม่เกิดอันนี้คือปัญหาซึ่งเราจะต้องไปขับเคลื่อนให้บอร์ดแพทย์เนี่ยกลับมาอยู่ใต้อำนาจของบอร์ดประกันสังคม
0: การแก้กฎหมายแก้ระเบียบอาจารย์
1: ใช่เยอะเลยนะคะต้องแก้เรื่องนี้เยอะเลยนะคะถึงจะทำให้เรื่องราวต่างๆมันเท่าเทียมอย่างบอร์ดสปสช.นะคะมี30ท่านมีภาคประชาชน5คนใน5 คนนั้นจะต้องมีตัวแทนผู้พิการแน่นอน1คนละฝ่ายสตรี1คนละใช่ไหมคะฝ่ายผู้ป่วยนะคะอีก1 คนเป็นต้นนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีนะของประกันสังคมมีคนเดียวและอำนาจบอร์ดแยกอิสระออกจากกันอันนี้คือเรียกว่าระดับนโยบายต้องไปปรับโครงสร้างตรงนี้นะคะส่วนที่2ในระดับปฏิบัติเนี่ยประกันสังคมเนี่ยเนื่องจากฝ่ายปฏิบัติของเราเนี่ยหมายถึงโรงพยาบาลที่ดูแลพวกเราอยู่นะคะสถานพยาบาลที่เราดูแลพวกเราอยู่เนี่ยก็มักจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะคะแล้วกลไกทางการเงินเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยก็ไม่อยากจ่ายสิทธิ์ให้เรามากมันคืออะไรกลไกทางการเงินคือว่าระบบประกันสังคมเนี่ยเราใช้วิธีการจ่ายเงิน 1,808 บาทต่อหัวต่อคนเนี่ยให้สถานพยาบาลไปนะคะพอเราจ่ายไปแล้วปั๊บเนี่ยเราใช้หลักเรียกว่าจ่ายก่อนใช้ทีหลังเราเอาเงินที่เขาไปแล้วนะคะหน้าที่ของโรงพยาบาลเอกชนนี่นะคะหน้าที่หลักของเขาพอเขาได้รายได้คงที่มาระดับหนึ่งปุ๊บนะคะหน้าที่เขาเพื่อเนื่องจากโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหากำไรเขาก็จะทำหน้าที่ลดต้นทุนนึกออกไหมคะเขาลดต้นทุนนะคะลดต้นทุนพอเขาลดต้นทุนปุ๊บไอ้สิทธิ์ที่เราควรจะได้ตามสิทธิ์บางครั้งเนี่ยคะ่ะมันก็ถูกลดทอนลงตามที่โรงพยาบาลอยากจะลดต้นทุนอันนี้คือปัญหากับการนะคะบัตรทองไม่ใช่ค่ะบัตรทองเนี่ยใช้ในลักษณะใช้ก่อนจ่ายทีหลังใช้ก่อนจ่ายนะคะหมายความว่าถ้าเราดูข่าวเกี่ยวกับสปสช.เนี่ยปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายเงินนะคะการขาดทุนของโรงพยาบาลเนี่ยมันไปกองอยู่ที่คุณหมอแต่บัตรทองเนี่ยบัตรประกันสังคมเนี่ยมันจะมากองอยู่ที่คนไข้เพราะระบบการเบิกจ่ายเงินเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะทางเราก็เลยเสนอว่าเอางี้ต่อไปนะคะในส่วนของทีมชัดเจนเราเนี่ยเราก็อยากเสนอให้มีการตั้งโรงพยาบาลของประกันสังคมนะคะให้เป็นต้นแบบให้เป็นต้นนะคะว่าโรงพยาบาลที่ดีในฝันของเราเนี่ยที่จะทำให้เราเข้าถึงสิทธิ์เนี่ยหน้าตามันควรจะเป็นยังไงเช่นมีสิทธิ์เท่ากับบัตรทองนโยบายให้มาแล้วโรงพยาบาลเราจะทำตามสิทธินั้นนะคะแล้วเราก็จะให้มันมีความรวดเร็วไม่ต้องสำรองจ่าย อันเนี้ยมันจะทำให้

0: โรงพยาบาลกับฝ่ายปฏิบัติการในสำนักงานเนี่ยนะคะทำงานเชื่อมต่อกันนะคะที่สำคัญนะคะการลงทุนโรงพยาบาลเนี่ยปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งนะคะกำไร 40% แล้วเขาไล่ต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าที่กำไรมากขึ้น 40% เนี่ย 35% มาจากรายได้ของประกันสังคม
1: ประกันสังคมด้วยนะครับ
0: และที่สำคัญโรงพยาบาลนั้นเราไปถือหุ้นอยู่ด้วยอันดับ7
1: ครับ
0: กลายเป็นว่าเลยคะกลายเป็นว่าตอนนี้เรามีเงินของเราเนาะเราก็เอาเงินของเราให้คนอื่นใช้และคนอื่นเหล่านั้นก็เอาเครื่องมือของเรากลับมาหากำไรจากเราทำไมเราถึงจะไม่ใช้เบ็ดตกปลาของเราเองนะตกปลาของเราเองกำไรก็อยู่ที่เราเองนะคะซึ่งกำไรที่เราเองนะคะก็จะทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆนะคะแล้วก็ได้สิทธิเท่าเดิมนะคะทุกครั้งที่เราประหยัดรายจ่ายนะคะมันจะทำให้เราสามารถเพิ่มสิทธิ์ได้อาจจะเท่าเทียมก็มากกว่าบัตรทองได้ซ้ำไปค่ะ
1: โอ้ฟังอาจารย์แล้วเนี่ยน่าสนใจเลยนะโอ้โหนะแต่ว่าเวลารายการเราใกล้หมดแล้วอาจารย์อาจารย์ครับ7คนที่อาสาสมัครเข้าไปนะมีใครบ้างครับอาจารย์ขออนุญาตอาจารย์บอกชื่อให้ฟังสักนิดนึงเดี๋ยวเผื่อใครที่ฟังอ๋อเบอร์4 5 6 7 8 9ใช่มั้ยแล้ว22ใช่มั้ยนั้นนั้นเนี่ยนะครับมีท่านไหนบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ก็จะมีคนแรกก็คือคุณจันทนานะคะคุณจันทนาเนี่ยเป็นเครือข่ายของแรงงานนอกระบบนะคะซึ่งเธอมีประสบการณ์ในการทำงานกับผู้ประกันตนมาตรา40ค่ะคนที่2เนี่ยก็คือจตุรงค์ไพศิลป์นะคะคุณจตุรงค์ไพศิลป์เนี่ยเป็นบอร์ดประกันสังคมคนปัจจุบันอยู่นะคะเป็นคนเดียวของทีมชัดเจนนะคะแม้ว่าจะมีคนเดียวนะคะแต่คนนี้มีความโดดเด่นนะคะมีคนเดียวแต่สามารถไปตามทวงหนี้ให้ประกันสังคมได้ถึง 1.6 หมื่นล้านนะเป็นคนที่มากนะคะคนที่3ก็คือคุณลาเล่เนี่ยนะคะเป็นผู้นำของแรงงานอยู่ในโซนภาคตะวันออกนะคะคนที่4ก็อาจารย์ยุ้ยนะคะเบอร์7นะคะก็เป็นอาจารย์อย่างที่ทราบคนที่คนถัดมานะคะก็คือคุณโอสดนี่นะคะเป็นผู้นำแรงงานนะคะของลูกจ้างภาครัฐนะคะซึ่งเป็นแรงงานที่น่าสงสารนะคะแต่อาจารย์ขออนุญาตใช้คำว่าน่าสงสารมากกว่าคนพิการด้วย
1: ค
0: นพิการเรานี่นะคะเราได้ค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยต่ำสุดแค่337ใช่ไหมคะแต่แรงงานกลุ่มนี้ที่ดูแลชีวิตพวกเราอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยคนที่ช่วยเราเข็นเตียงเข็นวีลแชร์เนี่ยนะคะได้ค่าจ้างแค่วันละ332บาทเองค่ะ
1: ค
0: ่าจ้างต่ำค่าจ้างขั้นต่ำนะคนถัดมาก็คือคุณวินัยเนี่ยคะก็เป็นผู้นำแรงงานที่อยู่ในโซนแถวระยองชลบุรีนะคะคนสุดท้ายนะคะเบอร์2ก็คือท่านอาจารย์ดร.สุพรธรรมมงคลสวัสดิ์นะคะซึ่งก็เป็นนักวิชาการนักคิดของผู้การเราค่ะ
1: ครับนะทำไมถึงต้องเลือกทีมชัดเจนนะอาจารย
2: ์นั้นนะอาจารย์มีโชว์ไหมคะไอใบ
1: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวโชว์เนี่ยเดี๋ยวไปที่เพจนะครับไปที่เพจได้ครับอาจารย์ครับเวลาใกล้หมดละอาจารย์อาจจะสรุปสั้นๆนะครับว่าทีมชัดเจนเลือกไปแล้วทำอะไรได้บ้างมีนโยบายอะไรบ้างแล้วทำไมต้องเลือกทีมชัดเจนครับใช่ครับ
0: ทีมชัดเจนเรามีนโยบายหลัก3เรื่องชัดๆเลยนะคะคือ1เงินชัดนะคะ2สิทธิ์ชัด3บำนาญชัดนะคะเงินชัดนะคะอย่างน้อยเราต้องทำให้ผู้ประกันตนนะคะรู้ว่าเงินที่ตัวเองส่งเนี่ยตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วอยู่ตรงไหนครบหรือเปล่านะคะเงินชัดข้อที่2ก็คือว่าเงินที่ส่งไปแล้วเนี่ยเอาลงไปลงทุนอะไรเท่าไหร่ได้ผลตอบแทนเท่าไหร่อันนี้นะคะคือเงินชัดสิทธิ์ชัดนะคะสิทธิ์7ประการตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตนะคะต้องชัดเจนและเข้าถึงได้ด้วยการใช้ระบบประกันสังคมอัจฉริยะมาช่วยนะคะอันถัดมานะคะเราเสนอสิทธิ์ที่ชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการลงทุนและการได้รับผลตอบแทนโดยเฉพาะการลงทุนทางตรงไปที่ผู้ประกันตนทำให้ผู้ประกันตนได้รับผลตอบแทนทางตรงเลยนะคะสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของบำนาญชัดนะคะของเราเป็นทีมที่เชียร์ให้มีการปรับปรุงสูตรบำนาญใหม่ก็คือสูตรแคร์นะคะซึ่งผู้ประกันตนโดยเฉพาะผู้พิการนี่นะคะน่าจะได้บำนาญจากสูตรนี้น้อยลงนะคะเราจะไปปรับปรุงนะคะให้สูตรนี้อย่างน้อยนะคะชัดเจนว่าจะ ไม่มีใครได้น้อยลงนะคะมีแต่จะดีขึ้นนะคะเราจะเข้าไปทำเรื่องนี้ค่ะ
1: นะครับก็วันที่27นะครับอาทิตย์หน้านะครับตั้งแต่8นาฬิกานะอาจารย์8นาฬิกาถึง
0: 16นาฬิกาค่ะ
1: 16นะครับ4โมงเย็นนะครับก็ไปเรียกได้เลยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ประกันสังคมหรือแอปพลิเคชันของประกันสังคมดูนะครับวันนี้ต้องขอบคุณในหน้าของอาจารย์ออนอนงค์นิธิภาสรองคณบดีฝ่ายบริหารของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับก็เป็นตัวแทนของผู้ประกันตนนะครับที่จะเข้าไปอย่างน้อยเราเห็นภาพละนะสวัสดีการก็ถ้ายกทีมนี้ไปได้เนี่ยก็จะแบบถึงแบบว่าทําให้เราได้เห็นภาพชัดเจนเราจะมีโรงพยาบาลนะของเราเองนะแล้วก็เรื่องของกองทุนนะธนาคารด้วยนะธนาคารแรงงานด้วยนะครับแล้วก็สิทธิบริการต่างๆก็คงจะดีขึ้นนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ห้องน้ำสำหรับคนพิการการจัดให้มีห้องน้ำสำหรับคนพิการตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราพุทธศักราช2548กำหนดให้อาคารที่จัดให้มีห้องน้ำสำหรับบุคคลทั่วไปต้องจัดให้มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราเข้าใช้ได้อย่างน้อย1ห้องสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงต้องจัดให้มีห้องน้ำสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชราเข้าใช้ได้อย่างน้อย1ห้องโดยห้องน้ำสำหรับคนพิการต้องมีพื้นที่ว่างภายในห้องน้ำเพื่อให้เก้าอี้ล้อสามารถหมุนตัวกลับได้ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตรประตูของห้องน้ำเป็นแบบบานเปิดออกภายนอกต้องเปิดค้างได้ไม่น้อยกว่า90องศาหรือเป็นแบบบานเลื่อนและมีสัญลักษณ์รูปคนพิการติดไว้ที่ประตูด้านหน้าห้องน้ำพื้นห้องน้ำต้องมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังช่องระบายน้ำทิ้งเพื่อให้ไม่มีน้ำขังที่พื้นมีราวจับบริเวณด้านที่ชิดผนังเพื่อช่วยในการพยุงตัวอ่างล้างมือสูงจากพื้นถึงขอบอ่างไม่น้อยกว่า750มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน800มิลลิเมตรติดตั้งระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ผู้อยู่ภายนอกแจ้งภัยแก่คนพิการและระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้คนพิการสามารถแจ้งเหตุหรือเรียกหาผู้ช่วยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินไว้ในห้องน้ำโดยมีปุ่มกดหรือปุ่มสัมผัสในตำแหน่งที่ใช้งานได้สะดวกในกรณีที่มีการจัดห้องน้ำคนพิการแยกชายหญิงต้องมีอักษรเบลแสดงให้รู้ว่าเป็นห้องน้ำชายหรือห้องน้ำหญิงติดไว้ที่ผนังข้างทางเข้าในตำแหน่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโทรศัพท์023543388หรือ www.dep.go.th เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

0: ประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีชุดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนการป้องกันและบรรเทาภัยจากการคมนาคมขนส่ง
2: คมและขนส่งเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดความสูญเสียมากมายมหาศาลและมีแนวโน้มทำให้เกิดสาธารณภัยที่ซับซ้อนอื่นๆตามมาเช่นภัยจากการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายการรั่วไหลของน้ำมันหรือสารอันตรายลงสู่แหล่งน้ำและภัยจากระบบขนส่งขนาดใหญ่จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพซึ่งมีแนวทางดังต่อไปนี้ก่อนเกิดภัยต้องจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยระบุเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเส้นทางอันตรายที่มีการขนส่งสารเคมีและวัตถุมีพิษพร้อมด้วยข้อมูลอำนวยการที่สำคัญส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาด้านอุบัติเหตุอย่างเคร่งครัดรวมทั้งประชาสัมพันธ์ถึงบทลงโทษที่ชัดเจนสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้จัดทำแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจากการคมนาคมและขนส่งตามสภาพความเสี่ยงของพื้นที่และฝึกซ้อมแผนดังกล่าวอยู่เป็นประจำขณะเกิดภัยเมื่อได้รับแจ้งเหตุจากอุบัติภัยขนาดใหญ่จากการคมนาคมและขนส่งให้เร่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจพร้อมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์และจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่เกิดเหตุที่กู้ภัยในกรณีมีการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่แหล่งน้ำให้ประสานงานเพื่อระดมทีมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติมาสนับสนุนการปฏิบัติงานหลังเกิดภัยต้องให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยชำระล้างสารพิษที่ตกค้างและดำเนินการฟื้นฟูบูรณะความเสียหายในเบื้องต้นโดยจัดให้มีการศึกษาผลกระทบที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยที่เกิดจากการคมนาคมและขนส่งในพื้นที่นั้นๆเรียบเรียงโดยพรพันธ์เอี่ยมวุฒิจรุงการจตุรพิทธพรนำเสนอ

0: ันทำให้เราได้รับความเดือดร้อน
1: ผมถึงบอกไงว่าคนประเภทที่ไม่ยอมรับผิดชอบใดๆมันก็จะเกิดปัญหานี้แหละครับนะครับ
2: เอาละนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวน้องจุ่มรับสายหลังไมค์ต่อนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับวันนี้มาพูดคุยกันเต็มเวลาเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาณเวลานี้ด้วยครับกับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนพบกันใหม่ในวันพุธหน้านะครับสวัสดีครับ
3: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: ผู้ว่าสงขลาเตือนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก 17-20 กันยายนนี้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกำชับพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวัง24ชั่วโมงนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเตือนประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 17-20 กันยายน 2569ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาโดยภาคใต้จะเริ่มได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่18กันยายนจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากำชับทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มให้เฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหาการระบายน้ำไม่ทันสำหรับสถานการณ์ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกถ้ำและถ้ำลอดหากมีฝนตกหนักและมีความเสี่ยงเกิดภัยให้หน่วยงานในพื้นที่ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าโดยเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนื่องจากทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า3เมตรจังหวัดสงขลายังสั่งการให้เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับประชาชนหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยรวมทั้งจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้เพียงพอพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาพอากาศและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่สามารถแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาหมายเลขโทรศัพท์074-316-380และสายด่วนนิรภัย1788ได้ตลอด24ชั่วโมง
6: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
7: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
10: English please press 1
11: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
12: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
13: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
14: Tab to Read
13: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
14: Play Store
13: และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
16: เกษตรเพื่อประชา
17: สกลนครหนึ่งในจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตผ้าย้อมครามที่มาจากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรมหม่อนไหมโดยสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสกลนครรวบรวมพัฒนาสายพันธุ์ครามและจัดศูนย์เรียนรู้แหล่งวิชาการการผลิตเนื้อครามพร้อมทั้งศึกษารวบรวมเชิดชูผู้รู้ภูมิปัญญาแห่งครามหรือปราชญ์ครามแห่งอีสานตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดสกลนครเป็นหลักในการพัฒนาครามไปสู่ระดับโลกกรมหม่อนไหมได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านครามครบวงจรขึ้นโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นแปลงสาธิตการปลูกและการอนุรักษ์พันธุ์ครามโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตในการบริหารจัดการเพื่อให้ได้เนื้อครามที่มีคุณภาพรวมไปถึงจุดเรียนรู้การผลิตเนื้อครามจุดเรียนรู้การก่อหม้อครามการย้อมเส้นไหมและเส้นใยอื่นด้วยครามจุดเรียนรู้การทอผ้าที่มีข้อมูลทางวิชาการทั้งในรูปแบบทฤษฎีและปฏิบัติและจุดเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านครามในรูปแบบไลน์ออฟฟิเชียลเพื่อให้ผู้ที่สนใจเรื่องครามจากทุกมุมโลกสามารถหาข้อมูลความรู้ได้สะดวกมากขึ้นด้วยการสแกน QR Codeผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ด้านครามครบวงจรได้ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสกลนครหรือหากต้องการเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้ในพื้นที่สามารถติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์042-163-085หรือแอดไลน์ official สมม.จุดสกลนครสนับสนุนโดยกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ
14: ์ห้องสมุดหลังไหมโดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
18: มาแล้วนะคะสำหรับตอนที่คิดว่าหลายคนน่าจะรอคอยอยู่นะคะทุ่งมหาราชตอนที่13ค่ะคุณจิตริน
19: ครับผมโอ้โหตอนที่แล้วความลับแตกซะแล้วนะครับแต่ก็มีสุดใจที่รู้อยู่คนเดียวก็ไม่รู้ว่าเธอจะตัดสินใจยังไงนะครับระหว่างการพูดมันออกไปกับการเก็บมันไว้ในใจ
18: ระหว่างผัวรักแล้วก็เพื่อนรัก
19: เป็นรัก
18: แหมเป็น2คนที่เขารักแล้วก็เนาะคือมีความหมายมากกับชีวิตของเขาอะ
19: มันกลายเป็นสามเหลี่ยมความรักไปซะแล้วคือต่างคนต่างก็รักกันแต่มันเป็นรักที่ผิดรูปแบบไปหน่อย
18: เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะคำตอบก็น่าจะอยู่ในนี้แหละนะคะว่าเออสุดใจรู้แล้วแล้วสุดใจจะตัดสินใจอย่างไรในการประคับประคองความสัมพันธ์เนาะโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับพี่รื่นและความสัมพันธ์กับจำปานี่คือทุ่งมหาราชโดยเรียมเองนะคะ1ใน100เล่มที่คนไทยควรอ่านค่ะแล้วก็เป็นหนังสืออ่านนอกเวลานะคะของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสมัยหนึ่งนะก็คิดว่าหลายคนอาจจะเคยผ่านประสบการณ์ในช่วงที่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้เพื่อที่จะเอาไปตอบเอาไปทำรายงานนะคะบางทีอาจจะนึกไม่ออกมันดิฉันคิดว่ามันน่าจะนานมาแล้วอ่ะคุณจิตริน
19: ใช่ครับ
18: นานมากเออก็มาฟังห้องสมุดหลังใหม่รื้อฟื้นความทรงจำเรื่องทุ่งมหาราชกันต่อดีกว่าค่ะตอนนี้ก็กำลังสนุกเลยไปเลยมั้ยคุณจิตริน
19: ไปเลยครับพี่อยากรู้แล้วตอนนี
18: ้ไปกันเลยค่ะตอนที่13ค่ะ

เมื่อถึงหน้าท่าสุดใจนั่งพักอยู่นานที่ตีนบันไดเพื่อสะกดอกสะกดใจแล้วก็คิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปกับการอนาคตฉันจะเผชิญหน้าเขาต่อไปได้อย่างไรสุดใจคิดอีกหมายถึงรื่นและจำปาชีวิตอันผาสุกของหล่อนจะมาลงเอยเพียงเท่านี้เองหรือสุดใจมองไม่เห็นอะไรในวันรุ่งขึ้นนอกจากความขมขื่นและความผิดหวังโลกนี้จะเต็มไปด้วยความน่าเกลียดสะพึงชังทุกคนก็จะมีแต่ความน่ากลัวทุกใบหน้าจะมีแต่ยิ้มหัวและเย้ยหยันฉันจะทนดูเขาอยู่ได้อย่างไรความคิดของหล่อนไม่พ้นกระทู้ถามข้อนั้นไปได้แต่ทั้งปากคลองและบ้านไร่ก็อยู่กันมาแล้วเช่นนั้นกำลังอยู่กันอย่างนี้และจะอยู่กันต่อไปในวันข้างหน้าทุกคนอาจจะซุบซิบนินทายิ้มหัวแต่ทุกคนก็เห็นเป็นธรรมดารื่นและจำปาเป็นอะไรมาหนักหนาที่จะผิดแปลกแตกต่างไปกว่าคนทั้งปวงหล่อนเองเป็นอะไรมาหนักหนาที่จะสามารถครองรักของผู้ชายอย่างเขาไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของตนได้แต่คนเดียวชาวบ้านไร่และปากคลองอยู่กันมาแล้วอย่างนั้นและเขาก็จะอยู่กันต่อไปจะโดยมีหล่อนร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามจะมีรื่นมีจำปาอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม

0: หล่อนลุกขึ้นอย่างเชื่องช้าเหน็ดเหนื่อยและอิดโบยแต่ก็ตกลงใจเด็ดขาดว่าจะปฏิบัติตนต่อไปอย่างไรแสงใต้ยังสุกสว่างอยู่ที่ระเบียงเรือนป้าแคล้วเมื่อสุดใจก้าวเข้าประตูรั้วบ้านไปเรืองและแววก็อยู่กันที่นั่นพร้อมหน้าเป็นคราวเคราะห์ดีอยู่อย่างหนึ่งที่ลูกของหล่อนนอนหลับแล้วสุดใจล้างเท้าขึ้นบันไดเรือนของหล่อนเสียงป้าแคล้วร้องถามออกมา
1: ทิดรื่นมันกลับแล้วหรือใจ
0: กำลังตามมาข้างหลังกับจำปาจ้ะ
2: หล่อนอดรู้สึกประหลาดใจตนเองไม่ได้ที่รู้สึกว่าเสียงที่ตอบเป็นปกติมิได้แสดงความรู้สึกหรือสำเนียงผิดแปลกออกไปป้าแคล้วจะต้องไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงเรืองและแววก็เช่นกันอย่างเทวรูปที่บูชาสการะของหล่อนรื่นได้เป็นมาแล้วและอย่างเทวรูปของหล่อนเขาจะต้องเป็นต่อไปแม้จะเป็นเทวรูปที่ไม่มีระแคะระคายนอกจากหล่อนคนเดียวว่าปลั้นด้วยโคลนหล่อนจุดใต้เข้าครัวดูแลสำรับกับข้าวที่จัดไว้อีกครั้งเห็นยังเรียบร้อยดีก็กลับออกมาโดยไม่ได้แตะต้องปักใต้ไว้ที่ระเบียงแล้วก็เข้าห้องและล้มตัวลงนอนข้างๆลูกลืมตาโพลงอยู่ในที่มืด

0: ชั่วครู่ใหญ่ๆต่อมาเสียงรื่นและจำปาจึงปรากฏขึ้นที่บ้านป้าแคล้วร้องตอบคำถามของเรืองและแววเป็นปกติราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: คอยกินแมงอีนูนของเรื่องกับจำปาจนบ้านอื่นเขาคายกาไปหมดแล้วละมั้ง
0: แววบ่นแต่เปล่าทั้งเรื่นและจำปาทั้งสองคนไม่ได้แมงอีนูนติดมือมาจนตัวเดียว
1: ข้องมันหลุดมือข้าอีตอนข้ามน้ำมาจวนจะถึงหาดอยู่แล้วชวดหมดทั้งแมงอีนูนทั้งข้อง
0: เรื่นพยายามอธิบายสุดใจอยากจะร้องค้านออกไปด้วยความข้างแค้นที่เดือดพล่านขึ้นมาอีกแต่แล้วก็ระงับเสียได้หล่อนนอนนิ่งฟังการโต้ตอบระหว่างรื่นกับสองสหายของเขาต่อจนกระทั่งได้ยินเสียงล้างเท้าเสียงขึ้นบันไดมาบนนอกชาญแล้วก็เสียงร้องเรียกเบาๆเมื่อไม่ได้ยินเสียงตอบก็เข้ามาหยุดมองอยู่ที่หน้าประตูห้องนั่งอยู่ครู่หนึ่งจึงกลับออกไปอีกได้ยินเสียงรื่นอาบน้ำผลัดผ้าแล้วก็กลิ่นควันบุหรี่ดอกปีบรื่นนั่งอยู่นานที่ชานระเบียงยังไม่ได้เข้าครัวมีแต่ต้องเข้าปลาอาหารครั้นแล้วก็ชักบันไดเรือนดับใต้เข้าห้องแล้วก็ปิดประตูลงกรอนในท่ามกลางความมืดสนิทของห้องนั้นนอกจากแสงจันทร์ที่ส่องเป็นลำเข้ามาทางหน้าต่างหัวนอนทาบอยู่กับหิ้งพระสุดใจได้ยินเสียงรื่นถอนใจแรงเมื่อล้มตัวลงนอนคนละฟากข้างลูกน้อยอาการนิ่งและพลิกตัวกระสับกระส่ายของเขาทำให้หล่อนอึดอัดบรรยากาศรอบๆกายรู้สึกเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดเขารู้ว่าหล่อนยังไม่หลับแต่เขาก็ไม่เรียกอีกและจากการนิ่งเงียบนั่นเองหล่อนก็รู้ว่าเขารู้ว่าหล่อนรู้ถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วบนเพิงพักกลางไร่ซากพบค่ำคืนนั้นเด็กน้อยละเมอออกมาเบาๆขณะที่พลิกตัวเสียงละเมอของแกนั่นเองดูเหมือนจะทำให้ความเคร่งเครียดของบรรยากาศที่เป็นอยู่ในห้องค่อยคลายลงรื่นจึงเอ่ยขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยความลื่นลอยและเต็มไปด้วยความรู้สึก
1: เออกลับมาถึงบ้านนานแล้วเหรอสุดใจ
0: เมื่อกี้นี้เหมือนกันก่อนหน้าพี่รื่นนิดเดียวรื่นกลับนิ่งไปอีกแล้วก็นิ่งอยู่นานเสียงพลิกตัวและถอนใจแรงเท่านั้นที่ปรากฏในห้องอันมืดและเงียบรื่นจึงเอ่ยขึ้นอีก
1: แล้วทำไมโกหกกับพวกนั้นว่ามาด้วยกันจากไร่เกาะล่ะ
0: ฉันไม่ได้โกหกฉันรู้ว่าพี่รื่นกำลังตามหลังฉันมา
1: ทำไมไม่บอกเสียด้วยว่าเจอข้ากับจำปาอย่างไรที่ไร
0: เสียงของรื่นเต็มไปด้วยความขมขื่นในตัวเองสุดใจกัดฟันเพื่อที่จะสะกดกลั้นวาจาที่จะลั่นออกไปตลอดเวลาเหล่านี้หล่อนพยายามที่สุดที่จะไม่พูดไม่เอ่ยถึงนามของเพื่อนหญิงผู้นำความทุกข์มาให้หล่อนเป็นคนแรกจำปาคนที่หล่อนไม่เคยรักเพื่อนคนใดเหมือนหล่อนคิดและตกลงใจว่าจะรอจนกว่าความสะเทือนใจที่ได้รับมาสดๆร้อนๆจะค่อยลางเลือนเจือนจางไปจากความรู้สึกและทรงจำเสียก่อนจึงจะพูดจากับเขาโดยละม่อมแต่รื่นกลับทำให้หล่อนเปลี่ยนความคิดนั้นหล่อนนิ่งอยู่นาน พื่อควบคุมสติและสัมปชัญญะมีความจำเป็นอะไรพี่รื่นที่จะมารื้อฟื้นเรื่องที่ควรจะอยู่ในป่าชาขึ้นมาให้ใครๆเขารู้ใครๆเขาเห็นรื่นไม่ตอบว่าอะไรนอกจากพลิกตัวและถอนใจแล้วก็นอนนิ่งไปอีกลำแสงเดือนที่เลื่อนต่ำลงมาทำให้เห็นเงาเสี้ยวหน้าของเขาได้ถนัดรื่นนอนหงายแงนขึ้นดูหลังคาเฉยอยู่เหมือนกำลังหลับตาหล่อนก็รู้ว่าเขาตื่นอยู่ทั้งกายและใจ
1: เองจะทำอย่างไรต่อไปสุดใจ
0: ทำอะไรกันจ๊ะพี่รื่น
1: เรื่องของข้ากับจำปาน่ะสิภายหลังที่สะกดรอยตามไปดูมาเห็นแกตาแล้วอย่าโกหกนะว่าคนที่หนีมาจากไร่ไม่ใช่เอง
0: ฉันไม่โกหกแต่ฉันไม่ได้สะกดรอยตามพี่รื่นกับเขาไปเห็นหายไปนานจึงไปตามกินข้าวต่างหากพี่รื่นอยากรู้นักเหรอว่าฉันจะทำอย่างไรต่อไปความข้างแค้นเพราะความรักประดังขึ้นมาอีกจนทำให้เสียงสุดใจเริ่มสั่นหล่อนหยุดนิ่งอยู่หน่อยนึงหันหน้าเข้าหาข้างฝาคอยฟังอยู่นานเมื่อไม่ได้ยินเสียงตอบจึงได้เอ่ยต่อฉันจะบอกให้รู้ว่าฉันจะทำอย่างไรก็จะอยู่ไปอย่างนี้แหละพี่รื่นอยากได้เขาเป็นเมียอีกคนก็ตามใจไม่ว่าไม่กล่าวอะไรทั้งนั้นนั่นไม่ใช่คำตอบที่รื่นคิดจะได้ยินจากหล่อนรื่นนอนนิ่งมือข้างหนึ่งก่ายหน้าผากหมดหนทางที่จะพูดต่อไปไม่มีกระใจที่จะเอ่ยอะไรอีกแสงเดือนเคลื่อนที่ต่อไปคลานตามพื้นห้องมาจนกระทั่งส่องต้องหน้าลูกน้อยซึ่งหลับพริ้มอยู่เต็มที่หลายอึดใจต่อมาสุดใจจึงเอ่ยขึ้นอีกพี่รื่น
1: ฮะ
0: เรื่องมันเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่
1: เรื่องอะไร
0: พี่รื่นกับจำปานะสิเรื่องอย่างที่เกิดในไร่เมื่อตอนหัวค่ำน่ะ
1: ก็ตั้งแต่ปีกลายเมื่อออกไปเกี่ยวข้าวด้วยกันที่นาน้ำลาดคราวนั้น
0: ตกลงตลอดเวลาเหล่านั้นพอรับหลังฉันจำปากับพี่รื่นก็ลักลอบพบกันเรื่อยมาไม่ได้คิดเลยว่าใครจะพูดกันอย่างไรไม่ได้นึกถึงเลยว่ายังมีฉันทนท่ออีกทั้งคน
1: เปล่าตั้งแต่คราวนั้นก็เพิ่งได้พบกันที่นี่อีกหนเดียวแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจ
0: อาการนิ่งไปของสุดใจบอกรื่นว่าเหลือวิสัยที่สุดใจจะเชื่อได
1: ้เป็นความสัตย์สุดใจข้าพบกับจำปาครั้งนี้เพื่อบอกกับเขาว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายต่อไปมันจะได้กับไอ้เรื่องเราตกลงกันเรียบร้อยแล้วในข้อนั้น
0: สุดใจนิ่งไปนานเมื่อเอ่ยขึ้นอีกครั้งเสียงของหล่อนบ่งบอกถึงความอ่อนใจเหน็ดเหนื่อยและอิดโรยเหมือนเดินทางมาแต่ไกลพี่เรืองตั้งใจจะบอกฉันว่าจำปาจะยอมแต่งกับพี่เรืองภายหลังที่เกิดเรื่องอย่างนั้นแล้วนะหรอภายหลังที่เขาเป็นเมียพี่เรือง
1: อย่าพูดอย่างนั้นสุดใจ
0: เสียงของเรืองปวดร้าวเขาพลิกตัวกลับมาหาหล่อนอย่างกระสับกระส่าย
1: ในโลกนี้เมียข้ามีคนเดียวคือเองสุดใจผู้หญิงอื่นๆนอกนั้นเพียงแต่ผ่านเข้ามาในชีวิตข้าแล้วก็ผ่านไปบ้างเหมือนฝันดีบ้างเหมือนฝันร้าย เป็นเพียงอารมณ์ชั่วแล่นเกิดแล้วก็หายไม่มียืดเยื้อจีรังอะไรเหมือนความรักเอง
0: รื่นมิได้เอ่ยถึงจำปาเพราะรู้ตัวดีอยู่ว่าการสงเคราะห์หล่อนรวมอยู่ด้วยในบรรดาหญิงเหล่านั้นเพียงแต่จะเป็นการมดเท็จตนเองผู้หญิงอย่างจำปาเต็มไปด้วยความปรารถนาเกินไปยึดเหนี่ยวใจเกินไปที่ผู้ชายคนใดพบหล่อนรู้จักหล่อนแล้วจะลืมได้ง่าย
1: ๆเชื่อข้าดีกว่าสุดใจหัวใจข้าไม่มีใครจะแทนเองได
0: ้แต่เขาก็เป็นเมียพี่รื่นมาแล้วถึงสองครั้งใครจะไปรู้ว่าเขาจะเป็นเมียพี่รื่นต่อไปอีกกี่หนจนกว่าจะมีใครไปเจอเขาและเรื่องมันแดงขึ้นอย่างที่ฉันเจอคืนนี
1: ้เราจะไม่พบกันอีกสุดใจบอกเองแล้วไม่ใช่เหรอว่าข้ากับจำปาเจอกันเป็นครั้งสุดท้ายอีกหน่อยมันก็เป็นเมียของไอ้เรืองเราจะไม่มีอะไรเป็นกันอีกต่อไป
0: แต่ผู้หญิงอย่างจำปามิใช่คนที่จะลืมอะไรได้ง่ายๆสุดใจอดสังหรณ์ใจไม่ได้ว่าเรื่องมันจะไม่สิ้นสุดยุติลงเพียงแค่นั้นการแต่งงานระหว่างเรืองกับจำปาอาจจะแก้ปัญหาบางเปราะบางประการให้ผ่านไปได้แต่มันจะไม่ทำแผนผังชีวิตของหล่อนและรื่นและจำปาเปลี่ยนไปเป็นอื่นพี่รื่นหล่อนเรียกเขาออกมาจากเงามืดข้างฟ้าแล้วพี่เรืองเขาระแคะระคายบ้างหรือเปล่าถึงเรื่องระหว่างพี่รื่นกับจำปา
1: อย่าว่าแต่ไอ้เรื่องเลยถึงข้าเองก็ไม่เคยระแคะระคายตัวของตัวเองจนกระทั่งมันแล้วไปแล้ว
0: พี่รื่นหมายความว่าปุบปับก็อยากได้จำปาขึ้นมาเฉยๆพี่รื่นไม่เคยคิดเคยฝันมาก่อนเลยเหรอ
1: ไม่เคยจริงๆสุดใจ
0: และพี่รื่นคิดว่าจะลืมจำปาเขาได้จริงๆเหรอ
1: ข้าจะไม่เกี่ยวข้องกับมันอีกต่อไปเอ็งเชื่อใจได้ในข้อนี้
0: เพราะฉันเชื่อพี่รื่นมันถึงได้ถึงได้เจ็บอยู่ในอกถึงเพียงนี
1: ้สุดใจ
0: หล่อนรู้สึกถึงมืออันใหญ่และหยาบของเขาเอื้อมข้ามเบาะลูกมากุมไหล่หล่อนไว้การสัมผัสนั้นทำให้ร่างที่สั่นค่อยๆสงบลงหล่อนยังคงพึมพำต่อไปพี่รื่นไม่รู้หัวใจของฉันว่ารักพี่รื่นกับเขาเพียงใด
1: ข้ารู้สุดใจข้ารู
0: ้รักมากถึงก็คิดว่าถ้าเป็นความประสงค์ของพี่รื่นแล้วฉันยอมยกเขาให้พี่รื่นได
1: ้อย่าพูดถึงมันอีกดีกว่าสุดใจบอกแล้วนี่ว่าจำปาจะได้กับไอ้เรืองมันจะเป็นผัวเมียกันต่อไป
0: ต่างว่าในวันหนึ่งข้างหน้าพี่เรืองรู้ขึ้นมาว่าจำปาเป็นเมียพี่รื่นแล้วล่ะ
1: นิ่งๆดีกว่าจำปามันเป็นเมียไอ้โปร่งยี่เกมาแล้วเหมือนกัน
0: ถึงงั้นมันก็ไม่เหมือนเขาเป็นเมียพี่รื่นพี่เรืองเขาจะว่ายังไงถ้ารู้ว่าใช้ให้พี่รื่นเป็นพ่อสื่อไปพูดกับจำปาเหมือนใช้แมวไปขโมยปลา
1: ย่างแผ่วเบาและแหบเครือหล่อนตัดพ้อต่อว่าเขาต่อไปเป็นเวลาอีกนานจนกระทั่งแสงเดือนลำนั้นเคลื่อนตามต่อมาจนไม่สามารถจะหลบเข้าหาเงามืดจากข้างฝาห้องได้อีก สุดใจจึงหันกลับมาเผชิญหน้าเขาจากเสียงกรนเบาๆและฝ่ามือที่รับร่างหล่อนเฉยอยู่มากกว่าในตาที่หรี่ปิดอยู่ในเงามืดทางด้านโน้นหล่อนก็รู้ได้ว่าเขาหลับเสียแล้วเด็กน้อยพลิกตัวตื่นอีกครั้งครางออกมาเบาๆจากการหลับของแกหล่อนแลดูหน้าลูกแล้วก็เลื่อนไปพิจารณาดูหน้าเขาเคราเขียวๆยังอยู่ที่นั่นฟันขาวๆก็เช่นเดียวกันรื่นในเวลาหลับดูไม่ต่างอะไรกับลูกปราศจากทุกข์ปราศจากกังวลทั้งที่ผ่านการทนทุกข์ทรมานมาใหม่ๆในเวลาตื่น
0: การสะอื้นแน่นขึ้นมาจุกคอหอยสุดใจอีกเมื่อคิดว่าชีวิตในอนาคตจะเป็นไปอย่างที่หล่อนวาดไว้หรือไม่เป็นก็ตามหล่อนกับเขาจะไม่มีวันแยกจากกันออกรื่นจะซื่อตรงจงรักหรือหักหลังหล่อนอย่างไรก็ตามหล่อนและเขาจะต้องเป็นของกันและกันตลอดไปไม่มีอำนาจของมนุษย์หรือเทวดาฟ้าดินใดๆจะเข้ามาทำลายลบล้างหรือขัดขวางไว้ได้หล่อนรู้ว่าหล่อนจะรักเคารพและซื่อตรงต่อเขาตลอดไปแม้มิใช่เพราะอะไรอื่นก็เพราะว่ารื่นเป็นรื่นจะดีหรือร้ายเพียงใดเขาก็ยังคงเป็นรื่นชายคนแรกที่หล่อนรักรื่นผู้มาเปิดอาณาจักรในหัวใจและยุคใหม่ขึ้นในชีวิตสาวของหล่อนรื่นผู้เป็นบิดาของทารกซึ่งนอนอยู่บนเบาะต่อหน้าในปัจจุบันทารกคนนั้นเกิดจากเลือดเนื้อของหล่อนและเขาทั้งสามคนจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของกันและกันต่อไปจนกว่าความตายจะมาพรากจากกันนั่นเป็นเจตนาอันเด็ดเดียวของสุดใจก่อนที่ความง่วงเหงาหาวนอนจะมาปิดเปลือกตาอันเหน็ดเหนื่อยและอิดโรยให้หลับสนิทไปเมื่อค่อนรุ่งจากนั้นหล่อนมิได้เอ่ยถึงเรื่องนั้นกับรื่นอีกเลย

0: ในวันรุ่งขึ้นและวันต่อๆไปเหตุการณ์ในบ้านยังคงดำเนินไปเป็นปกติไม่มีใครเลยจะได้ระแคะระคายว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างคนเหล่านั้นนอกจากหล่อนรื่นและจำปาโดยเฉพาะหญิงสาวผู้เคราะห์ร้ายยังคงไปและมาที่บ้านช่วยสุดใจและป้าแคล้วทำงานอย่างที่เคยช่วยมาแล้วในการก่อนเพียงแต่หล่อนพูดน้อยลงและดูเงียบขรึมขึ้นจะยิ้มหรือหัวเราะแต่ละครั้งก็เป็นไปอย่างฟื้นมากกว่าจะออกมาจากหัวใจอย่างบริสุทธิ์หลายครั้งสุดใจจับพิรุธได้ว่าหล่อนพยายามหลบตาเมื่อมองกันจังๆหน้าและหลายครั้งก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะพบหรืออยู่ด้วยกันโดยเฉพาะแต่ลำพังทุกครั้งที่แลเห็นอาการของสองหญิงในลักษณะนั้นรื่นก็ได้แต่เม้มริมฝีปากแล้วก็ถอนใจส่วนเบืองเองตั้งแต่ได้ข่าวจากสหายผู้อาวุโสกว่าถึงการตกลงใจของจำปาก็หน้าบานไปด้วยความตื่นเต้นและเป็นสุขทุกๆวันเขาจะต้องไปคลุกอยู่ที่นั่นในเวลาว่างช่วยเลี้ยงดูลูกให้หล่อนบ้างตักน้ำผ่าฟืนบ้างโดยไม่ต้องขอร้องจนกระทั่งเป็นที่ยิ้มหัวแก่คนทั่วไป
1: ไอ้นี่นี่เตรียมให้จำปามันสนตะพายเสียตั้งแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันเลย
0: แววว่า
2: ก็เองล่ะเองกับอีอุ่นเรือนน่ะฮะ
0: เปล่าเรื่องระหว่างแววกับอุ่นเรือนยังไม่ได้คืบหน้าไปถึงไหนหล่อนยังคงต้อนรับเขาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างที่ได้ต้อนรับชายหนุ่มทั้งปากคลองและบ้านไร่ทั่วไปเพียงแต่ในขณะเดียวกันหล่อนไม่เคยไปไหนมาไหนกับใครแต่ลำพังนอกจากเคน
2: เขารู้กันทั้งบ้านว่านั่นละผัวของอุ่นเรือนมันละถึงงั้นเองก็ยังหลับหูหลับตาอยู่คนเดียวเฮ้ยเองกับไอ้เรื่องมันเป็นยังไงสาวๆถมไปไม่ชอบอยากจะได้แต่คนมีผัวแล้วถึงไอ้เคนจะเป็นผัวแต่ยังไงไม่เป็นตัวเป็นตนน่ะพี่รื่นไอ้เรื่องอื่นน่ะพอฝืนกันได้หรอกแต่เรื่องลูกเรื่องเมียนี่มันยากหากไม่ถูกอกถูกใจถึงจะสาวทั้งแท่งหรือปิดทองมาทั้งตัวยังไงเดี๋ยวก็ไปทิ้งไปขว้างกันกลางคันเปล่าๆพี่รื่นจัดการให้เจ้าเรื่องเข้าสำเร็จเรียบร้อยไปแล้วน่าจะคิดถึงเรื่องฉันบ้างแล้วเองจะให้ข้าทำยังไงเล่า
1: ก็ลองพูดกับไอ้ลีอีสีดาหรือตัวอุ่นเรือนมันให้ฉันหน่อยสิ
2: เฮ้ยขอทีเธอไอ้แววขอสักทีอย่าให้ข้าไปยุ่งกับเรื่องพันนี้อีกเลยเข็ดแล้วข้ารู้ตัวข้าดีว่าเป็นอะไรใช้ข้าเรื่องอื่นดีกว่าอย่าให้ข้าไปเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย
0: แววไม่มีโอกาสจะรู้ได้เลยว่าอะไรเป็นต้นเหตุให้รื่นปฏิเสธการช่วยเหลือเขาเช่นนั้นและอย่างคนที่อยู่ร่วมกันมานานในฐานะผู้รับคำสั่งมากกว่าในฐานะเทียมกันเขาก็ได้แต่รับคำปฏิเสธนั้นอย่างที่เคยรับการบอกปัดในเรื่องอื่นๆมาแล้วป้าแคล้วต้อนรับข่าวการตกลงระหว่างจำปากับเรืองจากหลานเขยของแกด้วยความยินดีมิได้น้อยไปกับคราวสุดใจกับรื่นแกพูดในคืนที่หลานเขยไปขอร้องให้จัดการในเรื่องนั้นรักมันไม่ได้ต่างไปกว่าลูกคนหนึ่งมีเหย้ามีเรือนไปซะจะได้ห่วงอีกคนคราวนี้จะได้เหมือนครอบครัวเดียวกันถึงกระนั้นจำปาเองก็มีได้

0: เห็นทีรูปทิศเรืองมันจะไม่หล่อคอยาวเหมือนก็จะโปร่งกระมัง
1: เพื่อนบ้านคนหนึ่งว่าในขณะที่เพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งก็ขาน
2: จำปาเองมันมีดีอะไรมากนักหนาว่าได้ผู้ชายอย่างนี้แล้วจะยังไม่จุใจ
1: แม้ข่าวนี้จะเป็นที่รู้กันแซ่ไปทั้งปากคลองและบ้านไร่แล้วแต่จำปาก็ยังครองชีวิตและทำงานต่อไปเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและสุดใจด้วยสายตาของผู้หญิงที่มองเข้าไปในความคิดแทนที่จะพิจารณาเพียงใบหน้าก็กลับพรุ่งพร่านไปด้วยความเดือดดาลเก่าๆขึ้นมาอีกเขาลืมพี่รื่นไม่ได้ถึงอย่างไรอย่างไรก็ลืมไม่ได้หล่อนว้าวุ่นอยู่ในใจจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งได้โอกาสที่ป้าแคล้วยังไม่กลับจากไร่และพวกผู้ชายยังไม่กลับจากธุระในเมืองหล่อนกล่อมลูกหลับแล้วจึงลงไปที่สวนหลังบ้านซึ่งจำปากำลังสอยใบตองสำหรับห่อขนมอยู่ในทันทีที่เหลือบไปแลเห็นแม่เพื่อนสาวผู้อ่อนอาวุโสกว่าเช่นนั้นจำปาก็รีบก้มหน้าจัดการเก็บใบตองที่สอยลงมากองอยู่จะเลี่ยงกลับเข้าไปในบ้านแต่สุดใจก้าวเข้าไปยืนอยู่ตรงหน้าจำปาทำไมรึสุดใจหญิงสาวยังไม่เงยหน้ามือที่จับก้านใบตองอยู่เริ่มสั่นจนแลเห็นชัดข้าอยากจะพูดกับเองถึงเรื่องนั้นข้าหาเวลาพบเองแต่ลำพังมาหลายวันแล้ว
3: เสียงของหล่อนเต็มไปด้วยความรู้สึกหยุดนึกอยู่นานว่าต้องการจะพูดอะไรแต่แล้วก็แปลกใจที่มาได้คิดเอาในนาทีสุดท้ายว่าหล่อนไม่ต้องการจะหวนกลับไปพูดถึงเรื่องเหล่านั้นอีกเลยจำปาเงยหน้าขึ้นมาดูแม่เพื่อนหน่อยนึงแล้วก็ลุกขึ้นยืนนิ่งอยู่
1: ครับข้าอยากจะพูดกับเองถึงเรื่องนั้นสักหน่อย
3: สุดใจรู้ดีว่าเสียงของหล่อนเลื่อนลอยเต็มทีเมื่อคิดไปถึงความหลังที่ผ่านมาแล้วหล่อนกับจำปาในวัยเยาว์สมัยยังไว้จุกหล่อนกับจำปาในงานวัดพระบรมธาตุหล่อนกับจำปาในเทศกาลตรุษและสงกรานต์ความเศร้าโศกเสียใจระหว่างวันที่จำปาหอบผ้าตามพระเอกยี่เกไปความเศร้าโศกเสียใจในวันที่หล่อนหอบลูกกลับมาปรับทุกข์และสู้หน้ากับการครหาของชาวปากคลองทั้งบ้านสุดใจรู้ดีว่าหล่อนไม่สามารถจะลืมคืนวันเหล่านั้นได้หล่อนรู้ดีว่าไม่มีใครเลยในชีวิตที่หล่อนจะเรียกได้สนิทปากและนับได้อย่างบริสุทธิ์ใจว่าเพื่อนอย่างจำปา
1: ข้าอยากจะพูดกับเองถึงเรื่องนั้นเรื่องอะไรกันสุดใจ
3: สีหน้าของจำปาไม่บอกความรู้สึกอะไรเลยสวนทั้งสวนเงียบไปอีกวาระหนึ่งไม่ได้ยินเสียงอะไรนอกจากลมหายใจที่กระอักกระอ่วนและลมที่หลงพัดมาปั่นป่วนอยู่ระหว่างยอดตองเหนือศีรษะขึ้นไป
1: ข้าทนไม่ไหวจำปาทนไม่ไหวจริงๆที่จะเห็นเองกับข้าเหมือนคนแปลกหน้าไปอย่างนั้นเพราะเรื่องผู้ชายคนเดียว
3: มือของหล่อนกำแน่นแขนทั้งคู่เหยียดตรงอยู่ข้างกายด้วยความพยายามข่มใจ

0: คุมสติอย่างฝืนวันและคืนแห่งความสัมพันธ์แต่ครั้งเก่าก่อนผุดขึ้นมาในความทรงจำอีกอย่างช่วยไม่ได้
1: ข้าไม่รู้จะพูดยังไงสุดใจเอ็งรู้เรื่องหมดแล้วไม่ว่าอะไรเป็นอะไรข้าเองก็ไม่มีอะไรจะแก้ตัวไม่มีอะไรจะมาอ้างนอกจากความจริงอย่างเดียวว่าถึงจะเห็นเป็นความชั่วแสนชั่วความคิดในการที่จะแย่งผัวเพื่อนก็ไม่มีอยู่ในหัวใจของข้าเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างไรบอกไม่ถูกเลยมันเป็นความสัตย์จนกระทั่งมันเกิดขึ้นแล้วและข้าก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขข้าเข้าใจจำปาข้าเข้าใจดีเพราะฉะนั้นอย่าไปรื้อฟื้นมันขึ้นมาอีกเลยนะเอ็งไม่รู้หรอกจำปาว่าการกระทำของเอ็งอะเหมือนก็จะฆ่าข้าทั้งเป็นถ้าป่วยการที่จะไปพูดถึงเรื่องนั้นอีกมันแล้วไปแล้วถึงข้าเองจะให้แล้วไปแล้วก็ขอให้เราพยายามลืมแล้วก็มารักกันต่อไปเหมือนอย่างที่ข้ากับเองได้เคยรักกันมาอย่าให้เราคิดถึงกันอย่างอื่นจำปาขอให้คิดเหมือนกับว่าเองเป็นพี่และข้าเป็นน้องถึงจะผิดพ้องหมองใจกันเพียงใดก็คงตัดกันไม่ขาดข้า
0: จำปาเอ่ยได้เท่านั้นก็ตื่นตันคอหอยก้มหน้าพูดอะไรต่อไปไม่ได้อีกสุดใจก้าวเข้าไปอีกก้าวหนึ่งยกมือขึ้นโอบไหล่หล่อนไว้เหมือนเด็กๆ
1: จำปาเราคบกันมานานพอที่เองจะรู้ใจข้าแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นอะไรที่ข้าจะต้องพูดอีกว่าเรื่องต่างๆเหล่านั้นข้าลืมหมดแล้วถึงเองก็คงจะต้องลืมอย่างเดียวกันคิดถึงแต่วันข้างหน้าที่เองกับพี่เรืองจะได้ร่วมชีวิตกันอย่าไปคิดถึงคืนวันที่ผ่านมาแล้วแต่หนหลังเลยนะข้าจะพยายามสุดใจข้าจะพยายาม
0: แต่ลึกลงไปในหัวใจจำปารู้ดีว่าหล่อนไม่มีวันจะลืมเขาได้เป็นอันขาดรื่นพร้อมด้วยฟันขาวๆและเคราเขียวๆของเขารื่นผู้มีมืออันใหญ่และหยาบกระด้างทำให้หล่อนสั่นเทิมไปด้วยสารพางรื่นพร้อมด้วยคืนอันเย็นเยือกข้างกองฟางที่นาน้ำลาดและรื่นพร้อมด้วยคืนอันอบอุ่นกระหึ่มไปด้วยเสียงกระพือปีกของแมงอีนูนที่ไร่เกาะครั้งนั้น

0: สรุปว่าก็ดูเหมือนจะจบลงด้วยดีนะแต่ทำไมเราก็รู้สึกเหมือนมันยังไงก็ไม่รู้ว่านะคุณจิตเรียน
1: คิดว่าตัวของสุดใจคงจะไม่ได้คาใจอะไรมากครับแต่ว่าตัวของจำปาเนี่ยน่าจะลืมไม่ได้จริง
0: ๆเนาะคือถ้าพูดถึง3คนเนี่ย3คนซึ่งรู้เรื่องดีคนที่ทำตัวยากที่สุดหรือว่าทำใจยากที่สุดก็น่าจะอยู่ที่จำปานั่นแหละใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: คือพี่รื่นเนี่ยพี่รื่นก็มีสุดใจมีภาระที่จะทำให้เกิดความรู้สึกแบบผิดอายมันมีหลายความรู้สึกใช่ไหม
1: ครับ
0: ซึ่งรื่นเนี่ยต้องแบกรับเอาไว้รื่นน่าจะทำได้แต่ว่าจำปานี่สิจำปาก็รักสุดใจนะเพราะเป็นเพื่อนที่รักแล้วก็สนิทกันมากแต่ดูเหมือนว่าแหมพี่รื่นนี่ก็ยังคงไม่ไปไหนยังคงอยู่ในหัวใจของจำปาอยู่นั่นเองพี่รื่นนี่ก็นะเสน่ห์ดีเหลือเกิน
1: หมดทุกอย่างครับมันเกิดจากตัวพี่รื่นนั่นแหละคือถ้าพี่รื่นหักห้ามใจไว้ได้เนี่ยมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นละมันก็จะยังเป็นเรื่องราวที่อยู่ในใจของทุกคนต่อไป
0: เหมือนกับจะจบแต่ก็อาจจะยังไม่จบเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะก็คงจะต้องฟังกันต่อไปกับโศกนาฏกรรมความรักของทั้ง3คนนี้เนาะก็อยากให้มาติดตามนะคะเรื่องราวความเป็นไปของชีวิตในทุ่งมหาราชในปากคลองแล้วก็บ้านไร่นะคะเหมือนอย่างที่เรียมเองได้เขียนเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียกทุ่งนี้ว่าทุ่งมหาราชซึ่งเราก็ยังคงแคลงใจอยู่นั่นเองทำไมถึงเป็นทุ่งมหาราชไปได้นะแล้วถ้าเกิดว่าฟังแล้วเป็นอย่างไรอยากจะแลกเปลี่ยนอยากจะพูดคุยก็มี2เพจนี้นะคะให้ส่งข่าวการให้พูดคุยกันค่ะ
1: ติดต่อกันมาได้นะครับสำหรับแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS Podcast แล้วก็ของพี่หมีนะครับรัศมีมณีนินครับ
0: หวังว่าคุณคงจะมีความสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจนะคะเรียกว่าแทบจะครบรถเลยทีเดียวกับนวนิยายเรื่องนี้ทุ่งมหาราชโดยเรียมเองกลับมาพบกันตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซียณสงขลาจัดงานเลี้ยงรับรองครบรอบ81ปีสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียที่โรงแรมลากูน่าจังหวัดสงขลาสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซียณจังหวัดสงขลานำโดยนายวินาดีเอชลักกีกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียณจังหวัดสงขลาได้ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในการจัดงานเลี้ยงรับรองทางการทูตเนื่องในโอกาสครบรอบ81ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐอินโดนีเซียโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้เกียรติเป็นแขกเกียรติยศพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาภาคธุรกิจและภาคเอกชนจาก14จังหวัดในเขตอาณาของสถานกงสุลเข้าร่วมงานภายในงานมีการนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมอาหารและดนตรีจากอินโดนีเซียอาทิการแสดงเลกงกราตันระบำปีริงรันไดและราโตจาโรโดยมีศิษย์เก่าทุนศิลปะและวัฒนธรรมอินโดนีเซียรวมถึงนักศึกษาอินโดนีเซียจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่มาร่วมสร้างสีสันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้สัมผัสอาหารและขนมพื้นถิ่นของอินโดนีเซียพร้อมร่วมกิจกรรมการเต้นรำในบรรยากาศแห่งมิตรภาพสะท้อนถึงบทบาทของการทูตด้านการศึกษาและวัฒนธรรมในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศนายวินาดีเอชลักกีกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียณจังหวัดสงขลากล่าวว่าสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นอกจากเป็นการเฉลิมฉลองวันสำคัญของชาติอินโดนีเซียแล้วยังเป็นโอกาสในการกระชับมิตรภาพและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอินโดนีเซียกับไทยโดยเฉพาะกับประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะที่อินโดนีเซียและไทยได้พัฒนาความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในเดือนสิงหาคม2569ผู้นำทั้งสองประเทศได้เห็นชอบ Roadmap of Strategic Partnership Between Thailand and Indonesia 2026-2030 ครอบคลุมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงการค้าและการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและพลังงานการท่องเที่ยวการศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนสถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียณจังหวัดสงขลายืนยันความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับ14จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยและผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียให้เกิดความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศต่อไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนจูงจมูก
10: พี่ก้อยจูงมือคุณแม่ไปไหนนะ
11: คงจะจูงคุณแม่ไปซื้อไอติมละมั้งเห็นมีคนขายไอติมอยู่หน้าบ้าน
12: วันก่อนนี้ฉันได้ยินคุณพ่อบอกพี่เก่งว่าต้องเรียนหนังสือมากๆต้องรู้ทันคนอย่าเชื่อคนง่ายอย่าปล่อยให้ใครมาจูงจมูกจูงมือกับจูงจมูกเนี่ยต่างกันยังไง
11: จูงมือคือคนจูงมือคนแต่จูงจมูกคือคนจูงจมูกควาย
10: พี่เก่งไม่ใช่ควายสักหน่อยใครจะมาจูงจมูกพี่เก่งได้เล่า
11: เขาไม่ได้จูงจมูกจริงๆเขามักเปรียบคนโง่ว่าเหมือนกับควายคนโง่ที่รู้ไม่ทันคนอื่นเหมือนกับควายที่ถูกจูงจมูกคุณพ่อไม่อยากให้พี่เก่งถูกจูงจมูกจูงจมูกเป็นสำนวนเปรียบเทียบหมายถึงถูกเขาชักนำไปโดยไม่ใช้ความคิดของตน
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ
14: รู้รักภาษา
15: การวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
16: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
17: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันอภิคณาเขื่อนแก้วเช่นเคยนะคะวันนี้มีเรื่องมาเตือนภัยคุณผู้ฟังกันอีกแล้วค่ะเรื่องนี้เสียหายไปเยอะเลยทีเดียวค่ะ18ล้านบาทนะคะให้ทายว่าเรื่องอะไรนะคะเอ๊ะเป็นทุกข์ของคนรวยหรือเปล่านะคะแต่คนรวยตอนนี้ก็เป็นหนี้เหมือนกันนะคะเรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องของการไปทุ่มเงินเก็บนี่แหละค่ะไปสร้างร้านในฝันปรากฏว่าไปเจอผู้รับเหมาทิ้งงานค่ะเสียหายเนี่ยประมาณสัก18ล้านบาทอันนี้คือเงินที่ไปทำสัญญาที่จะสร้างทั้งร้านอาหารแล้วก็สร้างร้านคาเฟ่ด้วยนะคะเรื่องนี้นะคะเป็นข่าวเขาเรียกว่าเป็นไวรัลใน TikTok นะคะก็คือว่ามีน้องท่านหนึ่งที่เป็นเจ้าของร้านแห่งนี้แหละค่ะมาอัดคลิปเพื่อเตือนภัยสังคมนะคะว่าไปเจอผู้รับเหมาที่เพื่อนของเพื่อนเนี่ยเป็นคนแนะนำให้นะคะแต่ว่าก็มีการเขาเรียกว่าเปิดนะคะเปิดรับผู้รับเหมาเนี่ยมาเสนอราคาก็มี3เจ้านะคะที่มายื่นเสนอราคาก็คัดเลือกกันไปปรากฏว่าเจ้าที่เขาเลือกเนี่ยให้ราคาที่ดีที่สุดรวมถึงให้เวลาที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันนะคะก็คือภายใน6เดือนเนี่ยจะสร้างเสร็จว่าเช่นนั้นนะคะก็เซ็นสัญญากันไปเพราะว่าเจ้าของร้านแห่งนี้เนี่ยก็อยากจะเปิดให้ทันซีซั่นนะให้ทันภายในสิ้นปีจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดค่ะก็คือทำสัญญากันตั้งแต่ประมาณปี2567 ทำสัญญากันว่าจะเสร็จภายในประมาณเดือนกรกฎาคมนะคะก็คือเดือน7นั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยน้องผู้เสียหายท่านนี้ก็มองว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่า6เดือนไม่เสร็จเนี่ยก็สามารถยืดหยุ่นไปอีกสักเดือน7เดือน8ได้นะก็ดีกว่าเจ้าอื่นที่วางไว้ว่าน่าจะเสร็จสัก1ปีอะไรแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะเธอก็เลยทำสัญญานะคะในราคาถ้าเป็นร้านอาหารนะคะก็ประมาณ12ล้านบาทร้านคาเฟ่เนี่ยทำสัญญาก็คือ6ล้านบาทปรากฏว่าช่วงประมาณเดือนเมษายนค่ะก็โอ้โหเอ๊ะงานเนี่ยมันก็ล่าช้าลงแล้วก็เริ่มไม่มีความคืบหน้ารวมถึงมีการขอเบิกจ่ายนะเงินงวดไปล่วงหน้าตลอดเลยนะคะสมมุติจะสร้างภายในเดือนนี้อ่ะขอเบิกเลยเป็นก้อนใหญ่อ้างว่าจะไปซื้อวัสดุก่อสร้างมาดำเนินการจริงๆก็ไปซื้อมาแล้วก็ทำนะคะทำไปได้สัก 60% คุณผู้ฟังแต่การเบิกเงินก็คือประมาณ 90% ไปแล้วว่าเช่นนั้นนะคะตอนนั้นเนี่ยผู้เสียหายบอกว่าหัวจะปวดเลยนะคะก็เลยมาอัดคลิปว่าเนี่ยทุกคนดูเป็นอุทาหรณ์นะเรื่องนี้เนี่ยฉันจะมาเตือนภัยพวกเธออย่าเอาแบบฉันเป็นตัวอย่างนะเธอต้องมีความรอบคอบอย่าให้เขาเบิกเงินล่วงหน้าไปแบบนี้นะคะไม่งั้นจะแบบหัวจะปวดแบบฉันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอมันสร้างไม่เสร็จใช่ไหมคะก็มีการตามติดตามส่วนคนงานก็ทยอยหายไปทีละกลุ่ม2กลุ่มนะคะจนกระทั่งทางคนงานเองก็บอกว่าไม่ได้เงินค่าจ้างเหมือนกันจะมาสร้างได้ยังไงนะคะสุดท้ายเนี่ยเธอก็พยายามติดต่อประสานงานไปยังผู้รับเหมาคนนั้นนะคะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายว่าอย่างนั้นรวมถึงบางครั้งนะคะโอนเงินผิดไปเกือบแสนพอทวงเงินคืนก็บ่ายเบี่ยงอ้างว่าเอาเป็นค่าก่อสร้างไปละกันอย่างนั้นเนียนๆไปซะอย่างนี้ก็มีนะคะเธอก็บอกว่าเอ้ยฉันโอนผิดไปจริงๆเธอก็เลยบอกว่าหยิบยกมาเป็นเตือนภัยสังคมได้รวมถึงภัยต่อเขาเรียกว่าผู้บริโภคที่จะไปจ้างนะคะผู้รับเหมาแบบนี้ต้องเช็คดีๆว่าเขามีลูกทีมหรือไม่นะคะมีความเชี่ยวชาญไหมนะคะเพราะว่างานที่สร้างไปเนี่ยโอ้โหหลายจุดเลยค่ะที่ดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานเลยนะคะแล้วก็มองว่าเอ๊ะเขาเป็นแค่นายหน้าประสานงานหรือเปล่าก็คือไม่มีลูกทีมเลยว่าอย่างนั้นนะคะนอกจากนี้รายละเอียดมีอีกเยอะเลยนะคะอย่างนี้ดีกว่าเราไปพูดคุยเรื่องนี้กับคุณสโรชานะคะเป็นผู้เสียหายแล้วก็เป็นเจ้าของร้านประกายคาเฟ่บางใหญ่นะคะสวัสดีค่ะคุณสโรชาคะ
18: สวัสดีค่ะ
17: ค่ะเอาละค่ะเรื่องนี้มาถึงภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคเรื่องนี้นะคะอยากให้น้องสโรชาเนี่ยเล่าที่มาที่ไปหน่อยว่าเอ้ยไปเจอกันได้ยังไงแล้วก็ไว้ใจมากๆในเรื่องของอ่ะเบิกเงินงวดไปก่อนล่วงหน้าแบบนี้หลายล้านเลยทีเดียว
18: ค่ะก็อย่างแรกเลยเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนค่ะเพื่อนเค้กแนะนำมาแล้วก็รุ่นราวคราวเดียวกันทีนี้ก่อนที่เราจะมีการตกลงทำสัญญาเค้กก็ดูในเรื่องของผลงานของเขาเขาก็เอาผลงานมาให้เราดูว่าเนี่ยนะเขาเคยไปทำการก่อสร้างที่นี่มามีหลายที่เลยไม่ว่าจะเป็นโรงงานเป็นคาเฟ่ร้านอาหารบ้านรีโนเวทห้องหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็เอามาให้เราดูแล้วก็การพูดคุยก็พูดจาดีพูดเก่งดูแบบดูคล่องแคล่วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เราแบบใช่ค่ะดูมีประสบการณ์แล้วก็ทำให้เราแบบไว้เนื้อเชื่อใจเขาการพูดจาเขาดีค่ะ
17: ค่ะแล้วเจ้าอื่นนี่ให้เขาเรียกว่าเวลารวมถึงเงินเนี่ยเขามันต่างกันเยอะไหมคะ
18: ก็ต่างกันนิดหน่อยค่ะประมาณสัก2-5 ล้านแล้วแต่เจ้าค่ะในส่วนของระยะเวลาการก่อสร้างบางเจ้าก็8 เดือน 10 เดือน 12 เดือนอย่างนี้ก็มีค่ะซึ่งเราก็มองว่าถ้าสร้างได้ยิ่งเร็วยิ่งดีแล้วก็ในเรื่องของตัวสัญญาค่ะเราก็มีเขียนไว้อยู่แล้วว่าเฮ้ยถ้าเกินระยะเวลาการก่อสร้างที่เรากำหนดกันเนี่ยก็จะมีการเสียค่าปรับนะวันละ 5,000 บาทวันละ 1,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีเขียนลงไปซึ่งเราก็คิดว่าก็น่าจะทำได้ตรงตามระยะสัญญาเพราะว่าเขาก็เต็มใจที่จะเซ็นสัญญาอันนี้กับเราแล้วก็โอเคกับข้อตกลงเนี้ยค่ะ
17: ทีนี้มาพบจุดพิรุธตรงไหนที่ว่าโอ้เริ่มตามไม่ไหวแล้วนะล่าช้าไปแล้วนะรวมถึงการก่อสร้างเนี่ยดูแล้วหลายจุดที่ว่ามีปัญหาประมาณสักเดือนไหนน้องเค
18: ้กก็เริ่มแรกเราเซ็นสัญญากันมกราคม67พอช่วงมิถุนาเนี่ยค่ะคือสัญญามัน6เดือนมันต้องจบที่เดือนกรกฎาคมปี67พอเดือนมิถุนาเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงไหนเลยยังไม่ทำอะไรเลยยังแบบก่อฉาบยังไม่ขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยต้องถามว่าเฮ้ยมันจะทันหรอคะพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงเดือนแรกเนี่ยผู้รับเหมามีคนงานมา 20-30 คนมาลุมปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บกันอยู่ตรงที่หน้างานเนี่ยเยอะมากแต่พอผ่านไป 2-3 เดือนคนงานเริ่มหายไปพอเราถามผู้รับเหมาก็บอกว่ามันมีงานทางโน้นงานทางนี้กำลังโยกคนแต่พอไปถามคนงานบอกว่าผู้รับเหมาไม่จ่ายค่าจ้างก็เลยไม่มาทำงานพอถึงเดือนกรกฎาคมปี67ที่จะครบสัญญางานยังไม่ถึงไหนเลยค่ะแล้วก็คนงานก็เริ่มหายไปเหลือแค่6-7คนแค่นั้นเอง
17: เอ๊ะ 2-3 เดือนที่บอกว่าคนงานเริ่มหายเนี่ยตอนนั้นเขาเบิกเงินไปเท่าไหร่แล้วคะ
18: โอ้ 60% แล้วนะคะเพราะว่าเคสจ่ายงวดที่2ไปตัวสัญญาเคสมี6งวดซึ่งงวดที่1กับงวดที่2อ่ะรวมกันก็60หรือ 70% ประมาณเนี้ยค่ะ
17: เรียกว่าถ้า 60% นี้ก็10ล้านแล้วมั้ย10ล้าน12ล้าน
18: ใช่ค่ะ
17: แต่ทีนี้เงินไปไหนหมดเนาะเงินไปไหนหมดเพราะว่าเบิกไปล่วงหน้าก็คือค่อนข้างที่จะเยอะมาก
18: ๆใช่ค่ะแล้วก็การที่เขาเบิกไปเนี่ยคือในสัญญาเนี่ยเคสอะไปเขียนเป็นไม่คือไม่ได้เขียนเขานำมาเขียนสัญญาว่าจะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าค่ะก่อนเริ่มงวดงานซึ่งไม่ว่าเราจะเริ่มงวดงานอะไรเราต้องชำระเงินก่อนทีนี้ปัญหาของเคสคือมีการจ่ายคอมงวดเพราะว่าเขาเริ่มทำงานช้าละเราก็อยากให้งานเสร็จเร็วๆพองวดที่2ก่อฉาบเนี่ยงวดที่3จะเป็นช่างไฟเข้ามาเดินไฟก็เขาบอกว่างั้นก็ต้องจ่ายงวดที่3เลยนะถ้าน้องอยากให้ช่างไฟเข้า
17: ก็มีประเด็นเรียกเก็บเราแบบมีเหตุผลมีเหตุผลนะ
18: มีเหตุผลอยากจะทำให้งวด2กับงวด3เนี่ยทำคู่ขนานกันไปเลยได้ไหมมันจะได้เสร็จเร็วๆเขาก็บอกว่างั้นก็ต้องจ่ายมางวดที่3ก็จ่ายมาอย่างเงี้ยค่ะการเบิกเงินก่อนก็มีสมมุติว่างวดที่4เป็นงวดของประตูหน้าต่างอลูมิเนียมเดี๋ยวพี่จะขอเอาไปมัดจำก่อนพี่ขอเบิกงวดนั้นก่อนนะเอาไปมัดจำค่าหน้าต่างประตูกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
17: จริงๆโครงสร้างเหมือนอ่ะขึ้นมาเหมือนกันแหละที่เห็นภาพใช่ไหมคะ
18: ค่ะ
17: ห้องน้ำหลังคาเจอปัญหาอะไรบ้าง
18: ห้องน้ำเนี่ยเหมือนเขาบอกว่าเขาแบบส่งงานแล้วนะตั้งแต่เราพอเราเริ่มมีปัญหากันเนี้ยค่ะเขาหายไปเนาะเขามีแค่มาคุยกับเราแค่ครั้งเดียวคือเขาบอกว่าเขาน่ะทำงานเสร็จแล้วไม่ได้เรียกว่าทิ้งงานเราก็บอกเฮ้ยมันเสร็จดีไม่ได้เพราะว่าคุณส่งงานแบบเนี้ยเราใช้งานยังไม่ได้เลยมันไม่เรียกว่าเสร็จก็ห้องน้ำเนี่ยมีน้ำซึมอะค่ะก็คือเขาไม่ทากันซึมก่อนที่จะลงกระเบื้องมันก็ทำให้เราจะต้องรื้อกระเบื้องแล้วก็มาทากันซึมใหม่ทำสโลปห้องน้ำใหม่เพราะว่าสโลปห้องน้ำไม่ได้มันเป็นน้ำขัง
17: คืองาน
18: ในส่วนของเรื่องใช่ค่ะงานแก้แก้คือรื้อเลยนะคะ
17: งานแก้คือรื้อเลยหมายถึงว่าอันนี้คือเขาชิ่งไปแล้วหรือว่าระหว่างนั้นเขายังทำอยู่อ๋อชิ่งไปแล้ว
18: ชิ่งไปแล้วค่ะเพราะว่าระหว่างนั้นน่ะเขาไม่ได้ให้เราเข้าไปตรวจงานหรือว่าทำอะไรเลยค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าหน้างานมันจะมีปัญหาจนกว่าแบบเราเริ่มจะเปิดใช้งานหรืออะไรเงี้ยค่ะเราถึงเห็นปัญหาในส่วนของตรงหลังคาที่เรียกว่าชิงโคไลอะค่ะเป็นหลังคาใสเนาะเขาก็ติดตั้งให้แต่เป็นการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานเพราะว่าเขาใช้ช่างทั่วไปไม่ใช่ช่างของตัวชิงโคไลในการติดตั้งนี้โดยเฉพาะไม่ใช่ช่างสเปเชียลฉะนั้นการติดตั้งก็ไม่ได้มาตรฐานทำให้ตัวหลังคาชิงโคไลที่เป็นใสๆตรงเนี้ยแอ่นเป็นท้องช้างเวลารับน้ำไม่ได้องศาในการเทน้ำทิ้งลงอย่างเงี้ยค่ะแต่งเป็นท้องช้างแล้วก็แตกรั่วหมดเลยอันนี้เคก็ต้องรื้อออกทำใหม่เสียเงินไปอีก700,000
17: เพิ่มเข้าไปอีกภาพรวมล่ะคะภาพรวมหลังจากสมมุติว่าเขาหายไปเดือนเมษายนเนี่ยก็คือตอนนั้นติดต่อได้ไหม
18: ติดต่อไม่ได้แล้วค่ะหายไปตอนเดือนเมษาปี68ค่ะพอติดต่อไม่ได้ที่ก็เริ่มจะให้ทนายความแบบว่าส่งหนังสือไปเรียกเขามาทำงานให้เสร็จไม่งั้นเราจะยกเลิกสัญญาหน้าก็ตามกระบวนการทางกฎหมายค
17: ่
18: ะ
17: เมษาปี68นะไม่ใช่ปีเดียวกันปี67
18: ใช่ค่ะเมษาปี68ค่ะ
17: อันนี้คือติดต่อไม่ได้
18: เขาหนีไปใช่ค่ะ
17: ระหว่างช่วง67นี่ก็ยังคุยกันอยู่ในเรื่องของการแก้งานใช่ไหมหรือยังไง
18: ใช่ค่ะเพราะว่าคือที่เราคุยกับเขาอะเพราะว่าเราจ่ายเงินเขาไปเยอะแล้วแล้วถ้าเราแบบว่าเขาหรือว่าแบบให้เขาออกไปเนี่ยคือเราจ่ายเงินไปแล้วแต่งานมันยังไม่เสร็จอะค่ะ
17: แสดงว่าน้อง
18: เขาไม่ได้โอนเงินคืนกลับมาให้เรา
17: ค่ะเราก็พยายาม
18: ต้องรอให้งานมันเสร็จอย่างเดียว
17: พยายามอลุ่มอล่วยกลัวเขาจะแบบ
18: ใช่ค่ะ
17: หายไปเลยอะไรอย่างนี้แต่ก็คือเก็บไว้ในใจแหละ
18: ใช่ไหม ใช่ค่ะ
17: พยายามให้เขามาทำงานให้เสร็จแต่ทีนี้คนงานก็ไม่มีละใช่ไหมคะ
18: ใช่ค่ะคนงานไม่มีค่ะ
17: จริงๆเขาเป็นแนวแบบเอ๊ะเป็นในหน้าหรือเป็นอะไรกันแน่น้องน้องเค้ก
18: ตอนแรกเลยอะค่ะที่คุยกันอะเขาบอกเขาเป็นผู้รับเหมามีวิศวกรหน้างานมีโฟร์แมนมีทุกอย่างคือเขาพูดดีมากเราก็เข้าใจว่าเขาเป็นผู้รับเหมาพอผ่านไปพอใกล้จะครบสัญญาช่วงกรกฎาคม67เนี่ยไม่ใช่ละคือเราเริ่มเจอปัญหาเราก็เริ่มสืบไปสืบมากลายเป็นว่าเขาเนี่ยไปจ้างช่วงผู้รับเหมามาอีกทีนึงจ้างแบบเต็มคือไม่ได้จ้างแค่ว่าช่างก่อฉาบทีมนี้นะอ้าวช่างไฟทีมนี้นะช่างฝ้าทีมนี้นะไม่ใช่เขาจ้างรวมหมดเลยอย่างสัญญาเช็คเนี่ยทั้งหมด18ล้านใช่ไหมคะ
17: ค่ะ
18: เขาไปจ้างผู้รับเหมาอีกเจ้าหนึ่งมาทำทั้งหมด15ล้านเขาไปคุยกันเคไปเห็นสัญญาเขามาเขาไปจ้างช่วง
17: จ้างช่วง
18: ก่อสร้างของอาคารเช็คเนี่ย15ล้าน
17: ก็คือรวมคาเฟ่กับร้านอาหาร
18: ใช่ค่ะใช่ค่ะรวมกันเขาจ้าง15ล้านแต่เค้กจ้างเขานะ18ล้านนั่นหมายความว่าเขาอ่ะกินเปล่าไป3ล้านแล
17: ้วแต่ตอนนี้ก็คืออ่ะ 60% นะสร้างไว้ 60% แล้วทีนี้เงินที่หายไปถ้าคิดเป็นมูลค่าเฉพาะเงินที่เสียหายเลยเงี้ยประมาณเท่าไหร่
18: เสียหายการก่อสร้างประมาณ7ล้านได้ค่ะแต่ว่ามันยังมีค่าเสียหายอื่นๆอีกอย่างเช่นประตูอย่างเงี้ยค่ะประตูห้องน้ำประตูนู่นนี่นั่นเค้กก็ออกเงินให้เขาก่อนหรือค่าตกแต่งร้านพวกลายไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะลายไม้ทั้งหมดของร้านเนี่ยเขาไม่ซื้อเลยเขาบอกเขาหาร้านซื้อไม่ได้เค้กก็ซื้อให้อีกรวมกันเป็นร้านเหมือนกันค่ะพวกสุขภัณฑ์อะไรเงี้ยเค้กก็ซื้อเองอีกกระเบื้องเค้กก็ซื้อเองอีกทั้งที่มีอยู่ในใบเสนอราคาแล้วแต่เขาบอกว่าเขาสั่งแล้วมัดจำแล้วของไม่มาสักทีแล้วมันช้าเค้กก็เลยดำเนินการเองของมาเร็วกว่าที่เขาดำเนินการแล้วก็ทำให้เราต้องจ่ายเองดับเบิลไปอีกอ่ะ
17: ดังนั้นก็ต้องบวกไปถูกไหม
18: บวกไปค่ะ7ล้านบวกแล้วนะคะ
17: ตายแล้วนอกจากเสีย18ล้านแล้วเนี่ยเนาะประมาณนี้แหละรวมเห็นว่ามันต้องไปกู้เงินมาอีกมาเสริม
18: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ตรงที่เค้กต้องมาซ่อมเองเนี่ยแหละค่ะก็คือเค้กต้องไปกู้เงินมาเพิ่ม
17: หลัก7ล้านเหมือนกันใช่ไหม
18: ใช่ค่ะ
17: ตอนนี้เจ็บตัวมากๆเลยเนาะก็เสียเวลาที่จะต้องอ่ะมาฟ้องร้องกันอีกเห็นว่าจะต้องฟ้องแพ่งด้วยฟ้องอาญาด้วยใช่ไหมอาญานี่มีคดีไหนที่เป็นอาญาเอ่ย
18: จะเป็นคดียักยอกค่ะที่เช็คโอนเงินเกินไปแล้วเขาไม่ยอมโอนคืน
17: อ๋อที่พี่ปิ่มเล่าไปเบื้องต้นก็คือเอ๊ะโอนเงินไปประมาณเกือบแสนใช่ไหมคะ
18: ใช่ค่ะ
17: ก็คือขอคืน
18: แล้วเขา
17: ปฏิเสธมาขอคืนไม่คืนเหรอคะ
18: ไม่คืนค่ะเขาบอกว่าเขาไม่คืนเพราะว่าเขาก็เอาไปก่อสร้างนั่นแหละเขาไม่ได้เอาไปไหนแต่เราก็บอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วสัญญาก่อสร้างมันก็มีซึ่งอันนี้มันไม่เกี่ยวกันอันนี้เราโอนผิดเราโอนเกินงั้นคุณต้องคืนแล้วเขาปฏิเสธมาพอเขาปฏิเสธแล้วก็ดำเนินการทางตามทางกฎหมายเลยค่ะ
17: ทีนี้กว่าจะได้เปิดร้านเป็นยังไงคะเมื่อไหร่อย่างไรแล้วคุณน้องเค
18: ้กก็เค้กได้เปิดจริงๆก็ประมาณปลายปี68ค่ะช่วงพฤศจิกาธันวาประมาณนั้นเลยค่ะก็ยังเปิดเป็นซอฟต์โอเพนนิ่งกันเพราะว่าต้องรันร้านด้วยว่าตรงมีตรงเสียหายอะไรยังไงอีกไหมอะไรเงี้ยค่ะ
17: ค่ะหลังจากที่เราเปิดร้านไปเนี่ยก็คือยังไงต่อว่าเราก็ต้องติดตามเลยนะเพราะว่าเงินมันเยอะเหมือนกันที่ไปอยู่กับเขาเขาจะรับผิดชอบอย่างไร
18: ใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็เขามีทำยอมรับสารภาพมาของคดีของตัวร้านกาแฟแล้วค่ะก็จะมีการแบบชดเชยค่าเสียหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีให้เราได้มากแค่ไหนซึ่งตกลงกันแล้วอยู่ที่3ล้าน5เฉพาะร้านกาแฟส่วนร้านอาหารนะคะที่เค้กฟ้องไปก็ตอนแรกเขาสู้ทำสู้มาตอนนี้ยังไม่จบค่ะคดียังไม่จบ
17: ค่ะก็กลัวว่าเอ๊ะผู้บริโภคจะได้เป็นแค่กระดาษไหมนะคะที่เขาทำยอม 3.5 ล้านนั้นเห็นว่าขอผ่อนเป็นรายปีใช้เวลาเยอะไหมคะน้องเค
18: ้
17: ก
18: 5ปีค่ะ
17: โอ้โหรอไหวไหมคะเนี่ยก็ต้องรอ
18: ก็ต้องรอทุกอย่างคือพอเรื่องมันขึ้นไปในศาลเค้กว่ามันก็อาจจะต้องประนีประนอมกันทั้ง2ฝ่ายล่ะค่ะเค้กก็พยายามประนีประนอมมากที่สุดเท่าที่เค้กจะทำได้อะค่ะ
17: ค่ะเขาก็มาขึ้นศาลว่าอย่างนั้นเถอะอันนี้คือแค่คดีแรกนะคุณผู้ฟังฟังแล้วอาจจะยืดเยื้อยาวนานเหมือนกันนะคะ
18: ค่ะ
17: เอาละวันนี้เรามีสายของคุณทนายด้วยจะได้มาแนะข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะฟังไปพร้อมๆกันเรามีสายของทนายธนวินศรีพรอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
19: สวัสดีครับ
17: ค่ะพี่ทนายคะแนะข้อกฎหมายหน่อยอะเรื่องนี้อยากจะเตือนภัยผู้บริโภคด้วยที่กำลังจะก่อสร้างนะไม่ว่าจะเป็นร้านหรือบ้านต่างๆจะต้องทำสัญญาที่มันรัดกุมยังไงมีหลักวิธียังไงบ้างคะ
19: นะครับในการทำสัญญางานก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยสัญญาการก่อสร้างโดยหลักแล้วเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นงวดงานนะครับอย่างเช่นทำเป็นฐานรากนะครับแล้วก็เป็นก่อผนังชั้น1ชั้น2แล้วก็งานระบบไฟงานโครงหลังคานะครับมันจะถูกแยกออกเป็นงวดงานเลยซึ่งในกรณีที่การแต่ละงวดงานเนี่ยผู้รับเหมาเนี่ยควรจะได้เงินไปตามงวดงานนั้นก็คือให้มันเหมาะสมกับเนื้องานนะครับเพราะว่าในกรณีที่สมมติว่าโดยหลักถ้าอย่างเคสที่ผมเคยเจอมาเนี่ยผู้รับเหมาส่วนใหญ่ที่ทิ้งงานเพราะว่างวดงานมันไปกระจุกอยู่แค่งวด1งวด2งวด1งวด2เนี่ยอาจจะกระจุกสักประมาณ 60% ขึ้นไป 50% ขึ้นไปนะครับคราวเนี้ยพอเราไปทำงวด3งวด4ผู้รับเหมาก็จะได้เงินอาจจะแค่200,000 300,000เมื่อเทียบกับเนื้องานที่เขาจะต้องลงทุนแล้วเนี่ยมันไม่พอเวลามันไม่พอแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะไปเอาของงานเจ้าอื่นเอามาปกงานเจ้าเรานะครับทีเนี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าไอ้งานเจ้าอื่นเนี่ยเขาไม่จ่ายก็จะมากระทบงานเจ้าเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักในเบื้องต้นเนี่ยผมอยากให้ดูอย่างแรกเลยก็คืองวดงานแต่ละงวดงานที่เราต้องจ่ายไปเนี่ยเหมาะสมกับตัวเนื้องานหรือไม่นะครับคำถามถัดไปเลยก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าแต่ละงวดงานควรจะเป็นเท่าไหร่ประเด็นที่หนึ่งเลยถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้อะไรเลยเราต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญก็คือวิศวะหรือ วิศวะเขาดูได้ยังไงดูจากแบบ BLQ ของเรานั่นแหละนะครับว่าแต่ละงวดงานมันควรจะเป็นเท่าไหร่เขาประเมินมาได้การจ่ายงวดงานต้องอาจจะต้องให้เขามีกำไรนะครับแล้วก็เหมาะสมกับงวดงานเพราะว่าเอาในตามข้อเท็จจริงเนี่ยผู้รับเหมาก็กลัวทางฝั่งผู้ว่าจ้างเหมือนกันผู้ว่าจ้างก็กลัวทางฝั่งผู้รับเหมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันถึงต้องใช้คำว่าแฟร์เกมไงครับในสัญญา
17: จริงๆเขามีสิทธิ์ที่จะเบิกงวดล่วงหน้าแบบที่คุณเค้กจ่ายแบบนี้ไหม
19: คือในการเบิกงวดล่วงหน้าเนี่ยเอาง่ายเลยครับงานเดิมของเขาเนี่ยจะต้องเสร็จอย่างน้อยเนี่ย 70-80% ละนะครับอ่ะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเลยงานฐานรากนะครับงานฐานรากการที่คุณสร้างฐานรากคุณหล่อคานคอดินขึ้นมาเรียบร้อยหมดแล้วงวดงานถัดไปก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการก่อผนังการก่อผนังเนี่ยในการก่อสร้างเนี่ยเขาจะไม่ได้สั่งอิฐมาทีละนิดทีละหน่อยเขาจะสั่งมาทีแบบสมมติ10,000 ก้อนนะครับ10,000 ก้อนเนี่ยในการที่เขาจะไปสั่งซัพพลายเออร์มาเนี่ยซัพพลายเออร์ก็ไม่ได้สั่งวันนี้แล้วพรุ่งนี้ส่งก็จะต้องสั่งล่วงหน้าสัก 2-3 วันหรืออาทิตย์หนึ่งซัพพลายเออร์ไปเตรียมของมาแล้วก็เอามาจัดส่งให้เราดังนั้นการเบิกงวดงานล่วงหน้าเนี่ยถือเกิดขึ้นเป็นจะบอกว่าอย่างนี้เป็นเรื่องปกติของงานก่อสร้างแต่มันต้องเบิกโดยมีเหตุและมีผลในการเบิกไม่ใช่ว่าเบิกงวดงานแต่ขอเบิกก่อน 200,000 แล้วก็ไม่มีอะไรเลยเงียบทั้งที่งานถัดไปก็คือต้องใช้อีกหรือต้องใช้สายไฟหรือต้องอะไรที่มันจะต้องไปสั่งโรงงานนะครับ
17: อันนี้คุณเค้กเห็นวัสดุไหมอันนี้เข้าขายที่ว่าเอ้ยเบิกไปตั้งเยอะแต่วัสดุไม่มาใช่ไหมคะน้องเค้กคะ
18: ใช่ค่ะบางทีมาแต่มาน้อยก็มีนะคะมาไม่ครบมาไม่เต็มเนี้ยค่ะ
17: ค่ะเอ๊ะแต่แบบนี้คุณทนายคะมันจะเข้าขายบิดเป็นอาญาได้ไหม
19: เข้าข่ายเป็นอาญาได้ไหมคือคดีอาญาในการช่อโกงพวกนี้จะต้องมีเจตนามาตั้งแต่ต้นนะครับจะมีเจตนาในภายหลังเนี่ยไม่ได้เพราะว่าอย่างในเคสงานก่อสร้างต่างๆเลยนะครับเขาจะต้องสมมุติว่าเซ็นสัญญารับเงินงวดแรกไป1,000,000 บาทแล้วหนีเลยหายไปเลยไม่เคยมีคนงานไม่มีช่างไม่มีอะไรเข้ามาเลยนะครับอันนี้ช่อโกง 100% เพราะเขามีเจตนาตั้งแต่แรกในการที่จะโกงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของเข้ามาทำงานแล้วอย่างเช่นอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ว่างวดแรกเอาไปเยอะละแล้วพองวด2ไม่มีเงินมาทำงานต่อจึงเป็นเรื่องของการแบบเหมือนขาดสภาพคล่อง อันนี้จะเป็นคดีแพ่งครับมันจะไม่เข้าไปปนกับคดีอาญาเลย
17: แต่หลายๆเจ้าเนี่ยบางทีก็เบิกไปงวด1งวด2ตั้งเยอะเหมือนกันแล้วก็หายตัวไปอันนี้มีบางกรณีที่เคยมาร้องเรียนก็เป็นแบบนี้นะคะคุณทนายแต่น้องเค้กนี่ดูแล้วก็คือเป็นแพ่งใช่ไหมคะไอ้สำหรับการสร้างร้านอาหารกับร้านคาเฟ่
19: ใช่ครับเพราะว่ามันมีจากที่เขาได้ข้อมูลมาเนี่ยมันมีการก่อสร้างขึ้นมาละเพียงแต่ว่าเขาทิ้งงานระหว่างทางเลยซึ่งงานก่อสร้างมาค่อนข้างเยอะละนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่จบและมันไม่เสร็จ
17: ค่ะตอนนั้นถาม
19: เป็นแท่งครับ
17: ค่ะถามน้องเค้กนิดนึงตอนที่เจอกันในศาลเขาให้เหตุผลยังไงว่าทำไมสร้างไม่เสร็จแล้วทำไมพี่ไปไม่แบบโอ้โหไม่ล่ำไม่ลานะคะ
18: เหตุผลเขาก็บอกแค่ว่าเขาทำเสร็จแล้วเขาบอกอย่างเงี้ยเขาทำเสร็จแล้วค่ะค่ะเสร็จแล้วเขาไม่ได้ทิ้งงานค่ะเขาพูดแบบนี้ตลอดเลยอยู่ในศาลเขาก็พูดแบบนี
17: ้เสร็จตรงไหนอ่ะ
18: ใช่
17: งานตกแต่ง
18: แล้วก็เขาก็แบบเหมือนแบบถ้าให้เขาไปทำต่อคือเขาก็ไม่รู้ว่าต้องคือต้องทำอะไรเพราะว่ามันเสร็จแล้ว
17: เอ๊ะภายนอกที่พี่ปิมลงพื้นที่ไปถ่ายทำวันนั้นเนี่ยเสร็จแล้วของเขานี่ก็คือเห็นเป็นร้านแบบสวยๆแบบนั้นไหม
18: ไม่ค
17: ่
18: ะ
17: ไม่นะ
18: ไม่ค่ะ
17: โอเคก็ติดกระจกอะไรให้อย่างงี้ไหม
18: อ๋อแต่ติดกระจกให้ค่ะแต่ว่าคือดูภายนอกเหมือนจะเสร็จนะคะแต่ว่าของจริงคือมันใช้งานไม่ได้อ่ะค่ะ
17: ค่ะก็มีหลายจุดที่ว่าต้องแก้ใช่ไหม
18: ใช่ค่ะ
17: อยากจะให้น้องเค้กทิ้งท้ายก่อนเดี๋ยวพี่ธนาเรายังอยู่เรื่องที่2ต่อเนาะน้องเค้กอยากจะบอกผู้บริโภคด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังยังไงบ้างทำไมน้องเค้กถึงตัดสินใจออกมาแบบอัดคลิปเตือนภัยเรื่องนี
18: ้เพราะว่าพอเค้กแบบเหมือนพูดคุยกับใครในเรื่องแบบนี้ค่ะทุกคนพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าคนนี้ก็โดนคนนั้นก็โดนเป็นเรื่องปกติซึ่งเค้กมองว่าเอ๊ะการโดนโกงในเรื่องของการก่อสร้างมันไม่น่าใช่เรื่องปกติอะค่ะคือทุกคนตอนนี้ทุกคนมองว่าโดนโกงเป็นเรื่องปกติแล้วล่ะเพราะใครๆก็โดนเค้กก็ไม่อยากให้แบบจะไปโดนกันแบบนั้นซึ่งคนที่จะเริ่มทำการก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเค้กเนี่ยไม่เคยทำแล้วพอมาเริ่มทำการก่อสร้างเองอย่างเงี้ยค่ะก็เราไม่รู้ทันคนขนาดนั้นนะคะว่ามันมีตรงไหนที่เป็นช่องว่างช่องโหว
17: ่
18: บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
17: ก็คืออย่างน้อย
18: จริงๆก็อยากเตือนให้ทุกคนได้แบบรู้ว่าการทำการก่อสร้างนะควรจะป้องกันตรงไหนบ้างหรือว่าถ้ามันมีมูลค่าสูงมากกว่า1ล้าน2ล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำให้มีทนายมีวิศวกรที่เป็นทีมของเราอย่างเงี้ยค่ะหาจ้างจากภายนอกเข้ามาเลยที่เป็นทีมของเรามาช่วยดูเป็นหูเป็นตาให้เราด้วย
17: ค่ะเป็นกำลังใจให้เนาะหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าก
18: รณี
17: เรื่องแรกที่ฟ้องแพ่งไปอ่ะมียอมความจะจ่ายให้ละเป็นรายปีอันนี้ถามพี่ทนายทิ้งท้ายนิดนึงเกี่ยวกับว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าถึงเวลาปุ๊บไม่จ่ายล่ะหายตัวไปอีกเนี่ยจะทำยังไงต่อ
19: ครับในกรณีที่เขาไม่จ่ายแล้วไปทำสัญญายอมกันในศาลเนี่ยนะครับศาลจะมีคำพิพากษาตามยอมนั่นคือสัญญายอมตัวนั้นคือคำพิพากษาเลยนะครับแปลว่าเราสามารถตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีไปดำเนินการบังคับเอากับทรัพย์สินของเขาได้เลยนะครับแล้วก็ผมอันนี้นิดนึงว่าผมเห็นด้วยกับคุณเคสเลยนะคือเรื่องการโดนโกงในเรื่องการก่อสร้างเนี่ยผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วบางคนเก็บเงินมาทั้งชีวิตเพื่อที่จะมาสร้างบ้านหลังหนึ่งเพื่อใช้อยู่อาศัยและถูกทิ้งงานไปผมว่ามันไม่ปกติเลยแล้วมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดด้วยในเรื่องนี
17: ้ค่ะก็เดี๋ยวเราติดตามต่อนะคะน้องเค้กให้กำลังใจนะคะวันนี้ขอบคุณน้องเค้กมาค่ะที่มาแชร์เรื่องนี้กันนะคะเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์ให้ท่านอื่นๆด้วยนะคะขอบคุณน้องเค้กนะคะ
18: ขอบคุณค่ะพี่ปีมขอบคุณค่ะคุณทนาย
19: ครับ
18: ค่ะ
17: เอาไปเรื่องที่2กันต่ออยากจะเตือนภัยออนไลน์แบบนี้พี่ทนายฟังด้วยว่าเรื่องนี้เขาตั้งชื่อไว้เลยว่าสาวแสบหลอกเอารูปบัตรประชาชนนำไปเปิดเพจหลอกขายน้ำหอมมีผู้เสียหายเกือบ100คนแต่ประเด็นก็คือผู้เสียหายเหล่านี้ก็คือเสียหายรายละไม่กี่บาทหลักร้อยต่างก็ไม่ไปแจ้งความนะก็คือมีแต่การรวมกลุ่มกันในไลน์ซึ่งตำรวจ CIB เนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยได้รับการติดต่อมาจากตำรวจที่นครสวรรค์บอกว่าเนี่ยตอนนี้มีหมายจับผ ผู้ก่อเหตุแล้วซึ่งผู้ก่อเหตุคนนี้เนี่ยก็ไปหลอกหลายๆคนนะคะในลักษณะอ้างไปเป็นลูกค้าก่อนนะคะก็ไปหลอกผู้เสียหายคนหนึ่งที่เขาขายปากกา Apple Pencil นะคะ Gen 1ผ่าน Facebook ส่วนตัวของเขาเองนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเหมือนหลอกว่าจะซื้อแล้วก็อ้างว่าให้คนขายท่านนั้นเนี่ยถ่ายบัตรประชาชนคู่กับปากกานะคะพอได้สำเนาแบบได้บัตรประชาชนคู่กับรูปแล้วเนี่ยก็คือเอาบัตรประชาชนนี้แหละค่ะไปแอบอ้างนะคะแล้วก็ขายสินค้าขายน้ำหอมเปิดเพจปลอมนะคะมีผู้เสียหายหลายคนที่หลงเชื่อซื้อน้ำหอมจากผู้ก่อเหตุนะคะสุดท้ายให้ลูกค้าทั้งหลายแหล่นี่แหละค่ะโอนเงินซื้อของเนี่ยไปทางบัญชีม้าอีกแล้วคุณทนายนะคะตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าก็นี่แหละค่ะมีหมายจับเลยนะคะเพราะว่าผู้เสียหายจะไม่ทนไม่ปล่อยให้คนชั่วลอยนวลแบบนี้นะคะก็เลยมีหมายจับนะตำรวจ CIB ก็ไปซุ่มติดตามนะคะว่าเอ๊ะผู้ก่อเหตุเนี่ยอยู่ที่ไหนปรากฏว่าอยู่แถวๆกรุงเทพนี่แหละค่ะก็เลยนครสวรรค์ประสานมาที่สอบสวนกลางเพื่อที่จะช่วยเหลือกันเพราะว่ายังไงแล้วแต่เนี่ยมีหมายจับแล้วนะไปจับให้หน่อยนะคะข้อหานะคะเบื้องต้นก็บอกว่าเป็นการปลอมเอกสารราชการแล้วก็ใช้เอกสารราชการปลอมจะไม่ปล่อยให้คนชั่วลอยนวลแล้วก็เพจดังกล่าวยังอยู่ไหมต้องตามปิดให้หมดนะคะเรื่องนี้อยากจะถามคุณทนายว่าผู้เสียหายจริงๆบอกว่าเสียแค่หลักร้อยไม่อยากแจ้งความอันนี้คิดผิดไหมพี่ทนายหรือว่าเสียเวลาไม่แจ้งละจะทำยังไงดีกับลักษณะนี้ดี
19: ผิดครับยังไงก็ผิดเลยคือผมจะบอกอย่างนี้ว่าต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าคนเราเนี่ยในการกระทำความผิดเนี่ยถ้ากระทำผิดครั้งแรกแล้วเขาสำเร็จถูกไหมครับมันจะเกิดความย่ามใจแล้วก็จะมีการกระทำผิดซ้ำซ้ำซ้ำไปเรื่อยๆแล้วการกระทำของเขาจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบาทเดียวก็ถือว่าเป็นการช่อโกงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะไปแจ้งความแล้วให้เขาต้องได้รับบทเรียนในส่วนตรงนี้ว่าการกระทำแบบนี้มันมีโทษและไม่สมควรไปกระทำแบบนี้กับคนอื่นอีก
17: ค่ะโทษแบบนี้ทางคนที่เปิดเพจปลอมลักษณะนี้ค่ะเขาจะโดนกี่กรรมกี่วาระคะ
19: นับกรรมเลยครับนับการกระทำเลยอย่างเช่นสมมติว่านำไปหลอกบุคคลคนหนึ่งแล้วได้ Apple ได้เงินไป500บาทหลอกครั้งที่2ได้ 1,000 ไปหลอกอีกหลายๆคนก็จะนับ500บาทครั้งแรกนับ1กรรม 1,000 ครั้งที่2นับอีก1กรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นถ้าไปแสดงตนเป็นบุคคลอื่นไปหลอกว่าเราเป็นเจ้าของชื่อนี้นามสกุลนี้มันเข้าข่ายว่าแสดงตนเป็นบุคคลอื่นนะครับอันเนี้ยโทษมันก็หนักขึ้นกว่าเดิมก็คือโทษก็จะเป็น5ปีปรับเท่าไหร่นะ100,000บาทไม่เกิน100,000บาท
17: แล้วใช้บัญชีม้าของคนอื่นเห็นคุณตำรวจอะค่ะบอกว่าเขาอะไปขอให้คนรู้จักนี่แหละเอาบัญชีมาให้เขาใช้อันนี้มีความผิดคู่กันไปเลยใช่ไหมคะมันจะเข้าข่ายฐานสมรู้ร่วมคิดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบัญชีม้า
19: บัญชีม้าใช่ไหมครับตัวบัญชีม้าเนี่ยเข้าขายหนึ่งก็คือเป็นผู้สนับสนุนหรืออาจจะเป็นตัวการร่วมเลยก็ได้นะครับต้องดูว่าในพฤติการแต่ละอันเนี่ยเป็นแบบไหนว่าอาจจะไปถูกหลอกมาหรือว่าอะไรอาจจะเป็นผู้สนับสนุนแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยศาลจะมองว่าเป็นตัวการร่วมกันเพราะว่าถ้าไม่มีบัญชีม้านะครับก็จะไม่มีการหลอกออนไลน์

0: เนี่ยส่วนใหญ่เกิดมาจากการใช้บัญชีม้าทั้งนั้นเลยคร
1: ับนั่นน่ะสิตอนนี้บัญชีม้าค่อนข้างหายากเหมือนกันนะหายากมันมีมุกของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตอนนี้เนี่ยมันมีหลากหลายเนาะมันมีหลากหลายรูปแบบของเรื่องของการหลอกสแกมเมอร์อันนี้ก็เป็นภัยอันดับหนึ่งกรณีที่ว่าซื้อของไม่ได้ของซื้อของได้ไม่ตรงปกแบบนี้แต่เคสนี้คือเปิดเพจพอมีคนสั่งซื้อนะก็ไม่ส่งของแล้วก็ปิดเพจหายหนีไปเลยอันนี้ก็คือแก๊งคนไทยนะอาจจะทำเป็นบุคคลส่วนตัวเนาะไม่ถึงกับเป็นอาชญากรรมข้ามชาติแต่ว่าที่พี่ปิ่มบอกว่าบัญชีม้าหายากขึ้นเนี่ยมันมีมุกล่าสุดนะคะที่ว่าแก๊งเหล่านี้มารับเงินสดถึงที่บ้านนะคะอันนี้เป็นการหลอกลวงนักศึกษาล่าสุดอันนี้เล่าให้พี่ทนายฟังว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยจริงๆมันยังใช้มุกเดิมที่บอกว่าอ้างเป็นเครือข่ายมือถืออ้างเป็นตำรวจปลอมนะคะหลอกให้นักศึกษาโอนเงินไปบัญชีม้าตอนนี้อาจจะถูกหลอกไปที่ปอยเปตเนาะแต่ทีนี้แก๊งเหล่านี้ค่ะมันจะมีซุ่มอยู่ในไทยที่ว่าเฮ้ยฉันจะไปรับเงินสดถึงที่บ้านนะอันนี้มองว่าเอ้ยนักศึกษาหรือประชาชนคนทั่วไปเนี่ยจะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้กันยังไงดีนะคะต้องรู้เท่าทันนะคะยังไงดีพี่ธนา
0: ก็อย่างนี้มันจะมีเคสนอกจากไปหลอกนักศึกษาหลอกนู่นหลอกนี่แล้วมันยังมีเคสอีกประเด็นนึงก็คือการสั่งของออนไลน์เนี่ยนะครับแล้วก็เอาของเนี่ยเอาไปส่งให้ซึ่งทางเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้สั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลอกรับเงินสดไปแล้วเปิดมาเป็นอะไรอ่ะเป็นก้อนหิน
1: ค่ะ
0: เป็นอะไรอย่างเงี้ยโดยอาศัยความรวดเร็วแล้วก็กดดันหมายความว่ากดดันคนที่จะต้องจ่ายเงินปลายทางนี่แหละกดดันมันถึงมีข้อกำหนดมาบอกว่าสามารถตรวจสอบได้เปิดได้นะครับ
1: กฎหมายก็ได้
0: ใช่ใช่
1: ตอนนี้ให้เปิดได้แล้วนะ
0: กฎหมายตอนนี้เปิดได้แล้วครับแล้วประเด็นตรงเนี้ยก็หายไปละแต่ก็ไปใช้วิธีเดิมแบบนี้ในเรื่องอื่นๆอีกเพื่อให้ได้เงินสดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบัญชีม้าหาเริ่มหายากขึ้นคนเริ่มรู้บางคนก็ต้องโทษไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยว
1: ิ
0: ธีการง่ายๆเลยครับประเด็นที่หนึ่งเลยนะครับหนึ่งคุณต้องตั้งสติก่อนว่าสิ่งที่คุณกำลังจะจ่ายเงินให้เขาไปเนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับเพราะว่าแก๊งมิจฉาชีพแก๊งพวกนี้จะใช้สามอย่างนะครับหนึ่งเร่งให้กระทำอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อไม่ให้เราได้เกิดความย้ำคิดย้ำทำย้ำความคิดไว้นะครับกับอันที่สองอาศัยความโลภของเรานะครับเร่งแล้วก็โลภอยากได้ใช่ไหมอยากได้คุณต้องทำเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยอันที่สามอาศัยความกลัวถ้าคุณไม่โอนคุณไม่จ่ายคุณไม่นู่นนี่นั่นเพื่อนในกลุ่มไลน์จะไม่ได้รับเงินแล้วก็ใช้บุคคลที่เป็นหน้าม้าด้วยกันเนี่ยก็ไปฟอสไปกดดันเขาว่าเฮ้ยคุณต้องจ่ายที่ได้แล้วนี่คืออาศัยความกลัวหรืออาจจะไปข่มขู่ในเรื่องอื่นบอกว่าอย่างเช่นมีหมายจับมีนู่นมีนี่มีต้องโอนเงินไปตรวจอันนี้เขาจะอาศัยแบบเนี้ยเป็นแพทเทิร์นเลยนะครับก็คือเร่งโลภและกลัวถ้าเราทำอะไรก็ได้ให้สามอย่างนี้มันไม่เกิดหนึ่งถ้าเขาเร่งเราช้าลงหน่อยตรวจสอบให้ดีสองไม่มีอะไรได้มาฟรีๆและไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายนะครับเราก็จะไม่โลภ
1: ตอนนี้บัญชีม้าค่ะเชิญค่ะ
0: ครับในกรณีที่เราไม่ได้กระทำความผิดอะไรเราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องตรวจสอบอย่างเช่นสมัยก่อนมีการหลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นส่งหมายมาที่บ้านเลยครับแล้วก็คุณไปตามหมายเรียกไปพบกับพนักงานสอบสวนตรงนั้นเลยเพราะว่ามิจฉาชีพต่างๆเหล่านี้หนึ่งเขาแอบอ้างแสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่คนนั้นมีจริงอยู่ในสน.นั้นจริงแต่คนที่คุณคุยด้วยไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนท่านนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าออนไลน์เนี่ยเป็นใครหรือว่าอะไรพวกนี้วิธีการก็คือคุณต้องตรวจสอบให้แน่ชัดใจเย็นนิดหนึ่งแล้วพยายามคุยกับคนรอบข้างเพราะคนรอบข้างเนี่ยเขาจะมองจากภายนอกเข้ามาแล้วเขาจะเห็นคนสนิทอย่างเช่นพี่น้องกันหรืออะไรก็ได้นะครับช่วยกันเบรกนิดนึงตรวจสอบให้ดีแล้วเรื่องเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านเลย
1: ใช่แล้วแล้วมีข้อแนะนำเกี่ยวกับบัญชีม้าในที่อ้างว่าเฮ้ยฉันไม่รู้เรื่องจริงๆถูกหลอกเอาบัญชีไปจริงๆอันนี้เขาจะต้องชี้แจงตัวเองยังไงให้ตำรวจเนี่ยไม่ออกไม้จับไม้เรียกเขาได้ยังไงหรือว่ามันไม่สามารถรอดพ้นในเรื่องคดีความตรงนี้สำหรับบัญชีม้านะพี่ทนายใช่ไหมคะ
0: ใช ำหรับบัญชีม้าเนี่ยอันนี้

0: ันนี้เป็นปัญหาเลยบัญชีมาเอาง่ายๆเลยนะครับการที่เราจะได้รับเงินมาหนึ่งก้อนเงินเราต้องรู้ที่มาที่ไปถูกไหมครับเมื่อคุณไปให้บัญชีกับบุคคลอื่นก็คือเราเป็นบัญชีม้าเนี่ยเอาไปให้คนอื่นใช้แต่ว่าเงินที่เข้ามาคุณไม่รู้ที่มาที่ไปเลยถอนออกไปถอนออกไปได้ยังไงก็ไม่รู้นั่งถ้าเป็นเคสเข้าข่ายแบบนี้ก็คือบัญชีม้าเมื่อเป็นบัญชีม้าเนี่ยเอาง่ายๆเลยครับว่าคุณแทบจะเถียงอะไรไม่ได้เลย คุณแทบจะต้อง
1: รู้สึกน้ำท่วมปาก
0: ต้องรับสภาพ
1: ค่ะ
0: ครับต้องรับสภาพเลยว่าคุณเป็นบัญชีม้าถูกไหมครับคุณก็ต้องขึ้นศาลคุณจะเถียงอะไรเพราะคุณเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้เสียหายเขาได้รับความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับบัญชีม้าเนี่ยคุณไม่โดนเป็นผู้สนับสนุนคุณก็โดนเป็นตัวการร่ว
1: ม
0: แน่ๆแล้วณปัจจุบันนี้ศาลค่อนข้างไม่อลุ่มอล่วยกับบัญชีม้าเท่าไหร่เพราะว่าในแต่ละปีสร้างความเสียหายค่อนข้างเยอะเลยนะครับสิ่งที่เป็นห่วงจริงๆก็คือคนที่อยู่ดีๆได้รับเงินมามีเงินโอนเข้าบัญชีผมมาหมื่นนึงแล้วบอกว่าโอนผิดขอให้โอนคืนนะแต่โอนไปอีกบัญชีนึงบุคคลเหล่านี้น่าสงสารเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะได้เงินตัวนั้นแต่เขาไม่ได้โอนกลับไปที่เดิ
1: ม
0: หรือไม่ได้ไปลงบันทึกประจำวันเขาดันโอนไปให้อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นมิจฉาชีพอันนี้มันก็เข้าข่ายบัญชีม้าประเภทนึงนะ
1: ค่ะเคยเจอมาแล้วเหมือนมีเคสร้องเรียนอันนี้คนนี้คืออยู่ที่จังหวัดตากด้วยนะเป็นร้านอาหารเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนี่แหละธรรมดากลายเป็นบัญชีตรงกลางมีคนมาหลอกว่าเฮ้ยโอนผิดนะเธอโอนไปให้คนนี้ต่อให้ฉันหน่อยอะไรแบบนี้จริงๆตรงนี้เอ๊ะทันทีเลยใช่ไหมคะคุณทนายก็คือคุณต้องอย่าเพิ่งโอนไปตรวจสอบก่อนหรือแจ้งธนาคารถูกต้องไหมคะ
0: อย่างแรกนะครับในกรณีที่เขาโอนผิดมาให้เขาส่งใบบันทึกประจำวันใบแจ้งความใบบันทึกประจำวันเนี่ยส่งมาให้เราให้เขาไปบันทึกก่อนแล้วส่งมาให้เราสองตัวเราก็ไปบันทึกประจำวันด้วยว่ามีการโอนเงินผิดเข้ามาให้เราตามบันทึกประจำวันเลขที่นี้ให้พนักงานสอบสวนจดให้ละเอียด3คุณโอนกลับคุณต้องโอนกลับบัญชีเดิมไม่ใช่โอนไปบัญชีใหม
1: ่ค่ะ
0: อันนี้จะทำให้คุณพ้นจากการเป็นบัญชีม้า 100%
1: โดยไม่ได้ตั้งใจเป็นการป้องกันตัวเองด้วยนะคะโอ้ก็เป็นทริคดีๆแล้วก็ทุกคนต้องเอแล้วก็ต้องรู้เท่าทันแล้วถ้าเกิดใครมาขอใช้บัญชีนะคะรวมไปถึงไปซื้อของผ่านเพจ Facebook ตอนนี้เนี่ยเพจต่างๆมันค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนะคะตอนนี้มีแอปพลิเคชันหลากหลายแพลตฟอร์มที่เอ้ยดูแล้วปลอดภัยกว่านะคะลองปรึกษาไปทางสคบได้หรือสภาผู้บริโภคก็ได้ในเรื่องของการซื้อของออนไลน์นะคะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณทนายธนวินศรีพรค่ะที่มาให้ข้อมูลความรู้ข้อกฎหมายการป้องกันภัยต่างๆด้วยวันนี้ขอบคุณนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ด้วยความยินดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: เอาละค่ะป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะคะแจ้งความไว้เป็นหลักฐานนะคะอันนี้ดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะโอนต่อไปให้ใครตรวจสอบก่อนรวมถึงภัยออนไลน์เนี่ยแหละค่ะยังคงเป็นภัยอันดับหนึ่งอยากให้ทุกคนเฝ้าระวังรวมถึงตอนนี้นะคะต้องเตือนนักศึกษาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นย่านในกรุงเทพมอดังๆก็ตกเป็นผู้เสียหายแล้วก็มีมอนะย่านปทุมธานีล่าสุดก็โดนไปล้านเจ็ดนะคุณผู้ฟังต้องเตือนบุตรหลานนะคะดูข่าวสารกันหน่อยนะคะแล้วก็สะกิดกันหน่อยว่าตอนนี้เครือข่ายมือถือไม่ได้โทรมาหาเราว่าเรามีชื่อนะไปเปิดเบอร์ใหม่เป็นบัญชีม้ามีตำรวจโทรมาให้แอดไลน์นะคะแล้วก็ส่งเอกสารปลอมให้เราตกใจเป็นหมายเรียกหมายจับนะคะอันนี้ไม่มีเด็ดขาดนะคะแล้วก็ไม่มีให้โอนเงินไปตรวจสอบนะเหมือนเดิมเลยมุกเดิมแต่ก็ยังมีนักศึกษาที่หลงกลโดนไปเต็มๆหลายล้านบาทเสียหายเยอะมากเลยที่ผ่านมานะคะฝากกันหน่อยเรื่องนี้เอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงศ์วันนี้มีข้อมูลเรื่องไข่ดาวยางมะตูมเสี่ยงมีเชื้อซาลโมเนลลาหรือไม่ไปติดตามกันค่ะ
2: ช่วงคิดก่อนเชื่อ
3: พบกั ันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเมนูนึงที่หลายคนอาจจะชอบนั่นก็คือไข่ดาวยางมะตูมค่ะคุณผู้ฟังคือเมนูยอดฮิตของคนต่างชาติที่มาเมืองไทยแล้วต้องกินให้ได้ตามรีวิวต่างๆเลยเนี่ยนะคะเท่าที่เห็นคลิปก็คือกระเพราไข่ดาวและต้องเป็นยางมะตูมด้วยแต่คุณผู้ฟังเราเคยพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับการกินไข่มาแล้วหลายครั้งโดยเฉพาะการกินไข่ดิบแน่นอนมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อซัลโมเนลล่าซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้อาหารเป็นพิษแบบที่เรียกว่าโรคซัลโมเนลโลซิสซึ่งจะทำให้เราเนี่ยท้องเสียเป็นไข้แล้วก็ปวดท้องนะคะตามข้อมูลของคลิฟแลนด์คลินิกในสหรัฐบอกว่าโรคนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในรูปแบบของการเป็นพิษจากอาหารที่พบบ่อยที่สุดในสหรัฐเลยก็ว่าได้นะคะโดยมีผู้ป่วยถึง1ล้านคนต่อปีค่ะและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 26,500 คนทีเดียวซึ่งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐก็ประเมินว่าความเสี่ยงอยู่ที่1ใน 20,000 หรือประมาณ 0.005% โดยส่วนใหญ่เกิดจากการกินไข่ดิบหรือสัตว์ปีกที่ปรุงไม่สุกผลไม้และผักสดที่ล้างไม่ดีผลิตภัณฑ์นมที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์หรือการกินเนื้อดิบอาหารทะเลดิบและน้ำที่ไม่ผ่านการกรองหรือบำบัดแต่คุณผู้ฟังที่เราพูดถึงไข่ดาวยางมะตูมเพราะว่ามักจะถูกมองข้ามเกี่ยวกับพิษภัยของมันค่ะคุณผู้ฟังไข่ดาวยางมะตูมที่ไข่แดงยังไม่สุกมันมีเชื้อโรคอะไรอยู่บ้างบางคนก็บอกว่าไข่ดาวยางมะตูมมันก็ผ่านความร้อนมาแล้วนี่ถึงแม้ว่าไข่แดงมันจะไม่สุกแข็งๆแต่เราต้องเอ็กไว้ก่อนแล้วก็มาฟังข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยอาจารย์แก้วไปค้นคว้ามานะคะอาจารย์คะนอกจากเชื้อซัลโมเนลล่าทำให้เกิดโรคซัลโมโนโลซิสแล้วเนี่ยยังทำให้เกิดโรคอื่นๆอะไรอีกบ้างคะอาจารย
4: ์คือปกติเนี่ยเวลาเราคุยถึงซัลโมเนลล่าเนี่ยมันจะมีอยู่สองโรคคือซัลโมเนลโลซิสมันเป็นแค่อาการท้องเสียถ่ายเหลวปวดท้องบิดเกร็งคลื่นไส้อาเจียนมีไข้ต่ำแต่ถ้าเป็นเชื้อบางอย่างของซัลโมเนลล่าเนี่ยนะก็จะมีสายพันธุ์เฉพาะมันจะทำให้เกิดไทฟอยด์หรือไข้รักษาน้อยส่วนมากจะเจาะจงว่าเป็นซัลโมเนลล่าไทฟิคำว่าไทฟีเนี่ยมันก็มาจากคำว่าไทฟอยอาการคือมีไข้สูงเรื้อรังเลยแล้วก็เราจะรู้สึกตัวร้อนแบบเป็นเวลาหลายวันปวดศีรษะอ่อนเพลียมากเบื่ออาหารท้องผูกหรือท้องเสียดังนั้นเนี่ยซัลโมเนลโลซิสหรือไทฟอยเนี่ยมันขึ้นกับเชื้อว่าจะเป็นเชื้อกลุ่มไหนที่จะทำให้เป็นโรคแบบไหน
3: ค่ะคือถ้าแจ็คพอตก็อาจจะเป็นหนักก็คือไทฟอยใช่ไหมอาจารย์แต่ถ้าไม่แจ็คพอตก็อาจจะได้แค่เป็นโรคอาหารเป็นพิษหรือลำไส้อักเสบใช่ไหมอาจารย
4: ์ครับประมาณนั้นน่ะไข่ไก่เนี่ยด้วยธรรมชาติแล้วเนี่ยไก่เนี่ยถ้าเราเลี้ยงดีสะอาดโอกาสมีซัลโมเนลล่าน้อยมากหรืออาจจะไม่มีเลยถ้าเขาเลี้ยงแบบโรงงานดีๆเนี่ยจะได้เป็นไก่บ้านไก่ปล่อยเลี้ยงใช่ไหมปล่อยมันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันก็มีโอกาสจะไปกินอาหารที่มันมีการปนเปื้อนได
3: ้ค่ะ
4: แล้วคราวนี้เชื้อที่เข้าไปในตัวไก่โดยเฉพาะไก่ตัวเมียเนี่ยนะมันก็สามารถเข้าไปอยู่ในไข่ได้อาจจะอยู่ที่เปลือกเพราะว่าไก่เวลามันติดเชื้อเนี่ยบางทีมันไม่แสดงอาการแต่มันออกมาที่อึของมันที่มูลของมันแล้วมันติดมากับเปลือกไข
3: ่ค่ะแต่ว่าเชื้อซัลโมเนลล่านี่มันทำลายด้วยความร้อนได้ไหมคะอาจารย
4: ์ได้ความร้อนจะทำลายได
3: ้อย่างเช่นเราเอาไข่ไปต้มเป็นไข่ต้มซึ่งสุกแน่นอนล่ะเพราะว่าทั้งไข่ขาวและไข่แดงเนี่ยแข็งไปหมดเลยอันนี้สามารถทำลายเชื้อซัลโมเนลล่าได้ใช่ไหมคะ
4: อันนี้ใช้ได้เลยที่น่ากังวลคือไข่ยางมะตูมหนึ่งกับไข่ลวก
3: ถ้าเป็นไข่ดาวยางมะตูมไข่ขาวมันสุกแล้วแต่ว่าไข่แดงยังไม่สุกแต่ถ้าเป็นไข่ลวกเนี่ยทั้งไข่ขาวและไข่แดงก็คือไม่สุกเลยอ่ะอาจารย์เชื้อมันเข้าไปยังไงหรือว่าความร้อนมันไม่ถึงคะอาจารย์
4: คือความจริงเนี่ยเชื้อซัลโมเนลล่าที่จะเข้าไปในไข่เนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าไข่ในธรรมชาติแล้วเนี่ยตรงเปลือกไข่เนี่ยมันจะมีผิวบางๆเคลือบอยู่มันเป็นธรรมชาติซึ่งผิวบางๆเนี่ยมันจะป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปในเนื้อไข่เขาจริงบอกว่าไข่เนี่ยห้ามล้างถ้าเราซื้อมาแล้วนะห้ามล้างก่อนจะใช้เอามาทำปรุงอาหารเนี่ยก็ค่อยล้างแล้วปรุงเลยแต่ว่ามันก็มีไข่ของทางอุตสาหกรรมนะของโรงงานใหญ่เข้าล้างไข่ก่อนที่จะมาบรรจุในภาชนะที่เป็นแพ็คๆเข้าล้างก่อนเสร็จแล้วเขาก็เอาไปทำให้แห้งแล้วก็ใช้ฉายแสง UV ซึ่งอันนี้เขาบอกว่าไข่ของเขาเนี่ยซื้อไปแล้วไม่ต้องล้างนะใส่ตู้เย็นไว้เลยแล้วอยู่ได้ 2-3 สัปดาห์ก่อนจะปรุงก็ปรุงได้เลยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาสะอาดแน่ๆ
3: ค่ะก็คือถ้าสมมติว่ามีเชื้อซาลโมเนลลาติดมากับเปลือกไข่ดิบเราเอาไปล้างน้ำสะอาดก็เพียงพอที่จะสามารถล้างเชื้อออกไปได้ใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าความร้อนน่ะต้องขนาดไหนถึงจะฆ่าเชื้อสมมติว่าเชื้อซาลโมเนลลามันเข้าไปในตัวเนื้อไข่ไม่ว่าจะเป็นไข่ขาวหรือไข่แดงเงี้ยค่ะ
4: ครับมีบทความหนึ่งเรื่องเชื้อซาลโมเนลลาสามารถอยู่รอดได้ในระหว่างกระบวนการแปรรูปไข่ต้มสุกด้วยเตาอบไอน้ำตีพิมพ์ในวารสาร LWT LWT เนี่ยเป็นชื่อย่อของภาษาเยอรมันซึ่งถ้าแปลมาก็คือ Food Science and Technology ปี2021ก็แสดงผลให้เห็นว่าเขาเอาไข่เนี่ยนะแล้วเขาก็เอาเชื้อซาโมเนลลาเนี่ย5สายพันธุ์ฉีดเข้าไปในเนื้อไข่เพาะในไข่แดงแล้วก็บ่มที่37องศาเซลเซียส18ชั่วโมงเพื่อให้เชื้อมันเพิ่มจำนวนอยู่ในไข่ไข่แต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีแต่ละสายพันธุ์นะจากนั้นเขาเอาไปปรุงด้วยอุณหภูมิ62องศาเซลเซียสเป็นเวลา52นาทีในเตาอบไอ้น้ำคือการปรุงเขานี่ประหลาดอ่ะเขาใช้เตาอบไอ้น้ำเหตุผลก็คือเขาต้องการให้ใช้ความร้อนจากไอ้น้ำไม่ใช่ว่าเป็นการต้มหรือลวกนะดังนั้นเขาก็เอาไข่ที่ผ่านกระบวนการแล้วเนี่ยไปศึกษาเขาพบว่าหลังจาก17นาทีแค่17นาทีนะในเตาอบไอ้น้ำเนี่ยอุณหภูมิใจกลางของไข่มันจะขึ้นไปประมาณ58-59 องศาเซลเซียสเขาจะไม่พบเชื้อแล้วแสดงว่าถ้าสมมติว่าใช้เตาอบไอ้น้ำเนี่ยทำไข่ลวกก็จะสามารถที่จะฆ่าเชื้อได้ที่อุณหภูมิ62องศาเซลเซียสตั้งแต่เวลา17นาทีขึ้นไป
3: ค่ะอาจารย์แต่นึกภาพดูเตาอบไอ้น้ำเขาก็ใช้ไอ้น้ำในการทำให้ไข่มันสุกมันเปรียบเทียบกับหม้อต้มไข่ต้มของเราไม่ได้เลยนะเพราะว่าตอนเราต้มไข่อ่ะมันน้ำเดือดพล่านเลยแต่ว่าเราอาจจะต้มแค่ไม่ถึง2นาทีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ไข่แดงมันเป็นไข่ยางมะตูมอ่ะอาจารย
4: ์คือเจ้าเตาอบไอ้น้ำผมไม่เคยเห็นนะว่าเขาเตรียมกันยังไงนะแต่ไอ้น้ำมีความจริงอุณหภูมิสูงมากนะเขาใช้ตั้ง17นาทีแต่ว่าอย่าลืมว่าไข่เนี่ยมันมีเปลือกแข็งแล้วมันยังมีไข่ขาว
3: ค่ะแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงไข่ต้มแม้จะเป็นไข่ต้มที่ไข่แดงยังไม่สุกส่วนมากก็คือจะต้มในน้ำเดือดพล่านประมาณสัก2-3 นาทีอะค่ะแต่ถ้าเป็นไข่ที่จะต้มสุกเลยดิฉันจะต้มประมาณ10นาทีถึง12นาทีถ้าเป็นไข่แดงยางมะตูมจากการทำไข่ต้มเนี่ยมันฆ่าเชื้อซาลโมเนลลาหรือยัง
4: ถ้ามีเชื้ออยู่ในเนื้อไข่นะยังไม่ฆ่าหรอกมันจะมีปัญหาคือฝรั่งที่อเมริกาที่เราพูดถึงตอนต้นอะที่บอกว่าไออาการของซาลโมเนลโลซิสเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดมากเลยในอเมริกาเพราะว่าฝรั่งเขากินไข่ลวกคือไข่ลวกของเขาบางครั้งมันก็เป็นยางมะตูมนะและเนื้อไข่หรืออาจจะใกล้จะแข็งไข่ขาวเนี่ยแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะมีเชื้ออยู่ถ้าต้นทางไม่สะอาดนะถ้าไข่สะอาดมาแล้วมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าถ้าเป็นฟาร์มที่ชนิดชาวบ้านอ่ะคนบางคนที่ชอบกินอาหารบอกว่าเพื่อนบ้านอยากกินแบบบ้านๆอ่ะแบบไม่อยากให้มันมีเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยคือบางคนเขาชอบเหมือนกันนะเขาก็จะเสี่ยงเพราะว่าโอกาสที่ไก่มันจะเป็นไทฟอยด์ที่ไม่มีอาการเนี่ยมันเยอะ
3: ค่ะดิฉันชอบกินไข่ดาวที่เป็นยางมะตูมเหมือนกันกินวันละประมาณ2ฟองด้วยอาจารย์แต่ซื้อมาจากร้านอาหารในที่ทำงานซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาไปซื้อไข่มาจากตลาดหรือว่าคงจะตลาดแล้วเนาะแต่ถ้าเป็นไข่ที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตล่ะอาจจะมีการคัดกรองที่สะอาดขึ้นหน่อยไหมคะ
4: มีงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งนะเรื่องการพบและจำแนกลักษณะเชื้อซาโมเนลลาที่แยกได้จากไข่ไก่เชิงพาณิชย์ในจังหวัดพะเยาประเทศไทยตีพิมพ์ในวารสาร Veterinary World ของปี2025อันนี้เขาไปซื้อไข่จากซูเปอร์มาร์เก็ตในพะเยาไข่เนี่ยเข้าใจว่าต้องเป็นไข่อินทรีย์ก็คืออาหารที่เลี้ยงไก่เนี่ยเลี้ยงแบบอาหารที่ไม่มียาไม่มีอะไรไม่มียาฆ่าแมลงแล้วก็ไม่มียาปฏิชีวนะไข่เนี่ยเข้ามาจาก3ระบบระบบไก่ที่เลี้ยงกรงขังกรงที่เราเคยเห็นในของบริษัทใหญ่ๆนะอันหนึ่งอันที่2เนี่ยไข่ไก่จากที่เขาเลี้ยงแบบอิสระที่อยู่ในโรงเรือนที่มันเปิดโล่งนึกออกไหมฮะไก่วิ่งได้กับอีกอันนึงคือไข่ไก่จากไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระเลยให้มันวิ่งไปตามใต้ถุนบ้านแต่ว่าไก่ทั้งหมดเนี่ยได้รับอาหารอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองแล้ว
3: ค่ะ
4: สรุปแล้วเนี่ยเขาไปซื้อไข่อินทรีย์3แบบจากซูเปอร์มาร์เก็ตในพะเยาเขาก็เอามาตรวจว่ามีเชื้อหรือไม่มีเชื้อเขาบอกว่าโอกาสที่จะเจอเชื้อซาโมเนลลาบนเปลือกไข่เกิดในระดับต่ำแล้วไม่พบเชื้อเลยอยู่ในเนื้อไข่ แสดงว่าอะไรแสดงว่า
5: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
6: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
7: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
10: English please press 1 สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
16: ตอนถนนพระรามที่2

0: ดีใจจังเลยวันนี้จะได้ไปเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา
1: เร็วจังเลยนะออกจากกรุงเทพไม่นานก็เกือบจะถึงแล้ว
2: เพราะพวกเรามาทางถนนพระรามที่สองนี่จ้ะก็เลยเร็วกว่าไปทางถนนเพชรเกษม
0: ทำไมถึงเร็วกว่าล่ะ
2: เพราะถนนสายนี้ตัดผ่านจังหวัดสมุทรสงครามช่วยย่นระยะทางกว่าถนนเพชรเกษมประมาณ40กิโลเมตรเชียวนะ
0: โอ้โหดีจังเลย
1: ถนนพระรามที่สองมีประวัติความเป็นมาอย่างไรล่ะ
2: ถนนพระรามที่สองเดิมมักเรียกว่าถนนสายธนบุรีปากท่อสร้างตั้งแต่พุทธศักราช2513มีความยาวรวม84กิโลเมตรโดยเริ่มตั้งแต่แยกจากถนนสุขสวัสดิ์เขตจอมทองแล้วสิ้นสุดที่ถนนเพชรเกษมบริเวณทางต่างระดับวังมะนาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2516ถนนสายนี้ตัดผ่านจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นที่ตั้งของอำเภออัมพวาอันเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยเสด็จพระราชสมภพด้วยเหตุนี้เมื่อกรมทางหลวงได้สร้างถนนสายนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วรัฐบาลจึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตั้งชื่อถนนสายนี้ว่าถนนพระรามที่สองรถกำลังจะขับผ่านสะพานสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยแล้ว
0: แล้วทำไมเหรอ
2: มีความเชื่ออยู่ว่าหากเรากลั้นหายใจและอธิษฐานตั้งแต่รถเริ่มขึ้นสะพานจนข้ามไปถึงอีกฝั่งหนึ่งได้คำอธิษฐานของเราจะสำฤทธิ์ผล
1: จริงเหรอง
0: ั้นเรามาลองดูกันไหมพร้อมนะ1 2 3
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รำพึงว่าอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วอาสมก็ยังอยู่อีกไกลเราจะนำผลไม้ไปให้พระสวามีและลูกทั้งสองได้อย่างไรพระองค์อยู่ที่อาสมเห็นเรายังไม่กลับคงจะปลอบโยนลูกซึ่งกำลังหิวลูกทั้งสองเป็นกำพร้าเข็นใจเคยได้ดื่มนมตามเวลาเคยลุกวิ่งออกไปรับเราใกล้อาสมเหมือนลูกโคอ่อนยืนคอยนมแม่ทางเดินไปอาสมก็มีเพียงทางเดียวด้านข้างมีสระลึกไม่มีทางอื่นแยกไปอาสมครั้นแล้วพระนางทรงยกพระหัตถ์ขึ้นประนมกล่าวว่าข้าขอนอบน้อมพระยาพาละมฤคะผู้มีกำลังมากในป่าท่านทั้งหลายเป็นพี่ของข้าโดยธรรมจงหลีกทางให้ข้าด้วยเถิดข้าเป็นมเหสีของพระเวสสันดรผู้ถูกเนรเทศให้มาอยู่ป่าขณะนี้พระองค์อยู่ในอาสมเพียงคนเดียวคงกำลังปลอบลูกน้อยทั้งสองที่หิวกระหายคอยมองทางข้ากลับมาขอท่านทั้งหลายจงหลีกทางให้ข้าได้ไปพบลูกทั้งสองดวงอาทิตย์ก็คล้อยลงต่ำนี่ก็เย็นมากแล้วอาสมก็อยู่อีกไกลลูกกำพร้าทั้งสองน่าสงสารคงจะยืนมองทางคอยแม่มารากไม้ผลไม้นี้มีมากและอาหารก็มีไม่น้อยข้าจะให้พวกท่านครึ่งหนึ่งพระมารดาของข้าเป็นพระราชบุตรีและพระบิดาของข้าก็เป็นพระราชบุตรเช่นกันท่านทั้งหลายจงเป็นพี่ของข้าโดยธรรมขอท่านทั้งหลายจงหลีกทางให้ด้วยเถิดแม้เช่นนั้นเทพบุตรที่จำแรงเป็นสัตว์มาขวางทางก็ไม่ยอมหลีกทางให้รอจนรู้ว่าได้เวลาจึงลุกขึ้นเดินหลีกไปเมื่อสัตว์ร้ายทั้งสามไปแล้วพระนางเจ้ามัตสีจึงกลับมาอาสมอย่างรีบเร่งวันนั้นเป็นวันพระอุโบสถพระจันทร์คืนเพ็ญส่องสว่างไปทั่วผืนป่าเสียงนกกลางคืนแว่วมาจากที่ไกลพระนางเจ้าเสด็จถึงท้ายที่จงกรมไม่เห็นลูกรักทั้งสองซึ่งเคยออกมายืนรอรับจึงรำพึงกับพระองค์เองว่าเคยเห็นลูกน้อยทั้งสองหน้าตาขมุกขมอมเต็มไปด้วยฝุ่นเคยเห็นลูกน้อยทั้งสองหน้าตาขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นยืนรอรับที่นี่แต่วันนี้ทำไมไม่เห็นลูกทั้งสองร่าเริงวิ่งมาต้อนรับค้นชายพกแม่ทำให้แม่ชื่นใจวันนี้ไม่เห็นลูกแม่ทิ้งลูกไว้แล้วออกไปหาผลไม้เหมือนแม่นกออกจากรังเหมือนแม่ราชสีทิ้งลูกไว้ไปหาเหยื่อแม่กลับมาไม่เห็นหน้าลูกรักทั้งสองเห็นแต่รอยเท้าเหยียบย่ำอยู่ตามผืนทรายกองทรายที่ลูกทั้งสองกองไว้ก็ยังเกลื่อนอยู่ไม่ไกลจากอาสมแม่เคยเห็นลูกทั้งสองเอาทรายโปรยเล่นจนกายขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นวิ่งไปรอบๆนี่ผลมะตูมเหลืองที่ลูกเล่นตกอยู่น้ำนมคัดเต็มถันแม่เจ็บจนปวดแต่อกแม่กลับปวดร้าวราวจะแตกเพราะไม่ได้เห็นหน้าลูกเมื่อก่อนอาสมเหมือนมีมหรสพ พราะลูกทั้งสองร่าเริงเล่นกันสนุกสนานแต่วันนี้นี่อย่างไรอาสมช่างเงียบเชียบเสียจริงแม้แต่ฝูงกาก็ไม่มีฝูงนกก็หายไปหรือลูกทั้งสองตายเสียแน่แล้วพระนางมัตสีทรงรำพันเสด็จไปเฝ้าพระเวสสันดรวางกระเช้าผลไม้ลงเห็นพระโพธิสัตว์ประทับนั่งนิ่งอยู่ลำพังเพียงพระองค์เดียวแต่ไม่เห็นพระโอรสและพระธิดาจึงทูลถามว่านี้อย่างไรกันพระองค์ทรงนิ่งอยู่ได้เมื่อคืนหม่อมฉันฝันร้ายใจก็หวาดหวั่นอยู่ว่าจะเกิดเหตุร้ายแม้ฝูงกาฝูงนกก็ไม่มีลูกทั้งสองหายไปไหนหรือถูกสัตว์ร้ายกัดกินเสียแล้วหรือใครนำลูกทั้งสองไปพระองค์ส่งไปให้เป็นทูตเฝ้าพระศรีพีราชที่กรุงเชตุดรหรือเธอผู้ช่างเจรจาหลับอยู่ในอาสมหรือพากันแอบไปเล่นข้างนอกแล้วพลัดหลงไปแม้พระนางมัตสีจะกราบทูลอย่างนี้พระเวสสันดรก็ไม่ได้ตัดอะไรพระนางจึงกราบทูลว่าเหตุไรพระองค์จึงไม่ตรัสกับหม่อมฉันหม่อมฉันมีความผิดอะไรพระองค์เฉยเมยกับหม่อมฉันเช่นนี้เป็นทุกข์ยิ่งกว่าการที่หม่อมฉันไม่เห็นลูกทั้งสองการไม่เห็นลูกเป็นทุกข์มากอยู่แล้วแต่พระองค์มาเย็นชาไม่ตรัสกับหม่อมฉันเช่นนี้ยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นถ้าคืนนี้พระองค์ไม่บอกหม่อมฉันว่าลูกไปไหนพรุ่งนี้พระองค์คงจะได้เห็นศพหม่อมฉันเป็นแน่พระเวสสันดรดำริว่าจะให้พระนางมัตสีคลายความโศกพระบุตรด้วยคำหยาบจึงตรัสว่ามัตสีเธอเป็นราชบุตรีมีเกียรติรูปร่างหน้าตาก็งามไปหาผลไม้ตั้งแต่เช้ากลับมาจนมืดค่ำทั้งในป่าก็มีพรานดาบทและวิทยาธรท่องเที่ยวอยู่เป็นอันมากใครจะรู้ว่าเธอทำอะไรลงไปหญิงที่ทิ้งลูกเข้าป่าตั้งแต่เช้ากลับมาจนมืดค่ำเช่นนี้ไม่มีใครเขาทำกันเธอไม่มีแม้เพียงแต่จะคิดว่าลูกตัวน้อยจะเป็นอย่างไรหรือสามีของตนจะคิดอย่างไรเธอไปป่าแต่เช้ากลับมาจนมืดค่ำอย่างนี้คงเห็นว่าฉันยากเข็ญพระนางมัตสีไม่ได้มีความน้อยเนื้อต่ำใจคิดว่าพระสวามีคงเข้าใจผิดที่พระนางกลับมาช้ากว่าเวลาจึงทูลว่าพระองค์ได้สดับเสียงร้องคำรามกึกก้องของราชสีและเสียโคร่งที่มากินน้ำในสระหรือไม่และขณะหม่อมฉันเที่ยวหาผลไม้อยู่ในป่าใหญ่ก็เกิดลางร้ายหลายอย่างเสียมหลุดจากมือกระเช้าที่คล้องอยู่บนบ่าก็พลัดตกหม่อมฉันตกใจกลัวเป็นห่วงพระองค์และลูกๆได้ยกมือขึ้นไหว้ไปทั่วทิศอธิษฐานขอให้หม่อมฉันและพระองค์ตลอดจนลูกๆรอดพ้นจากภัยนี้ขออย่าให้ราชสีและเสือเหลืองทำอันตรายเลยหม่อมฉันคิดว่าวันนี้เกิดลางร้ายหลายอย่างทั้งเมื่อคืนก็ฝันร้ายจึงตั้งใจจะกลับเร็วกว่าทุกวันแต่หาผลไม้ไม่ได้ไปที่ไหนก็มีแต่ผลไม้ที่กินไม่ได้จึงกลับออกจากป่าเย็นไปซ้ำร้ายราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองก็มาขวางทางหม่อมฉันจึงมาจนตกเย็นขอพระองค์ยกโทษให้หม่อมฉันเถิดแม้เช่นนี้พระเวสสันดรก็ไม่ตรัสอะไรกับพระนางพระนางมัตสีรำพันโดยประการต่างๆว่าทำไมไม่ตรัสกับหม่อมฉันบ้างหม่อมฉันนุ่งห่มหนังเสือเหลืองเก็บผลไม้ในป่ามาให้พระองค์และลูกตลอดมาหม่อมฉันฝนขมิ้นทาให้ลูกนำมะตูมสุกเหลืองนี้มาให้ลูกเล่นและเก็บผลไม้มาด้วยหวังว่าจะเป็นเครื่องเล่นของลูกขอเพียงให้พวกเราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกพวกเราถูกเนรเทศจากแว่นแคว้นร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาไม่ใช่เพราะหม่อมฉันรักพระองค์และลูกหรอก

ไม่ตรัสอะไรพระนางมัตสีก็หวาดหวั่นใจจึงอาศัยแสงจันทร์ออกเที่ยวตามหาพระโอรสและพระธิดาเสด็จไปตามสถานที่ต่างๆมีต้นว่าเป็นต้นซึ่งเป็นที่พระโอรสพระธิดาเคยเล่นทรงคร่ำครวญไปตามต้นไม้ที่ลูกเคยนั่งเล่นแต่ก็ไม่เห็นลูกเห็นเพียงตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาวัวที่ลูกทั้งสองเคยเล่นทิ้งอยู่เกลื่อนกราดจึงเที่ยวตามหาลูกบนภูเขาเมื่อไม่เห็นก็ทรงคร่ำครวญเสด็จลงจากภูเขากลับมาคร่ำครวญอยู่ในอาสมทอดพระเนตรเห็นของเล่นพระโอรสพระธิดาก็ยิ่งร้องไห้คร่ำครวญหนักว่าตุ๊กตาเนื้อทรายทองตุ๊กตากระต่ายตุ๊กตานกเขาตุ๊กตาชมดตุ๊กตาหงตุ๊กตานกกระเรียนตุ๊กตานกยูงขนหางวิจิตรเหล่านี้ที่ลูกทั้งสองเคยเล่นก็ยังอยู่แล้วลูกทั้งสองหายไปไหนจนทำให้ฝูงสัตว์และฝูงนกตกใจออกจากที่อยู่เพราะเสียงคร่ำครวญและเสียงฝีพระบาทของพระนางมัตสีพระนางมัตสีไม่เห็นลูกทั้งสองที่อาสมก็ออกจากอาสมเที่ยวตามหาไปตามป่าอีกครั้งทรงรำพันว่าพุ่มไม้มีดอกและสะโบกขรณีมีนกจากพรากส่งเสียงร้องดารดาษไปด้วยดอกมณฑาและปทุมอุบลรอยลูกทั้งสองมาเล่นยังปรากฏอยู่แต่ลูกทั้งสองหายไปไหนเมื่อพระนางมัตสีไม่พบลูกจากที่ไหนก็เสด็จไปหาพระเวสสันดรอีกเห็นพระองค์ประทับนั่งมีพระพักตร์เศร้าหมองจึงทูลว่าพระองค์ไม่ได้ออกไปหาฟืนไม่ได้ไปตักน้ำไม่ได้ก่อไฟฉะไหนพระองค์จึงดูอิดโรยอ่อนแรงเศร้าหมองพระองค์เป็นที่รักของหม่อมฉันไม่มีใครที่หม่อมฉันรักยิ่งกว่าพระองค์เมื่อก่อนความทุกข์ยากนานาประการหายไปเมื่อได้อยู่ร่วมกับพระองค์แต่วันนี้แม้หม่อมฉันเห็นพระองค์กลับทําให้เกิดความเศร้าโศกมากขึ้นแม้พระนางมัตสีกราบทูลถึงอย่างนี้พระเวสสันดรก็ประทับนั่งนิ่งอยู่นั่นเองเมื่อพระเวสสันดรเย็นชาไม่ตรัสด้วยพระนางก็เต็มแน่นไปด้วยความโศกเศร้าร่างกายสั่นเทิมเสด็จเที่ยวตามหาลูกไปตามที่เคยตามหาครั้งก่อนเมื่อไม่พบก็เสด็จกลับมาเฝ้าพระเวสสันดรอีกกราบทูลว่าหม่อมฉันไม่พบลูกลูกทั้งสองคงตายแล้วแน่พระนางมัตสีเศร้าโศกเที่ยวตามหาลูกไปตามสถานที่ต่างๆถึง3รอบสถานที่ที่พระนางเจ้าเที่ยวไปตลอดคืนเป็นระยะทางราว15โยชน์ครั้นสว่างพระนางเจ้าเสด็จมาประทับยืนคร่ำครวญอยู่ใกล้ๆพระเวสสันดรเพราะความที่พระนางเสด็จเที่ยวไปตามภูเขาเถื่อนถ้ำป่าไม้และความทุกข์ระทมขมขื่นใจจึงทำให้พระนางหมดแรงสิ้นสติล้มลงใกล้พระยุคลบาทของพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์ทรงตกพระทัยมือไม้สั่นเข้าใจว่าพระนางมัตสีสิ้นพระชนจึงรำพึงว่ามัตสีเธอไม่ควรมาตายในป่าแดนไกลหากเธอตายในเชตุดรราชธานีก็ยังจะได้จัดการศพอย่างยิ่งใหญ่รัฐทั้งสองก็สะเทือนถึงกันแต่ตัวเราอยู่กลางป่าแต่เพียงผู้เดียวจะทำอย่างไรได้แม้แต่เสียมที่จะขุดเสาเชิงตะกอนเผาศพก็ยังไม่มีแม้พระองค์จะโศกเศร้าอย่างมากแต่ก็ยังมีสติเสด็จลุกขึ้นด้วยตั้งใจว่าจะดูให้รู้แน่นอนก่อนจึงวางพระหัตตรงหัวใจพระนางมัตสีทราบว่ายังมีความอบอุ่นอยู่จึงนำน้ำจากพระเต้ามาแม้ไม่ได้ถูกเนื้อต้องกายพระนางมาตลอด7เดือนก็ไม่ทรงใส่ใจว่าพระองค์เป็นบรรพชิตเพราะความเศร้าโศกสงสารพระนางมัตสีทรงร้องไห้น้ำตาหนองหน้าซ้อนพระเศียรพระนางมัตสีขึ้นวางไว้บนตักพรมด้วยน้ำลูบพระพักและที่ตรงพระหทัยประทับนั่งอยู่ครู่หนึ่งพระนางมัตสีก็กลับได้สติพระนางเจ้าทรงมีหิริและโอตตัปปะลุกขึ้นกราบพระโพธิสัตว์ทรงร้องไห้น้ำตาหนองหน้าทูลถามว่าลูกทั้งสองหายไปไหนพระโพธิสัตว์ตอบว่าพี่ให้เป็นทาสพราหมณ์คนหนึ่งไปแล้วพระนางมัตสีทูลว่าพระองค์ประทานลูกให้พราหมณ์ไปเหตุไรจึงไม่ยอมบอกหม่อมฉันให้รู้ปล่อยให้คร่ำครวญเที่ยวตามหาอยู่ตลอดทั้งคืนพระเวสสันดรตรัสว่าพี่ไม่อยากบอกเธอให้รู้ตั้งแต่แรกกลัวจะรับไม่ได้เกิดทุกข์ว่าพราหมณ์เท่าเข็นใจมาขอลูกไปเธออย่ากลัวเลยจงยินดีเถิดเธอจงเห็นแก่ฉันที่ปรารถนาพระโพธิญาณอย่าคร่ำครวญนักเลยเธอคร่ำครวญร้องไห้มากก็ทำให้พี่เจ็บปวดทุกทรมานมากหากเรายังไม่ตายก็คงได้พบลูกทั้งสอง
สัต

0: บุรุษเห็นยาจกมาขอทานก็ควรให้เธอจงอนุโมทนาการให้บุตรผู้เป็นที่รักยิ่งเป็นทานของพี่พระนางมัตสีทูลว่าหม่อมฉันขออนุโมทนาพระองค์ทรงบริจาคทานแล้วจงทำพระทัยให้เลื่อมใสเบิกบานขอจงทรงบำเพ็ญทานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดครั้นพระนางมัตสีทูลอย่างนี้แล้วพระเวสสันดรตรัสว่ามัตสีเธอพูดอะไรถึงขนาดฉันให้ลูกที่รักทั้งสองเป็นทานแล้วจิตใจฉันไม่เลื่อมใสความอัศจรรย์ทั้งหลายก็คงไม่เกิดขึ้นแล้วพระองค์ได้ตรัสเล่าถึงความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้พระนางเจ้าฟังพระนางมัตสีเกิดอัศจรรย์และเลื่อมใสการให้บุตรเป็นทานอันเป็นทานสูงสุดของพระเวสสันดรสละพระชายาเพื่อพระโพธิญาณภายหลังจากพระเวสสันดรให้บุตรเป็นมหาทานแล้วท้าวสักกะเทวราชดำริว่าเมื่อวานนี้พระเวสสันดรได้ประทานบุตรแก่ชูชกทำให้เกิดแผ่นดินไหวบัดนี้ถ้าจะมีคนต่ำช้าคนหนึ่งไปเฝ้าพระเวสสันดรทูลขอพระนางมัตสีผู้ทรงพระสิริโฉมมีศีลาจารวัดงดงามเคารพรักพระสวามียิ่งกว่าชีวิตก็จะทำให้พระองค์อยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวขาดผู้ปฏิบัติอย่ากระนั้นเลยเราจะแปลงเป็นพราหมณ์ไปขอพระนางมัตสีให้พระองค์บริจาคยอดแห่งทานบารมีพระองค์จะได้ไม่บริจาคพระนางมัตสีให้ใครแล้วถวายพระนางคืนให้ครั้นรุ่งเช้าอาทิตย์อุทัยแล้วท้าวสักกะเทวราชจึงแปลงเป็นพราหมณ์ชรางกเงื่อนไปปรากฏให้สองกษัตริย์เห็นแต่เช้าแล้วตรัสปฏิสันถารถามถึงการเป็นอยู่พระเวสสันดรตรัสว่าพระองค์ทั้งสองอยู่สุขสบายดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่อย่างใดในป่าใหญ่แม้จะมีสัตว์ร้ายมากมายแต่ก็ไม่ทำอันตรายเมื่อพระองค์มาอยู่ป่ามีชีวิตลำบากตลอด7 เดือนเพิ่งจะเห็นพราหมณ์เป็นคนที่สองท่านมาก็ดีแล้วเชิญเข้ามาข้างในเถิดเชิญท่านเลือกทานผลไม้แต่ที่ดีๆดื่มน้ำให้ชื่นใจก่อนพระเวสสันดรทำปฏิสันถารพราหมณ์อย่างนี้แล้วจึงตรัสถามถึงสาเหตุที่เข้ามาป่าใหญ่ท้าวสักกะเทวราชทูลว่ามาที่นี้เพื่อขอพระนางมัตสีอัครมเหสีของพระองค์เมื่อท้าวสักกะเทวราชในคราบพราหมณ์ชราทูลอย่างนี้แล้วพระเวสสันดรมิได้ตรัสว่าเมื่อวานนี้อาตมาได้ให้ทานลูกแก่พราหมณ์ไปแล้วถ้าให้พระนางมัตสีอาตมาจะต้องอยู่ในป่าเพียงคนเดียวแล้วจะให้มัตสีแก่ท่านได้อย่างไรพระองค์ไม่ทรงหดหู่ลังเลขัดเคืองราวกับจะยังภูผาให้บรรลือลั่นตรัสว่าอาตมาให้สิ่งที่ท่านขอด้วยความยินดีโดยไม่หวั่นวันครั้นตรัสอย่างนี้แล้วพระเวสสันดรทรงจับพระกรพระนางมัตสีด้วยพระหัตถ์ข้างหนึ่งจับพระเต้าน้ำด้วยพระหัตถ์ข้างหนึ่งหลั่งน้ำลงในมือพราหมณ์ได้พระราชทานพระนางมัตสีแก่พราหมณ์เมื่อพระเวสสันดรบริจาคพระนางมัตสีให้พราหมณ์เป็นทานได้เกิดความมหัศจรรย์ขนลุกพองสยองกล้าวแผ่นดินได้กำปนาดวันไหวแม้พระนางมัตสีก็ไม่ได้แสดงอาการกริ้วพระสวามีไม่แสดงอาการขุ่ยเขินไม่กันแสงแต่ยินดีในการให้ทานของพระสวามีพระเวสสันดรคิดว่ามัตสีจะเป็นอย่างไรจึงทอดพระเนตรดูพระพักของพระนางพระนางมัตสีจึงทูลถามว่าพระองค์มองดูหน้าหม่อมฉันทำไมหม่อมฉันเป็นชายาของพระองค์ตั้งแต่ยังรุ่นสาวพระองค์เป็นพระสวามีชื่อว่าเป็นเจ้าของหม่อมฉันพระองค์ทรงประสงค์จะพระราชทานแก่บุคคลใดก็จงพระราชทานตามพระประสงค์จะทรงขายหรือจะทรงฆ่าเสียก็ได้เมื่อสละพระชาลีราชโอรสพระธิดากัณหาชินาราชกุมารีและพระนางมัตสีพระเวสสันดรไม่ได้คิดเสียดายเลยเพราะเหตุแห่งพระโพธิญาณเท่านั้นไม่ใช่ว่าพระองค์เกลียดชังลูกทั้งสองไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่รักพระนางเจ้ามัตสีจึงให้เป็นทานแต่เพราะพระองค์รักพระสัพพัญญุตญาณยิ่งกว่าจึงได้ให้บุตรธิดาและพระชายาผู้เป็นที่รักเป็นทานเพื่อพระโพธิญาณพร8ประการท้าวสักกะเทวราชทราบอัธยาศัยอันประณีตของกษัตริย์ทั้งสองพระองค์จึงชมเชยว่าพระองค์ทั้งสองชนะข้าศึกทั้งมวลทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ได้แล้วปัทภีบรรลือลั่นส่งเสียงสาธุการกึกก้องไปถึงสวรรค์สายฟ้าก็แปรปราบไปโดยรอบเกิดเสียงโกลาหลประหนึ่งเสียงภูเขาถล่มทลายหมู่เทพทั้งพระอินทร์พระพรหมพระประชาบดีพระจันทร์พระยม และท้าวเวชสุวรรณมหาราชต่างอนุโมทนาว่าพระองค์ทำสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งทำของสัตบุรุษเป็นสิ่งที่อสัตบุรุษทำได้ยากภพภูมิที่ไปจากโลกนี้ของสัตบุรุษและอสัตบุรุษแตกต่างกันอสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไปสู่นรกส่วนสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไปสู่สวรรค์การที่พระองค์เสด็จประทับแรมอยู่กลางป่าได้ให้พระโอรสและพระมเหสีเป็นทานนี้จะทำให้พระองค์สำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาท้าวสักกะเทวราชดำริว่าไม่ควรจะชักช้าควรถวายพระนางมัทสีคืนพระเวสสันดรจึงตรัสว่าข้าพระองค์ขอถวายพระนางมัทสีคืนแด่พระองค์เพราะพระองค์ทั้งสองมีฉันทะอัธยาศัยเสมอกันพระองค์ทั้งสองเป็นกษัตริย์สมบูรณ์โดยสายโลหิตทั้งฝ่ายพระมารดาและพระบิดาถูกเนรเทศให้มาอยู่อาสมในราวไพรนี้ขอจงบำเพ็ญบุญกุศลตามสมควรเถิดแล้วบอกว่าพระองค์เป็นพระอินทร์ขอให้เลือกรับพร8ประการครั้นท้าวสักกะจอมเทพตรัสอยู่อย่างนี้แล้วก็รุ่งเรืองเปล่งปลั่งด้วยร่างทิพย์สถิตอยู่ในอากาศพระเวสสันดรตรัสว่าข้าแต่ท้าวสักกะถ้าพระองค์จะประทานพรขอพระชนกทรงยินดีรับหม่อมฉันกลับจากป่าสู่พระราชนิเวศครองราชสมบัติตามเดิมนี้เป็นพรข้อที่1หม่อมฉันไม่ชอบการฆ่าคนแม้มีนักโทษทำผิดร้ายแรงขอให้สามารถช่วยเขารอดพ้นจากโทษประหารชีวิตนี้เป็นพรข้อที่2คนที่อยู่ในวัยแก่คนหนุ่มและคนกลางคนเหล่านั้นพึงอาศัยหม่อมฉันเลี้ยงชีพข้อนี้เป็นพรข้อที่3หม่อมฉันไม่พึงล่วงเกินภรรยาคนอื่นพอใจแต่ในภรรยาของตนอย่าตกอยู่ในอำนาจสตรีนี้เป็นพรข้อที่4ขอให้บุตรของหม่อมฉันที่พลัดพรากไปนั้นมีอายุยืนจนได้ครองราชสมบัติขอให้เขาครองแผ่นดินโดยธรรมนี้เป็นพรข้อที่5ขอให้หาอาหารได้โดยไม่ลำบากทุกวันนี้เป็นพรข้อที่6เมื่อหม่อมฉันบริจาคทานทรัพย์สมบัติอย่าได้หมดสิ้นไปแม้บริจาคแล้วก็อย่าได้เดือดร้อนในภายหลังขณะกำลังบริจาคก็ขอให้จิตใจผ่องใสนี้เป็นพรข้อที่7เมื่อหม่อมฉันตายแล้วขอให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งขออย่าได้เกิดอีกนี้เป็นพรข้อที่8ท้าวสักกะจอมเทพตรัสว่าไม่นานนักพระบิดาของพระองค์จะเสด็จมารับพระองค์ส่วนพระโอรสและพระธิดาก็อย่าทรงเป็นห่วงครั้นท้าวสักกะเทวราชประทานโอวาทอย่างนี้แล้วก็เสด็จกลับทิพยสถานของพระองค์พระมหากษัตยาธิราชเจ้าพราหมณ์ชูชกพาพระชาลีและพระกันหาชินาทั้งสองพระองค์เดินทางไกลถึง60โยชน์เหล่าเทพยดาได้อารักขาพระกุมารทั้งสองพระองค์ตลอดเส้นทางในระหว่างการเดินทางเมื่อดวงอาทิตย์อัสดงคตชูชกก็ผูกพระกุมารทั้งสองไว้ที่ก่อไม้ให้บรรทมที่พื้นดินตนเองขึ้นต้นไม้นอนที่วางคาคบกิ่งไม้เพราะกลัวสัตว์ร้ายในขณะนั้นมีเทพบุตรองค์หนึ่งแปลงเป็นพระเวสสันดรและเทพธิดาองค์หนึ่งแปลงเป็นพระนางมัทสีมาแก้มัดพระกุมารทั้งสองออกนวดพระหัตถ์และพระบาทให้ส่งน้ำแต่งตัวแล้วให้เสวยอาหารทิพย์ให้บรรทมบนที่นอนทิพย์พออรุณขึ้นก็เอาเครื่องพันธนาการผูกไว้ตามเดิมและอันตรธานหายไปพระราชกุมารทั้งสองพระองค์ไม่ได้เจ็บป่วยแต่อย่างไรเสด็จไปด้วยการอนุเคราะห์ของเทวดาอย่างนี้ครั้นสว่างแล้วชูชกลงจากต้นไม้พาพระกุมารทั้งสองเดินทางต่อไปมุ่งหน้าสู่กาลิงครัตจนมาถึงทางสองแพร่งทางหนึ่งไปกาลิงครัตอีกทางหนึ่งไปกรุงเชตุดรเทวดาดลใจให้ชูชกเห็นทางไปกรุงเชตุดรเป็นทางไปกาลิงครัตชูชกจึงนำสองกุมารเลือกเดินทางมุ่งหน้าไปกรุงเชตุดรด้วยเข้าใจว่าเป็นทางไปแคว้นกาลิงครัตลัดเลาะไปตามเชิงภูผาที่เดินไปได้ยากจนลุกเข้าเขตกรุงเชตุดรใกล้รุ่งวันนั้นพระเจ้าสนชัยฝันว่าพระองค์ประทับนั่งในท้องพระโรงขณะนั้นมีชายคนหนึ่งผิวดำหน้าตาเหี้ยมเกรียมนำดอกบัวสองดอกมาวางไว้ในพระหัตถ์พระองค์รับดอกบัวทั้งสองดอกไว้ประดับที่พระกันทั้งสองข้างละอองเกสรดอกปทุมสองดอกร่วงลงบนอกของพระองค์พระเจ้าสนชัยตื่นบรรทมทรงคุ้นคิดถึงความฝันจึงตรัสเรียกพราหมณ์มาทำนายพวกพราหมณ์ทูลพยากรณ์ว่าพระประยุรญาติผู้เป็นที่รักยิ่งของพระองค์ที่จากไปนานจะกลับมาพระเจ้าสนชัยสดับคำพยากรณ์นั้นแล้วทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งทรงสนานพระเศียรแล้วเสวยพระกยาหารตั้งแต่เช้า ตกแต่งพระองค์ด้วยเครื่องประดับทุกอย่างประทับนั่งในท้องพระโรงเทวดาดลใจให้พราหมณ์ชูชกนำพระกุมารมายืนอยู่ที่ท้องสนามหลวงขณะนั้นพระเจ้าสนชัยคอยทอดพระเนตรดูหนทางที่มาสู่ท้องสนามหลวงอยู่ตลอดเวลาทรงมีใจจดจ่ออยู่ว่าจะมีใครมาทรงเห็นพระกุมารทั้งสองพระองค์แต่ไกลจึงตรัสถามข้าราชบริพารว่านั่นใครกันหน้าตางดงามยิ่งนักคนหนึ่งคล้ายชาลีคนหนึ่งคล้ายกันหาหลานเราทรงรับสั่งอำมาตย์คนหนึ่งให้ไปนำพราหมณ์กับเด็กทั้งสองมาอำมาตย์คนนั้นไปนำพราหมณ์กับเด็กทั้งสองมาเบื้องพระพักพระเจ้าสนชัยทอดพระเนตรเห็นหลานถูกพราหมณ์ผูกมือจูงมาก็เศร้าโศกยิ่งจึงตรัสถามพราหมณ์ชูชกว่าพราหมณ์ท่านนำเด็กทั้งสองคนนี้มาจากไหนวันนี้จึงได้มาถึงเมืองของเราแล้วท่านจะไปไหนต่อชูชกกราบทูลว่าพระเวสสันดรพระราชทานพระราชโอรสทั้งสองให้ข้าพระบาทนับแต่ข้าพระบาทได้พระราชกุมารพระราชกุมารีมานับได้15ราตรีเข้าวันนี้พระเจ้าสนชัยตรัสว่าไหนท่านพราหมณ์ลองว่าไปท่านพูดอย่างไรพระเวสสันดรจึงประทานลูกให้ท่านจะเชื่อได้อย่างไรว่าท่านได้มาโดยชอบใครบ้างจะให้ลูกในไส้เป็นทานได้ชูชกกราบทูลว่าพระเวสสันดรเป็นที่พึ่งของเหล่าคนยากดังธรณีเป็นที่พึ่งอาศัยของหมู่สัตว์และดุจดังสาครเป็นที่รวมแห่งแม่น้ำทุกสายเมื่อพระเวสสันดรเสด็จประทับแรมอยู่ในป่าใหญ่พระองค์ได้พระราชทานพระโอรสและพระธิดาให้ข้าพระบาทขณะนั้นพวกอำมาตย์และข้าราชบริพารต่างติเตียนพระเวสสันดรกันขึ้นอื้ออึงว่าพระเวสสันดรทำลงไปได้อย่างไรเมื่อครั้งยังครองคราวาสพระองค์มีพระราชศรัทธาบริจาคทานมากมายจึงถูกขับไล่จากราชอาณาจักรให้ไปอยู่ในป่ากลับให้ทานลูกในไส้เสียอีกดูเอาเถิดหากพระองค์พระราชทานทาสทาสีม้าแม่ม้าอัสดรรถช้างโปรดติดตามพระเวสสันดรมหาชาติมหาทานในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: วัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีครับคนในชุมชนได้มีการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันและอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกครับพูดถึงคำว่าผาสุกคำนี้หลายๆคนมักเขียนผิดครับเดี๋ยวเราลงไปสำรวจนะครับว่าคำว่าผาสุกคนทั่วไปเขียนอย่างไรครับ
1: พอพึ่งสระอาสอเสือสระอุขอไข่ค่ะ
2: พอพึ่งสระอาสอเสือสระอุขอไข่ผาสุก
3: พอพึ่งสระอาสอเสือสระอุกอไก่ค่ะ
4: พอพึ่งสระอาสอเสือสระอุกอไก่ค่ะ
5: ท่านจัน
6: พอพึ่งสระอาสอเสือสระอุขอไข
7: ่ถ้ากอไก่มันสุกแบบทำกับข้าวแล้วสุกวะ
8: พอพึ่งสระอาสอเสือสระอุขอไข
9: ่พอพึ่งสระอาสอเสือสระอุกอไก่ก็เคยเรียน
10: พอพึ่งสระอาสอเสือสระอุกอไก่
11: มันอีกสุกนึงมันความสุกครับพี
0: ่ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าผาสุกเป็นคำนามแปลว่าความสำราญความสบายคำที่ถูกต้องต้องเขียนอย่างนี้นะครับหอพึ่งสระอาสอเสือสระอุกอไก่ครับรู้กันอย่างนี้แล้วอย่าลืมนะครับใช้กันให้ถูกเขียนกันให้ถูกต้องด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: จะสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งแห่งเดียวในประเทศไทยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2516ถือเป็นหนึ่งใน5กองงานงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2519ปีนี้มีเรือจากในพื้นที่จังหวัดราธิวาสจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งจากประเทศมาเลเซียส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันใน3ประเภทรวมทั้งสิ้น60ทีมโดยทีมชนะเลิศแต่ละประเภทได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมเงินรางวัลนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดราธิวาสเปิดเผยว่าการจัดการแข่งขันเรือเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์จังหวัดราธิวาสได้ร่วมกับส่วนต่างๆจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้นำความเจริญรุ่งเรืองและความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านอารยธรรมประเพณีการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมผู้วัฒนธรรมพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการแข่งเรือรอบชิงชนะเลิศขบวนแห่เรือบุพชาติและการแสดงต่างๆณริมเขื่อนท่าพญาสายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์
2: ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ที่13ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถบรรทุก6ล้อในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายน2569ที่ผ่านมาทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์เสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บรวม16รายปัจจุบันมีผู้บาดเจ็บพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสจำนวน10รายการได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของผู้บาดเจ็บอย่างหาที่สุดมิได้วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
3: ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และศิษย์อาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางสาวณัฐพัฒน์ระวุอารามวงศ์ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเห็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาส่งงานหนักเพื่อประสบกันนิกรชาวไทยโดยชื่นชอบในโครงการศิลปาชีพและการแสดงโขนและพยายามสืบสานให้คงอยู่ต่อไปนอกจากนี้ยังเคยถวายการแสดงเบื้องหน้าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและได้รับคำชมว่าการแสดงสวยมากอย่างความปลับปลื้มมาจนถึงทุกวันนี
4: ้ของพระพันปีที่สนใจที่สุดก็น่าจะเป็นศิลปาชีพค่ะกับโขนอย่างผ้าไทยก็พยายามจะหาผ้าไทยมาใช้เรื่อยๆนะครับแต่กับโขนของผ้าพันปีเนี่ยพี่อยู่เชียงใหม่แต่ก็พยายามจะดิ้นรนหาทางมาดูให้ได้ทุกปีคือมันควรมาช่วยกันดูตอนที่อยู่เชียงใหม่มีโอกาสได้ถวายงานท่านหน้าพระพักท่านอ่ะอยู่สองสามครั้งก็เลยรู้สึกว่าผูกพันกับท่านก็เลยอยากมาไปถวายการแสดงเสียงที่กล้องอยู่ในหัวอยู่เสมอคือท่านบอกว่าการแสดงสวยมากขอบใจที่มา เต้นให้ดูอะไรเงี้ยค่ะ
3: ขณะที่นางเสน่ห์เนตรคำซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดพิจิตรกล่าวว่าตั้งใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพประทับใจในพระปรีชาสามารถของทั้งสองพระองค์โดยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปรียบเสมือนแม่ของแผ่นดินที่สร้างงานสร้างอาชีพให้ประสบกนิกรชาวไทยได้มีความเป็นอยู่ที่ดีผ่านหลากหลายโครงการเช่นโครงการศิลปาชีพที่ส่งเสริมการฝึกอบรมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยหลากหลายแขนง
5: ได้มาก็ถือว่ามีบุญมีวาสนาที่ได้มากราบองค์ค้าเก่งพ่อแม่พันปีก็สุดยอดของประเทศไทยเป็นแม่ของแผ่นดินนะคะศิลปาชีพที่ท่านทำไว้แล้วก็สื่อสารกันต่อมาฝึกสมองฝึกคนให้มีวินัยมีระเบียบสร้างอาชีพของตัวเองได
3: ้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยขอให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนันทิกาสิปาโลรายงาน
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่าเกาหลีเหนือยิงวัตถุไม่ทราบชนิดไปยังทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นในวันนี้ซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือยืนยันว่าสถานะรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้หลายลูกไปยังทะเลตะวันออกโดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมรบร่วมเพื่อเป็นการทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์และระบบการรบรูปแบบใหม่ขณะเดียวกันเกาหลีเหนือปฏิเสธมติของที่ประชุมทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติที่ยืนยันว่าเกาหลีเหนือไม่สามารถเป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ภายใต้สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และเรียกร้องให้ยุติกิจกรรมด้านนิวเคลียร์ทั้งหมดทำเนียบข่าวสหรัฐปฏิเสธที่จะให้ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว CNN, MS Now และ Politico เข้ามาในพื้นที่ตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ประกาศห้ามสำนักข่าวทั้ง3แห่งเข้าพื้นที่ทำเนียบขาวโดยอ้างว่าเป็นสื่อมวลชนที่รายงานข่าวปลอมอย่างต่อเนื่องด้านสำนักข่าว CNN, MS Now และ Politico ต่างระบุว่าบัตรประจำตัวสื่อมวลชนของทีมงานถูกยึดคืนขณะที่ผู้สื่อข่าวเดินทางไปถึงทำเนียบขาวเมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีสำนักข่าวทั้ง3แห่งส่งสัญญาณที่จะคัดค้านคำสั่งดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์เนื่องจากขัดต่อบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่1ของสหรัฐซึ่งคุ้มครองเสรีภาพในการพูดและแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างข้อมูลในการรายงานการวิจัยความเสี่ยงของ BMI Country Risk and Industry Research หน่วยงานในเครือสถาบันวิจัยฟิสสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินระดับโลกที่ระบุว่าข้อจำกัดด้านขีดความสามารถของโครงข่ายไฟฟ้าทั่วเอเชียกำลังตึงตัวขึ้นอย่างมากเนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ที่กำลังขยายตัวBMI ยังคาดการว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าในทศวรรษหน้าจะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่โดยประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ2.9%มาเลเซียร้อยละ3.3%และเวียดนามร้อยละ5.6%ขณะเดียวกันกฎระเบียบที่เข้มงวดในหลายประเทศอาทิไทยมาเลเซียและออสเตรเลียจำกัดการขยายตัวของปริมาณไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าและคาดว่าหน่วยงานกำกับดูแลจะตรวจสอบอย่างเข้มงวดต่อไปเพื่อปกป้องเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่การแข่งขันกีฬาเทคบอลรอบชิงชนะเลิศในประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์กับพักพงเดชเจริญเอาชนะคู่จากญี่ปุ่น2-0เซต12-4และ12-5ส่วนประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์กับจุฑาทิพย์กันทธงเอาชนะคู่จากเมียนมา2-0เซต12-6และ12-3และประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริจับคู่กับจิรติจันเลียงเอาชนะคู่ของเลบานอน2-0เซต12-7และ12-4ส่งผลให้ทีมเทคบอลไทยคว้าเหรียญทองมาได้ทั้ง3ประเภทที่ส่งลงทำการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้านการแข่งขันคาราเต้ในประเภทต่อสู้รุ่น68กิโลกรัมขึ้นไปหญิงในรอบก่อนรองชนะเลิศมณีวันบุตรสุวรรณเอาชนะเบกิมายโอโรซาลีเอวาจากคีกิสถานด้วยกฎเซนซูหลังผู้ตัดสิน4มุมให้เสมอกันคนละ8คะแนนเท่ากันทำให้มณีวันผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับลูบิสไลกาอัลฮูไมราจากอินโดนีเซียและเอาชนะไปได้อย่างหวุดหวิด4-3คะแนนผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับโซเฟียเบรุนเซวาจากคาซัคสถานผลปรากฏว่ามณีวันต้านความแข็งแกร่งไม่ไหวแพ้ไป0-8คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองขณะที่การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฮ่องกงซึ่งในนัดแรกทัพช้างศึกพลิกชนะคีกิสถานมาได้2-3ส่วนฮ่องกงแพ้ญี่ปุ่นมา0-2ผลปรากฏว่าเกมนี้ทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถล่มเอาชนะไปได้5-1เก็บชัยชนะได้ทั้ง2นัดมี6คะแนนผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้แน่นอนแล้วสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่23กันยายนนี้เวลา 17:30 นตามเวลาประเทศไทยส่วนการแข่งขันเซปักตะกร้อประเภททีมชุดชายรอบแรกในสาย A ทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปได้3-0คู่สำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมลูกหวายไทยจะลงสนามนัดที่2ในกลุ่ม A พบกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 ตามเวลาประเทศไทยด้านการแข่งขันจักรยานไทม์ทริอัลบุคคลชายระยะทาง32กิโลเมตรอาทิตย์ปูหลาดทำเวลา43:55.98 วินาทีจบอันดับที่6ส่วนไทม์ทริอัลบุคคลหญิงระยะทาง24กิโลเมตรเพชรดารินสมราชทำเวลา39:50.48 วินาทีคว้าอันดับ8สำหรับโปรแกรมต่อไปนักปั่นไทยจะลงแข่งขันจักรยานประเภทถนนรายการรถเรสบุคคลหญิงระยะทาง96กิโลเมตรในวันที่22กันยายนนี้เวลา 7:00 ตามเวลาประเทศไทยโดยมีเพชรดารินสมราชชนิพรบัตริยะและกมลรดาขาวปลอดลงแข่งขันสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมล่าสุดทัพนักกีฬาไทยอยู่อันดับที่4คว้ามาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินส่วนอันดับ1เป็นจีนที่8เหรียญทอง6เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงอันดับ2ญี่ปุ่นเจ้าภาพ5เหรียญทอง4เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงอันดับ3เกาหลีใต้3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกลันดากำหอมมืออันดับ13ของไทยและมือวางอันดับ4ของรายการจากกรุงเทพมหานครเอาชนะเรมิอิอุจินักหัวสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นมือ27ของไทยจากนนทบุรี2เซตรวด6-3และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับปภิชยาอิสโรมือ28ของไทยจากสงขลาต่อไปสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกแถลงการกำชับผู้ควบคุมการแข่งขันผู้ตัดสินเจ้าหน้าที่และสโมสรสมาชิกทุกสโมสรให้ปฏิบัติตามระเบียบและมาตรฐานการแข่งขันอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุแอนดอสทาวเซนนักเตะพีทีประจวบ FC ถูกรถบดสนามทับบริเวณขาระหว่างอบอุ่นร่างกายในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1ที่พีทีประจวบ FC พบปัตตานี FC ที่สนามตินนสุรานนท์จังหวัดสงขลาโดยสมาคมจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและทบทวนมาตรการการจัดการแข่งขันเพื่อยกระดับด้านความปลอดภัยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจ ะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
11: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
10: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
8: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
12: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเราเนี่ยมีไหมได้ไปไหมของเราเนี่ยได้ไปเลยหรือเปล่าที่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงเราจะว่าตัวเราจะว่าของเราสักปันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม
13: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
14: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
13: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีอาทิตย์นี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์ขณะที่ท่องเที่ยวรอบโลกนี่วันๆผมจำไม่ได้นะว่าคุณวิกรมอยู่ที่ไหนเจอหน้ากันก็ต้องทักทายถามแต่ว่าการที่ได้เดินทางรอบโลกเนี่ยเป็นประโยชน์กับแฟนๆรายการโลกเปลี่ยนสีเพราะว่าจะได้ความรู้จะได้มุมมองที่มันทันกับเหตุการณ์และไปสัมผัสด้วยตัวเองคุณวิกรมนี่ไปสัมผัสไม่ใช่ไปกินของอร่อยๆเขาเท่านั้นนะไม่ใช่ไปจิบเหล้าจิบไวน์ของเขาเท่านั้นนะแต่ไปศึกษาถึงข้อมูลล่าสุดว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาทำอะไรที่ร่ำรวยที่ทันสมัยที่ถูกต้องที่ล้ำสมัยที่คนไทยควรเรียนรู้มีอะไรบ้างฉะนั้นวันนี้ครับคุณวิกรมกมดิษฐ์จะมาเล่าเรื่องที่ไปยุโรปเมื่อสัปดาห์ก่อนทำไมชาวสวิสถึงร่ำรวยที่สุดอ๋อเราเคยรู้นะว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาเป็นประเทศร่ำรวยแต่คุณวิกรมบอกยิ่งกว่านั้นมันมีอะไรลึกกว่านั้นที่น่าคิดฉะนั้นต้องให้คุณวิกรมมาเล่าให้เราฟังเลยครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเอยุนครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับ
1: ครับนี่เดินทางรอบโลกอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะจากยุโรปมาถึงตอนนี้อยู่เมืองจีนมั้งแต่ว่าต้องเล่าเรื่องของสวิตเซอร์แลนด์แต่เอาเป็นว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วลองเล่าซิว่าประสบการณ์ที่ผ่านมา 2-3 สัปดาห์ที่ลอยล่องพเนจรอยู่รอบโลกเนี่ยไปเจออะไรที่ไหนบ้างครับ
2: ก็ผมเดี๋ยวนี้ชีพจรลงเท้าจริงๆนะมีวันหนึ่งผมบิน3วันต่อเนื่องกันเลย
1: โอ้โห
2: ตลกมากเดี๋ยวนี้จะกลายเป็นสจวดไปแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ก็ด้วยความที่มันสะดวกเลยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าการได้เห็นการได้เรียนรู้ก็ทำให้เรานี่มีความฉลาดขึ้นเพราะว่าเห็นเฮียยุนนี่โอ้โหเดี๋ยวนี้พูดอะไรนี่เป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ยเพราะเนี่ยได้เห็นได้รู้เยอะผมก็อยากจะไปฝึกวิทยายุทธบ้างแล้วจริงจริงจริงจริงก็นี่การที่เราเดินทางไปก็ไปทำงานไปพูดคุยแต่ช่วงสักสามอาทิตย์มานี่ก็ไปเขาเชิญไปพูดพอดีเขาให้ค่าตั๋วค่าโรงแรมมีรถไปรับไอ้เราก็เป็นคนใจอ่อนนะเราไม่ต้องเสียตังค์เองเพราะว่าชาวบ้านออกให้เราไป
1: ให้ความรู้ให้ประสบการณ์แล้วก็ผมก็คิดว่าเขาร่วมคุณวิกรมมาจากประเทศไทยมันก็ช่วยภาพลักษณ์ประเทศไทยมีอยู่ในโลกระหว่างประเทศเลยนะ
2: เขาชอบมาถามเอ๊ตอนนี้อาเซียนเป็นยังไงประเทศไทยทำอะไรบ้างก็ไปคุยให้เขาฟังแหละเพราะว่าเราก็เนี่ยคุยในเรื่องโลกเปลี่ยนสีแล้วก็คุยในเรื่องที่เรารู้เรื่องอะไรบ้างก็ดีก็ดีไปคุยแต่ผมนี่ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องจะไปโม้ผิดถูกไม่ได้เสียสถาบันโลกเปลี่ยนสีหมดนะ
1: ใช่แล้วส่วนใหญ่หัวข้ออะไรที่ไปพูด
2: ก็ไปพูดเขาไปพูดเรื่องของการลงทุน 3.0 อาเซียนเป็นยังไงอนาคต AI ดีไหมอะไรไงก็ไปเมาไปพูดอย่างนั้น
1: ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีใช่ไหม
2: ก็ผมพอดีอาจจะตอบได้ดีเพราะว่าไปพูดเป็นภาษาจีนไง
1: นั่น
2: คนมันก็เข้าใจง่ายถ้าเกิดไปพูดเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมหรือไม่ก็ไปพูดเป็นภาษาไทยแล้วไปแปลเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยจะถูกต้องแล้วเดี๋ยวนี้วันนี้นี่เขาใช้ AI แปลตามที่เราพูดเลยนะ
1: เป๊ะเลยใช่ไหม
2: โอ้ผมเห็นแล้วใช้ได้เลยนะแล้วเขามีการคุยกับ AI เหมือนที่เฮียหยุ่นคุยอ่ะ
1: เออ
2: นะอาจารย์เออาจารย์เออะไรของเฮียหยุ่นนี่โอ้อะไร BBAA อะไรของเฮียหยุ่นของเขานี่เขาเอาเลยโอ้นี่เขาพูดกันเลยนะ ถามว่าตอนนี้อะไรยังไงล่ะไม่ตอบออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ
1: เป็นใช่ไหม
2: ตอนนี้ไป AI นี่ของจีนนี่ไปไกลมาก
1: ไปไกลมากไปไกลมาก
2: ก็ดีนะได้เห็นเขาได้รู้เขาไม่งั้นเราก็นั่งกบดานอยู่ที่บ้านเรานั่นแน
1: ่ถึงบอกประโยชน์คุณวิกรมเนี่ยเดินทางเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อแฟนๆโลกเปลี่ยนสีมากจะได้เล่าให้เราฟังลึกๆแล้วเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างเอาละเรื่องสวิสทำไมคุณวิกรมถึงบอกว่าอยากจะคุยเรื่องคนสวิสรวยที่สุดมันรวยยังไงรวยด้วยเหตุผลอันใดและเราจะทำตามรวยแบบเขาได้ไหม
2: ประเทศไทยเนี่ยโหใหญ่กว่าสวิสต้องไม่รู้ต้องขี่สิบขี่ร้อยเท่านะ
1: ฮะ
2: แต่ทำไมไอ้ GDP per head ของคนสวิสเนี่ยทำไมสูงกว่าประเทศไทยตั้งสิบกว่าเท่าเนี่ยตอนนี้สวิสเขาน่าจะต่อหัวนี่ประมาณสักแสนกับแสนหนึ่งอะนะหมื่นเหรียญเนี่ยประเทศไทยเรายังไม่ถึง 8,000 เลย
1: อ
2: ันนี้ก็จะเห็นได้ว่าโอ้เราเป็นประเทศที่ผลิตอาหารใช่ไหมเราชาวไร่ชาวนาเอ้าสวิตเขาบอกว่าบริษัทอาหารที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะชื่อเนสเล่
1: เนสเล่ถูกต้อง
2: เป็นของสวิตยอดขายนี่น่าจะประมาณสักแสนล้านเหรียญแล้วมั้ง
1: โอ
2: ้แล้วเรานี่ทำนาทั้งประเทศนะเกษตรของเราเนี่ยทั้งประเทศเนี่ย
1: เ
2: พิ่งมีประมาณสัก 9% ของ GDP GDP ของเราก็ประมาณสัก 500,000 ยังไม่ถึงแสนล้านเหรียญเลยแล้วเราทำเกษตรตั้ง330ล้านไร่นะโอ้โหนี่ก็ไปตั้งครึ่งค่อนประเทศสวิตเนี่ยประเทศกระติ๊ดแล้วผมก็เลยไปผมถึงเอ๊ะทำไมคนสวิตเขารวยมาดูแล้วเพิ่งไปดูไปรู้เขาว่าคนสวิตเนี่ยทำอะไรเขาจริงจังมากคุณสุทธิชัยเขาทำอะไรด้วยตัวเองนี่จะไปหาแม่บ้านจะไปหาคนใช้อะไรในสวิตไม่มีนะเขาคือคนทำตัดสวนซ่อมบ้านผมนี่เจอคนสวิตคนหนึ่งซึ่งผมพอดีไปดูรถเขามาเนี่ยโอ้โหนี่เหลือเชื่อเลยรถของเขานี่อายุประมาณสัก70ปีแล้วปรากฏว่าเขาทำสะอาดมากทั้งที่นั่งทั้งเครื่องยนต์ทั้งอะไรโอ้โหนี่เหลือเชื่อจริง
1: ๆ
2: นี่ถามว่าโอ้เขาทำได้ยังไงแล้วผมไปถึงที่ห้องทำงานของเขานะเขาจัดเป็นระเบียบแล้วเขาต้องทำงานอยู่คนเดียวแล้วเขาก็มีโต๊ะให้มีถ้าเกิดมีแขกมาก็ไปนั่งอีกโต๊ะนึงแต่หัวชนกันหน้าชนกันแล้วเขาทำทุกอย่างพิมพ์เองจัดไฟล์เองทำอะไรเองเช็ดพื้นเองไอของเรานี่โอ้โหถ้าไม่มีคนใช้นี่เราก็แย่ละโอ้ใช่ไห
1: ม
2: แม่เราใช้ชีวิตเป็นอาเซียเคยเดี๋ยวนี้นะหยิบอะไรก็ไม่เป็นทำอะไรก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรงี้ไอคนสวิตไม่คนสวิตอีทำทุกอย่างในประเทศของเขาคือคนของเขาก็คือแรงงานคนของเขาก็คือคนที่ดูแลทุกอย่างแล้วประเทศเขาดูสิเห็นว่าเราเห็นรูปที่เราไปเที่ยวสวิสอะไรต่ออะไรหรือต่างประเทศในยุโรปเนี่ยเขาปลูกดอกไม้ไว้ที่หน้าต่างก็ดีหรือที่นั่งก็ดีดอกเต็มไปเลยสี
1: สวยงามมาก
2: อันหนึ่งอันที่สอง

0: ก็ทำไมล่ะเขาก็เลยไม่ได้เรียกว่าลบกับใครแล้วการที่เขาเป็นกลางเขาก็เลยไม่ค่อยเป็นศัตรูกับใครการที่เขาไม่มีศัตรูเขาเป็นกลางแล้วคนสวิสก็เป็นคนที่ละเอียดเรื่องเงินเงินทองทองนี่ทำไมโอ้คนนี่ก็ชอบเอาเงินไปฝากที่สวิสเพราะรู้ว่าประเทศเขาไม่มีปัญหานะแล้วทำให้คนสวิสซึ่งเป็นคนที่เรียกว่าจริงจังฉะนั้นผมก็เลยไปมานี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าสวิสเขาทำอะไรจริงจังฮะผมว่าเมื่อกี้ใช่ไหมเขาร่ำรวยขึ้นมาเพราะเขาทำอะไรจริงจังแล้วทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวผมไม่เคยเห็นคุณชายเห็นนะร้านอาหารไทยในต่างประเทศเอาคนไทยทั้งหมดไป26คน
1: อ่ะไม่มียากมากเพราะว่าการเข้าประเทศก็ยากแล้วการที่จะธุรกิจมาอยู่ยั่งยืนก็ยากแล้วก็การที่จะมีเจ้าของที่ทุ่มเทแล้วรักความเป็นไทยจริงๆก็ยากส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยไปตั้งร้านอาหารเองต้นเงินทุนก็จะไม่มากแล้วก็จำเป็นต้องประหยัดแล้วก็การจ้างคนก็แม่บ้านสักคนสองคนเป็นคุกอ่ะนะเป็นพ่อครัวแม่ครัวที่ทำอาหารไทยได้เท่านั้นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีน้อยมากสามารถมีจุดเด่นของตัวเอง
0: เนี่ยผมก็เลยวันนี้ก็เลยหอบเอาเรื่องที่ไปเจอส่วนหนึ่งที่กลายเป็นสะท้อนเห็นว่าคนสวิสทำอะไรจริงจังนี่แหละคือเป็นเหตุให้เราเห็นได้ว่าคนสวิสนี่ร่ำรวยแล้ววันนี้สิ่งที่สะท้อนมาตรงมากกว่าอันนั้นอีกก็คือเรื่องของความละเอียด
1: ใช
0: ่มีประเทศไหนที่ทำนาฬิกาได้ดีเท่ากับสวิสไหมคุณวิ
1: ชาใช่พูดถึงสวิสต้องพูดถึงนาฬิกานะ
0: ผมเนี่ยพอดีนาฬิกาผมไอซีมาเมื่อคราวที่แล้วที่โชว์ให้คุณสุทธิชัยดูนั่นสวิสนะสวิสเมคนะ
1: ว้าว
0: ซีมานะไม่ใช่ซีมาโลชั่นนะ เป็นซีมาผม วันนี้พอดีไม่ได้เอามาผมใส่นาฬิกานั้นมาคราวที่โชว์ให้คุณสุทธิชัย เห็นไปครั้งหนึ่งนั่นแหละ
1: ใช่ใช่สุดยอดแล้วไปคราวนี้ไปซื้อมาบ่าวล่ะไปหามาบ่าว
0: ไม่มีแล้ววันนี้พอดีมันสตังมันดอกเบี้ยต้องไปจ่ายดอกเบี้ยแบงก์ไงวันนี้นี่ตั้งแต่ได้พูดจริงๆนะเนี่ยอยากจะคุยให้แฟนรายการฟังด้วยว่าผมเนี่ยปีนี้ก็74แล้ว
1: 74เอง
0: ทำมาหากินตั้งแต่อายุประมาณ24เปิดบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวนะปรากฏว่าถึงยันวันนี้นะส่วนตัวนี่ยังติดหนี้อยู่เลย
1: เอ้ยก็จะเชื่อ
0: จริง
1: ๆก็จะเชื
0: ่อเอ้ยแหมนี่ยายุนเราคุยกันเรื่องจริงๆผมเนี่ยตอนนี้ปีหนึ่งจำจ่ายดอกเบี้ยเยอะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องเข็มไว
1: ้
0: ซื้ออะไรเรื่อยๆเปื่อยๆคุณพิชัยอย่างนี้ตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยคุณพิชัยเห็นผมใส่แหวนใส่นาฬิกาอะไรเรือนแพงๆไหมคราวที่แล้วให้เห็นซีมานั่นเรือนละ 8,000 บาทซื้อที่สีลมแล้วไม่ใช่อะไรจริงๆแล้วก็สวยแล้วก็เขาก็วิ่งได้ดีวิ่งได้ตรงแอะเลยไม่เคยต้องไปปรับเลยสวิตนี่เขาเก่งมากเขาทำอะไรที่มันละเอียดทำอะไรที่มันเป็นของที่มีเทสฉะนั้นผมก็เลยวันนี้โอ้โหประทับใจสวิตมากผมก็มีลูกน้องเป็นสวิตชื่อคาวเดียทำงานกับผมมาตั้ง20กว่าปีแล้วมั้งลึก10กว่าปีเยอะเลยเขาก็เป็นคนแบบเรียบร้อยเห็นแล้วก็ยิ้มแบบขี้อายไม่เหมือนสาวอเมริกันนะสาวอเมริกันเนี่ยคุณสุริชัยเห็นมีขี้อายไหมตอนที่คุณสุริชัยไปอเมริกา
1: ไม่มีอเมริกาสาวอเมริกันก็จะกล้าวแรงเนี่ยนี่อะไรก็ผงผางออกมาแต่สาวสวิสนี่นิ่มแบบไทยๆเลยเหรอ
0: เขาหวานด้วยนะไม่ใช่นิ่มอย่างเดียว
1: หวานด้วยเหร
0: อเออผมเห็นคนสวิสเนี่ยยิ้มแล้วเราให้ความรู้สึกว่าดีอ่ะผมยังคิดไปแล้วผมยังอยากจะย้ายไปอยู่สวิสเลยนะเนี่ยเนี่ยอยากจะกลับเป็นหนุ่มอีกสัก30

0: ปีนะ
1: จะไปทำอะไรที่สวิส
0: ผมก็อาจจะไปทำมาหากินตามที่ผมจะทำได้ไปถึงคือวันนี้เนี่ยไปถึงผมก็ไปดูรถไงไปดูรถไปดูลาไปดูอะไรอาจจะทำเรื่องรถลาอะไรต่ออะไรผมไปดูรถมาหลายคันเหมือนกันเออสนุกมากเออแล้วก็โอ้โหผมไปดูรถที่เขาบอกมานะเขาบอกว่าโอ้สวิตเนี่ยไม่ได้โดนระเบิดเออ
1: จงสงคราม
0: เออสงครามเขาไม่ได้โดนระเบิดเลยผมก็เลยโอ้เขาบอกว่าถ้าเนี่ยเขาก็มีรถโบราณโบราณเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเล่นๆสักคันหนึ่งไปดูกันผมก็ไปดูเขาอย่างนั้นแหละเพราะว่าอะไรนะ
1: ไปซื้อมาป่ะ
0: นิดๆหน่อยๆเพราะว่าไปดูแล้วเราก็โอ้โหเกิดอารมณ์นะ
1: เกิด
0: อารมณ์อารมณ์เนี่ย
1: อยากได
0: ้ดูสิเป็นยังไง
1: เอาที่เลือดเก่าคลาสสิกเขานี่
0: เออเห็นไหม
1: วินเทจนะเนี่ยวินเทจนะโรลส์รอยซ
0: ์เออ
1: ว้าว
0: เห็นไหมอันนี้ดูแล้วเป็นไง
1: ซื้อกลับมาป่ะล่ะ
0: ไม่ยังไม่ได้อะไรหรอกก็ไปดูเออพอติดหนี้เยอะไง ไปหมดนี้ก็ไปเที่ยวไปดูแล้วเห็นไหมคุณที่ชัยเห็นไหมว่าโอ้โหเขาดูแลรถโอ้โหสะอาดไหมเนี่ยดูสิขนาดล้อนี่ยังทำซะและคือความเป็นสวิสความเป็นสวิสของเขานี่มันทำให้ผมนี
1: ่
0: รู้สึกเลยบอกเอ๊ะทำไมคนไทยเราไม่เป็นแบบสวิสบ้างว
1: ะผมไม่ขึ้นดูให้แผนที่ดูว่าเราพูดถึงสวิตเซอร์แลนด์คนดูจะได้ดูออกว่าประเทศเพื่อนบ้านของสวิตเซอร์แลนด์มีประเทศอะไรใกล้ๆเขาพูดภาษาอะไรก่อนคุณวิกรม
0: มีเยอรมัน
1: เออเขามีภาษา
0: สวิส
1: มีไหม
0: ภาษาสวิสมีภาษาสวิสแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยไปติดกับชาวบ้านเขาหมดเลยไง
1: นั่นน่ะสิ
0: ติดชายแดนเยอรมันอีก็พูดเยอรมันไปติดแถวฝรั่งเศสอีก็ไปพูดฝรั่งเศส
1: ใช่มีอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมันใช่ไหมแล้วออสเตรียด้วยใช่ไหมครั้งหนึ่ง
0: ออสเตรียเขาก็พูดภาษาเยอรมันใช่ไห
1: ม
0: วันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมเนี่ยที่มาคุยเรื่องสวิสเนี่ยจริงๆแล้วก็ประทับใจแล้วเราก็คิดว่าเออเขาเป็นตัวอย่างนะตัวอย่างที่ดีที่ผมเนี่ยต้องกลับมาแล้วต้องมาคิดปรับปรุงตัวนะต้องพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนมากกว่านี้
1: อ
0: ีกผมเคยถามคุณวิชัยว่าเนี่ยยังกับไปสวิสเนี่ยโอ้ยความปลอดภัยเขาดีมากเอ้าคุณวิชัยนี่กล้าให้ลูกสาวขี่มอเตอร์ไซค์ไปข้างนอกกลางคืนดึกๆเดินๆไหมใช่ไหมสิงคโปร์คุณวิชัยกังวลไห
1: ม
0: ใช่ปะจะกลัว
1: ผมเดินในญี่ปุ่นกับเดินสิงคโปร์เดินกี่โมงกี่ยามก็ได้ใช่ไหม
0: ญี่ปุ่นก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เราควรจะต้องศึกษา
1: ไอ้ตอนหนุ่มๆผมไปญี่ปุ่นนะเดินกลางโตเกียวตีสองตีสามหน้าตาเฉยเลย
0: โอ้ไปทำอะไรมาดึกๆอย่างนั้นเลย
1: โอ้ยมีเพื่อนฝูงรุ่นตอนนั้นยังใบรุ่นนี่แหมมันต้องกลางถนนไปกินส่งกินซ่าใช่ไหม
0: ไปซ่ากินซ่าไปแล้วซ่าก
1: ินซ่าเลยไปซ่าแถวกินซ่าเลย
0: โอ้นี่อ้าวแล้วทำไมชาวบ้านเขาทำได้เป็นได้อย่างนั้น
1: อืมอ
0: ื
1: ม
0: นะ
1: อืมอืม
0: ก็ชัยคิดว่าทำไมเราทำไม่ได้ในเมื่อเราก็มีต้นแบบเรามีตัวอย่างใกล้บ้านเราไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นไต้หวันหรือแม้กระทั่งวันนี้จีนไอ้เรื่องความปลอดภัยเรื่องความขยันเป็นระเบียบเนี่ยผมมองจีนตอนนี้เป็นระเบียบมากมากมากมากไม่เห็นเด็กแว้นนะไม่เห็นคนไอ้เด็กก็ชอบเอาไอ้สีมาพ่นอะตามกำแพงอ่ะ
1: ไม่มีไอ้ที่จะไปเที่ยวจะฉีดอะไรตามกำแพงเนี่ยนะ
0: แล้วชอบไปเอาไอ้อะไรท่อไอเสียมาปรับแล้วไปชอบไปยืนอยู่หน้าปากซอยไปอะไร ไปแซวสาวเออน้องสวยน้องมีแฟนหรือยัง
1: นั่น
0: อะ
1: เ
0: ไ
1: ป
0: ร
1: ็น
0: ต่ออะไรพวกนี้
1: วัยรุ่นเขาต้องมีนิดหน่อยมา
0: ไม่ใช่พวกอย่างที่มันไม่ค่อยมีนะอยู่ในเมืองจีนไอ้พวกจิ๊กโก้หน้าปากซอยอ่ะผมถามก็เขาก็คุยบอกว่าเออไอ้ที่เขาไม่มีเนี่ยเพราะเขาปราบอย่างเต็มที่แล้วบอกว่าไอ้พวกที่ปราบแล้วมันหนีมาเนี่ยนะมันก็หนีออกจากประเทศมันแล้วมาอยู่เมืองไทยนี่แหละโอ้ผมบอกเลยที่เรานี่เป็นที่หลบของพวกจิ๊กโก้เออเอ้าทำไมเราคุณวิชัยดูสิทำไมชาวบ้านก็ทำได้แต่เราทำไม่ได้มันไม่มันมันเป็นเรื่องอะไรที่นะผมฟังแล้ววันนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาฝากไงว่าโอ้มันน่าเสียดายจริงๆเลย
1: เรามีปมด้อยใช่ไหมเราหรือว่าเราขี้เกียจเราบอกมันยากว่ะมันต้องขยันมากว่ะแล้วมันต้องทํางานหนักว่ะถ้าเป็นอย่างสวิตเซอร์แลนด์นะมันทํางานหนักอ่ะพรุ่งนี้เครียดอ่ะเราไม่ต้องการเครียดเราต้องการสบายสบายแล้วมันยากเราไม่อยากทําอ่ะเราอยากทําอะไรที่ง่ายๆอ่ะมีไหมความร
0: ก
1: ู
0: ็
1: ้สึ
0: น
1: ก
0: ี่ไงก็เป็นอย่างนี้คิดแบบนี้เป็นอย่างนี้ทําแบบนี้เนี่ยเราก็เลยกลายเป็นประเทศไทยเราวันนี้ปีนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เฉลี่ยปีนี้คุณทิชัยคิดว่า GDP เราจะโตประมาณเท่าไหร่
1: ปีนี้อ่ะสองเปอร์เซ็นต์
0: เนี่ย
1: สอง
0: เปอร์เซ็นต์โอเคสองเปอร์เซ็นต์ผมวันนี้เจอพวกไอ้มาเลเซียเขาบอกเขาโต5%กว่าม
1: าเลเซีย5%
0: 5%กว่าแล้วผมว่าเวียดนามนี่เขากะจะ10%ใช่ไหม
1: ใช
0: ่น่าจะสักเก้าเปอร์เซ็นต์โอ้แล้วเวียดนามโอ้เวียดนามนี่เขาก็กะเพิ่มไปเรื่อยโอ้โหแล้วถามว่าทำไมเขาทำได้เอ๊ะเราทำไมมันจะไปบอกว่าตัวเลขอันนี้มันไม่ได้สะท้อนอะไรยังไงไม่จริงอ่ะก็เราก็ทำไมดูที่เวียดนามเขารายได้ต่อหัวจีนรายได้ต่อหัวโอ้มันโตมากมากแล้วทำไมเราไม่โตก็เพราะนี่ไงที่เราอะไรก็ไม่รู้มีแต่ข้ออ้างแล้วก็ที่สำคัญที่สุดไอ้เรื่องของคอร์รัปชัน
1: ใช
0: ่นะผมยิ่งเห็นในวัดในวาอารามเนี่ยลิงคอร์รัปชันอย่างนี้ผมเคยไปพูดอยู่ที่ตอนนั้นวันนั้นพุทธมณฑลเขาชวนให้ผมไปพูดผมก็ไปบอกกับวันนั้นมีพระสัก2,000 องค์มั้งผมก็แปลกใจนะว่าให้ผมไปพูดให้พระฟังได้ยังไงพระต้องพูดให้คฤหัสถ์ฟังเขาบอกว่าพระพูดให้พระเนี่ยฟังเนี่ยพระไม่ฟัง
1: พระไม่ฟังอ่ะ
0: เออแล้วผมจะไปพูดให้พระฟังได้ยังไง
1: คฤหัสถ์อย่างวิโรจน์เนี่ยนะเลยไปพูดระหว่างใครไปพูดใช่ไหม
0: พูดคราวนี
1: ้พูดว่าไง
0: พูดนั้นผมก็ไปพูดบอกว่าเนี่ยผมบอกว่าพุทธศาสนานะอีก30-50 ปีข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่มีเหลือแล้วนะ
1: โอ้ยพูดกันเลยอ่ะ
0: เออ
1: พูดกันเลยอ่ะโอ้ยตกใจกันใหญ่พวกพระทั้งหลายแหละ
0: เออเขาเงียบเลย
1: เงียบเลย
0: ทำไมวันนี้คฤหัสถ์มาพูดดูถูกสถาบันของฉันได้ยังไง
1: เออ
0: เออผมก็บอกกับเขาว่าทุกคนนะเชื่อไหมที่ผมพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าผมคิดว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะถ้าผมจะไปค้นกุฏิของพระทั้งหมดเลยนะในประเทศไทยทีเดียวพร้อมกันเลยเนี่ยโดยที่เจ้าของโดยที่เจ้าของกุฏิไม่รู้ตัวเนี่ย
1: ไม่รู้ตัวมาก่อนเนี่ยนะ
0: ผมถามว่าเราจะเจออะไรในกุฏิของสงฆ์พวกนี
1: ้อันตรายเว้ยอันตรายเว้ยวิกรมทำอย่างนี้อันตรายเกินไป
0: ไม่ใช่อันตรายไอ้นี่ผมพูดมาต้องเป็น10 ปีแล้วผมบอกว่าอีก30-50 ปีแต่วันนี้สงสัยอาจจะไม่ถึงแล้วมั้งขนาดพระนะคุณดุริชัยขนาดพระเนี่ยยังเป็นอย่างนี้เอ้าแล้วเราจะไปพึ่งอะไรได้ในประเทศไทยล่ะ
1: ใช่ไหมใช่
0: นี่แหละก็เลยเอาเรื่องมาฝาก
1: สวิตเซอร์แลนด์สิงคโปร์เป็น2 ประเทศเล็กๆที่สร้างเป็นตัวอย่างว่าคุณไม่ต้องใหญ่โตนะคุณก็ประชากรคุณอาจจะสวิตเซอร์แลนด์มี9 ล้านสิงคโปร์มี5 ล้านเนี่ยนะแต่เขาสร้างความยิ่งใหญ่ขึ้นมาด้วยความขยันขันแข็งและด้วยการมีวินัยใช่ไหมระเบียบวินัยด้วยนะ อ๋อ
0: พวกนี้นะเราเห็นมาเมื่อมันเป็นในแบบอย่างนี้ทั้งประเทศเนี่ยคุณนิชัยคิดว่าใช่ไหมว่าโอ้ยมันทุกอย่างดีสุดแล้วว่าเขาเป็นต้นแบบว่าเขาทำกันยังไงแล้วทำไมเราไม่ทำอ่ะก็เพราะว่าเราหลอกตัวเองเราไม่มีความกล้าหาญไม่มีความมุ่งมั่นใช่ไหมถ้าเรามีความกล้าหาญนะเราต้องทำได้อย่างเขาแล้วไม่ต้องเป็นดีกว่าเขาหรอกเอาว่าทำได้อย่างเขาก็พอแล้วไหมนะคุณชัยนี่แหละก็เป็นเรื่องเอามาฝากกันเฉพาะที่ไปเที่ยวที่สวิสมาน
1: ี่แหละครับคุณวิกรมวันนี้อยู่ที่เมืองจีนแล้วก็ได้กลับมาจากยุโรปจะได้พูดคุยเล่าให้เราฟังว่าโลกมันไปถึงไหนแล้วประเทศไทยขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่
5: ายฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: จังหวัดเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตในทุกมิติเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมคณะทำงานกิจกรรมออกกำลังกายเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตจังหวัดเชียงใหม่โดยได้ติดตามความคืบหน้าและร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมในทุกๆด้านทั้งเส้นทางวิ่งการดูแลความปลอดภัยการจัดการจราจรหน่วยแพทย์พยาบาลการจัดนิทรรศการตลอดจนการจัดเตรียมอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างเพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดกิจกรรมออกกำลังกายเดินวิ่งป้องกันอัมพาตในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพิธีเปิดและปล่อยตัวพร้อมกันในเวลา6นาฬิกาแบ่งการเดินวิ่งเป็น2ระยะทางได้แก่ระยะทาง5กิโลเมตรและระยะทาง10กิโลเมตรสำหรับยอดผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวน 5,725 คนจากยอดผู้สมัครทั่วประเทศ 418,436 คนขณะที่ยอดการสะสมแคลอรี่ผ่านแอปพลิเคชันแคลอรี่เครดิตชาเลนจ์ของจังหวัดเชียงใหม่มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 13,164 คนสะสมแคลอรี่รวม292,759,689 แคลอรี่ทั้งนี้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจัดขึ้นภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองระหว่างวันที่26ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์ พระปรีชาสามารถสว่างไสวทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
11: English please press 1
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: พี่หนูคะรบกวนช่วยดูแบบร่างจดหมายที่เล็กพิมพ์หน่อยค่ะไม่รู้ว่าเล็กใช้ภาษาถูกต้องหรือเปล่าม
1: าสิจ๊ะพี่จะดูให้นะอ๋อจดหมายขอสัมภาษณ์นักวิชาการแต่เอ๊ะคำว่านานาที่น้องเล็กใช้นี่ผิดนะจ๊ะ
0: ผิดตรงไหนล่ะคะ
1: ก็คำว่านานาเป็นคำที่มีเสียงซ้ำแต่ว่าไม่ใช่คำซ้ำเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เขียนด้วยไม้ยมกจ้ะที่น้องเล็กพิมพ์ในจดหมายน้องเล็กใช้ไม้ยมกก็เลยผิดยังไงล่ะจ๊ะ
0: เล็กคิดว่าใช้ไม้ยมกเสียอีกนะคะเพราะว่าเล็กเคยเห็นคำนี้ใช้คู่กับคำว่าต่างๆนานาก็เลยสับสนแล้วก็คิดว่าใช้ไม้ยมกอะค่ะเพราะคำว่าต่างๆก็ใช้ไม้ยมกนี่คะ
1: น้องเล็กเข้าใจผิดแล้วล่ะจ้ะเอาอย่างนี้นะพี่จะอธิบายให้ฟังนานาเป็นคำบาลีแปลว่าต่างๆหลายๆอย่างอย่างเช่นนานาจิตตังหมายถึงต่างจิตต่างใจอาจจะเป็นความเห็นหรือความต้องการของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันไปจ้ะหรือนานาชนิดก็หมายถึงชนิดต่างๆหลายชนิดและคำว่านานานี่ก็มีการนำมาใช้คู่กับต่างๆนานาซึ่งคำว่าต่างๆเป็นคำซ้ำจึงเขียนด้วยไม้ยมกแต่ว่านานาไม่ใช่คำซ้ำมันเขียนด้วยไม้ยมกไม่ได้จ้ะ
0: ใช้อย่างนี้นี่เองเพราะคำว่านานาเป็นคำที่มีเสียงซ้ำแต่ไม่ใช่คำซ้ำดังนั้นจึงไม่ต้องเขียนไม้ยมกแต่จะเขียนว่านานา
1: ต่อไปคงจะไม่สับสนแล้วใช่ไหมจ๊ะ
0: ค่ะต่อไปเล็กจะระมัดระวังเรื่องการใช้คำและสะกดคำให้มากขึ้นนะคะ
1: ดีแล้วจ้ะเราเป็นสื่อมวลชนก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็ถูกต้องในเรื่องของการใช้ภาษาไทยให้กับคนอื่นเข้าใจไหมจ๊ะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็เอาไปแก้ไขให้ถูกต้องนะจ๊ะ

องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเกาะติดสกิดข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับรายการเกาะติดสกิดข่าวพบกันเป็นประจำนะครับผ่านทางสถานีกระจายเสียงในเครือข่ายทั่วประเทศนะครับยุคกระจายเสียงระบบ FM นะครับแต่ละจังหวัดที่นำรายการออกอากาศพร้อมกันในเครือข่ายของอวชท.ผลิตรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับติดตามรับฟังรายการผ่านทั้งออนแอร์นะครับทาง FM ทั่วประเทศและก็ทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.phakifm.org แล้วก็ YouTube Phaki FM รวมถึง Facebook นะครับเราไลฟ์สดอยู่ขณะนี้กับรายการเกาะติดสกิดข่าวเพจของเกาะติดสกิดข่าวรวมถึงเพจของก่อนภาคีเครือข่ายด้วยนะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ของภาคีนะครับแล้วก็ในส่วนของเพจก็จะมีทางด้านของสมาคมวิชาชีพวิทยากระจายเสียงภาคเหนือนะครับก็ไลฟ์สดพร้อมกันที่นี่นะครับก็ติดตามกันได้ทั้งออนแอร์และก็ออนไลน์พร้อมกันนะครับทั่วประเทศครับก็อยู่กับผมขวัญชาติดาสานะครับมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัตินะครับก็เป็นข้อมูลจากของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยและก็ข้อมูลจากด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับและก็ส่วนเฝ้าระวังกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะครับติดตามกัน3เรื่องเรื่องของน้ำเรื่องของฝนเรื่องของแผ่นดินด้วยนะครับแล้วก็ข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนนะครับที่นำมาฝากกันวันนี้เราเริ่มกันที่ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับวันที่17กันยายนถึงวันที่18กันยายนต้องเฝ้าระวังนะครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปก่อนทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นนะครับเนื่องจากว่าบ้านเราตอนนี้เราเจอร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยก็เลยทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะในส่วนของภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและก็ภาคใต้นะครับภาคเหนือครับที่จะต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นในวันนี้นะครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และก็นครสวรรค์นะครับที่ต้องเฝ้าระวังในวันนี้นะครับก็ลงรายละเอียดในอำเภอกันเลยนะครับในส่วนของพื้นที่แม่ฮ่องสอนใครอยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอำเภอเมืองอำเภอขุนยวมอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสรียงนะครับนี่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็เฝ้าระวังกันนะครับยังต้องเฝ้าระวังกันหลายวันเลยทีเดียวนะครับก็น้ำมายังคงมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ระวังน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับในพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่ครับที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาอำเภออมก๋อยอำเภอแม่ออนอำเภอแม่แจ่มครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นจังหวัดเชียงรายที่อำเภอป่าแดดอำเภอพานอำเภอเชียงแสนอำเภอเทิงอำเภอเวียงแก่นนะครับที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะครับใน24ชั่วโมงจากนี้ไปจังหวัดลำปางครับที่อำเภอเมืองปานอำเภอเมืองอำเภองาวอำเภอเถินอำเภอเสริมงามอำเภอแจ้ข่มอำเภอแม่ทะครับที่ต้องเฝ้าระวังเช่นกันครับรวมถึงจังหวัดพะเยาครับที่อำเภอเมืองอำเภอจุนอำเภอดอกคำใต้อำเภอปงอำเภอเชียงม่วนอำเภอแม่ใจครับต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะครับจังหวัดแพร่ครับอำเภอเมืองอำเภอร้องกวางอำเภอลองอำเภอวังชิ้นอำเภอสูงเม่นนะครับจังหวัดน่านที่อำเภอท่าวังผาอำเภอนาน้อยอำเภอนาหมื่นอำเภอบ่อเกลืออำเภอบ้านหลวงอำเภอปัวอำเภอสันติสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียงกลางอำเภอเวียงสานะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นในวันนี้นะครับอุตรดิตถ์ครับที่อำเภอท่าปลาอำเภอน้ำปาดอำเภอพิชัยอำเภอฟากท่านะครับก็ต้องเฝ้าระวังเช่นกันจังหวัดตากที่อำเภอท่าสองยางครับจังหวัดสุโขทัยอำเภอเมืองกับอำเภอสวรรคโลกครับต้องเฝ้าระวังนะครับในส่วนของจังหวัดกำแพงเพชรครับที่อำเภอเมืองอำเภอไทรงามจังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอเมืองอำเภอชาติการอำเภอนครไทยอำเภอบางกระทุ่มอำเภอวังทองอำเภอเนินมะปรางครับ จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเมืองอำเภอลมสักอำเภอลมเก่าและก็จังหวัดนครสวรรค์ครับที่อำเภอตากคลีนะครับซึ่งทางด้านของศูนย์เตือนภัยธรรมชาติก็แจ้งเตือนนะครับสำหรับอำเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดได้กล่าวไปนั้นต้องเฝ้าระวังติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะครับและก็ที่สำคัญก็คือว่าต้องตรวจน้ำเรื่องของไฟกระแสไฟนะครับแล้วก็งดการท่องเที่ยวในพื้นที่ถ้ำและก็น้ำตกกันนะครับเพราะว่าก็เป็นพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นใน24ชั่วโมงจากนี้ไปเนี่ยนะครับในส่วนของภาคอีสานเช่นกันครับภาคออกเฉียงเหนือหรือจังหวัดอีสานนะครับก็ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นเช่นกันจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์และก็อุบลราชธานีนะครับต้องเฝ้าระวังลงแหลมหลายเลียดอำเภอกันเลยนะครับจังหวัดเลยครับที่อำเภอเมืองอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรือต้องเฝ้าระวังใน24ชั่วโมงจากนี้ไปหนองคายครับอำเภอเมืองอำเภอท่าบ่ออำเภอสังคมบึงกาฬอำเภอเมืองอำเภอบุ้งคร้าอำเภอเซกาอำเภอโซ่พิสัยครับแล้วก็หนองบัวลำพูครับอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดอุดรธานีอำเภอเมืองอำเภอน้ำโสมครับอำเภอบ้านผืออำเภอวังสามหมอนะครับแล้วก็อำเภอหนองวัวซอจังหวัดสกลนครครับที่อำเภอเมืองอำเภอพังโคนอำเภออากาศอํานวยครับต้องเฝ้าระวังในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับชัยภูมิอำเภอเมืองขอนแก่นอำเภอเมืองครับมหาสารคามอำเภอเมืองนะครับอำเภอโกสุมพิสัยนะครับแล้วก็ทางด้านของนครราชสีมาอำเภอเมืองอำเภอบัวใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอเมืองอำเภอเฉลิมพระเกียรติและก็จังหวัดอุบลราชธานีอำเภอนาตาลอำเภอเขมราชและก็อำเภอโพไซนะครับก็พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นใน24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับในพื้นที่ที่ฟังกันนะก็มีจังหวัดไหนนะสุ่มเสี่ยงนะครับก็อย่าลืมนะต้องเตรียมความพร้อมให้ดีนะครับก็อย่าลืมมีอุปกรณ์ฉุกเฉินไฟส่องสว่างน้ำดื่มยารักษาโรคและก็อาหารด้วยนะครับอย่างน้อยเตรียมไว้สัก3วันถึง5วันนะครับในส่วนของภาคกลางครับที่ต้องเฝ้าระวังใน24ชั่วโมงจากนี้ไปจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีและก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ในส่วนของกทมด้วยนะกทมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครสงขลานครปฐมนะครับนี่คือโดนนะฝนโดนน้ำนะครับต้องเฝ้าระวังกันในค่ำคืนนี้แล้วก็24ชั่วโมงจากนี้ไปด้วยนะครับจังหวัดกาญจนบุรีครับที่อำเภอทองผาภูมิอำเภอสังขละบุรีต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจังหวัดราชบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอปากท่ออำเภอสวนพึ่งครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอท่าเรืออำเภอบางบานอำเภอผักไห่นะครับจังหวัดลพบุรีครับอำเภอเมืองอำเภอบ้านหมี่จังหวัดสระบุรีอำเภอเมืองอำเภอแก่งคอยจังหวัดที่นครนายกครับที่อำเภอเมืองอำเภอบ้านนาอำเภอบ้านพลีจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอนาดีจังหวัดฉะเชิงเทราครับที่อำเภอพนมสารคามชลบุรีอำเภอบางระมุงอำเภอศรีราชาครับระยองทุกอำเภอจันทบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอขลุงอำเภอมะขามอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดตราดครับทุกอำเภอจังหวัดเพชรบุรีที่อำเภอแก่งกระจานบางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่อำเภอบางสะพานและก็บางสะพานน้อยนะครับแล้วก็หัวหินนะต้องเฝ้าระวังกันปทุมธานีครับที่อำเภอเมืองกับอำเภอลำลูกกาครับนนทบุรีอำเภอเมืองกับอำเภอปากเกร็ดอำเภอไซน้อยนะครับต้องเฝ้าระวังกันในส่วนของนครปฐมก็จะมีอำเภอเมืองอำเภอบางเลนอำเภอพุทธมณฑลนะครับแล้วก็ในส่วนของสุสาครอำเภอเมืองสุดสงครามอำเภอเมืองนะครับและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตถ้าฝนตกหนักกทมก็น้ำทะลักเลยนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็ฝนตกหนักเลยนะครับหลายพื้นที่รถก็จมน้ำกันไปน้ำรอการระบายไม่ทันนะครับทางด้านของภาคใต้ครับจังหวัดชุมพรนะครับชุมพรก็จะมีอำเภอปะทิวอำเภอท่าแซะอำเภอพะโต๊ะนะครับต้องเฝ้าระวังกันระวังนะครับอาจจะมาได้นะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองอำเภอบ้านตาขุนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองกับอำเภอฉวางจังหวัดระนองที่อำเภอเมืองอำเภอกระเปอร์อำเภอสุขสำราญ จังหวัดพังงาอำเภอเมืองอำเภอกระโปรงอำเภอกระบุรีอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองนะครับภูเก็ตทุกอำเภอและจังหวัดตรังที่อำเภอเมืองนะครับนี่ก็เป็นพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากใน24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับนี่ก็เป็นพื้นที่ที่ด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันภัยสภากระทรวงมหาดไทยก็แจ้งเตือนกันนะครับไปที่ทางด้านของคาดการน้ำนะครับน้ำหนุนนะครับเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำก็เลยจะทำให้พื้นที่ที่ต้องรับน้ำนะครับน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังก็คือจังหวัดร้อยเอ็ดครับที่อำเภอเสรภูมินะครับเสรภูมินะไปรับนะครับคือตัวนี้นะครับก็จะเจอน้ำเลยนะรับน้ำกันเต็มเลยนะฮะก็ฝากไว้นะทางของศูนย์เตือนภัยชาติก็แจ้งเตือนระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณน้ำท่วมนะครับแล้วก็ระวังนะการขับขี่นะรถนะครับลุยน้ำอันนี้ไม่เอานะครับแล้วก็งดการท่องเที่ยวในพื้นที่ถ้ำและก็น้ำตกนะครับในช่วงนี้ไปก่อนในส่วนของพื้นที่จะเกิดดินโคลนถล่มครับก็เนื่องจากฝนตกสะสมกันมาหลายวันนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมรับสถานการณ์กันไว้นั่นคือดินโคลนถล่มครับหน้าของศูนย์เตือนภัยชาติก็แจ้งเตือนมานะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอำเภอเมืองที่เจอดินถล่มดินโคลนถล่มนะครับจังหวัดน่านอำเภอบ่อเกลืออำเภอปัวจังหวัดตราดที่อำเภอบ่อไร่อำเภอเขาสมิงแล้วก็ในส่วนของภาคใต้ก็จะมีในส่วนของพังงานะครับที่อำเภอกระโปรงอำเภอตะกั่วป่านะครับก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังดินโคลนถล่มนะก็ฝากกันไว้นะนะครับในส่วนของพื้นที่ที่จะนี่คือเป็นพื้นที่คาดการไว้นะครับก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์กันไว้น้ำมาอย่างเดียวไม่ไหวนะเขาก็จะมาดินมาด้วยนะครับก็ดินโคลนถล่มมาจากเขาเนี่ยแหละครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็แจ้งเตือนนะครับสถานการณ์ในระยะ 1-3 วันจากนี้ไปก็ยังคงเจอนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นตั้งแต่วันที่18กันยายนถึง20กันยายนก็เนื่องจากบริเวณความกดดันอากาศสูงจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางและก็ภาคใต้นะครับก็เลยทำให้มีฝนตกหนักมากขึ้นนะครับนะก็ยังคงต้องติดตามกันนะครับในพื้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านตากพิษณุโลกพิจิตรและก็เพชรบูรณ์นะครับไม่ได้จบแค่วันนี้นะน้ำก็มาอีกฝนยังมาอีกเราต้องเตรียมรับสถานการณ์กันภาคอีสานครับบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและก็นครราชสีมาอย่างหมดฮะสุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีนะครับในส่วนของภาคกลางก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องคือกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วสระเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีและก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับภาคใต้จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็มีระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่นะครับแล้วก็จะมีจังหวัดตรังด้วยนะครับส่วนพื้นที่จะเกิดดินโคลนถล่มได้นะครับก็จะมี2พื้นที่คือในส่วนของตั้งแต่วันที่18นะครับดินโคลนถล่มนะ18ถึง20นะ20กันยายนนะครับก็จะมีภาคกลางกับภาคใต้นะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยนะครับก็ทำให้นะครับในส่วนของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็ในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนนะครับก็จะเริ่มกำลังแรงก็เลยทำให้เกิดดินโคลนถล่มได้นะครับก็ฝากไว้จังหวัดตราดและก็จังหวัดพังงานะนะครับก็เป็นในส่วนของทางด้านศูนย์เตือนภัยชาติกรมป้องกันภัยสภากระทรวงมหาดไทยก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนกันนะครับไปต่อกันที่เดี๋ยวเราพักกันสักก่อนแล้วกันนะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาไปติดตามเรื่องราวของแผ่นดินไหวและก็พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: กลับเข้าสู่รายการเกาะติดสกิดข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับรายการเกาะติดสกิดข่าวหรือรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับก็มีข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัตินะครับนำมาฝากการเตือนภัยกันนะครับคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง YouTube ได้นะครับที่ภาคี FM แล้วก็ Facebook Live ก็มีทั้งในส่วนของสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือองค์กรภาคีเครือข่ายแล้วก็เพจของรายการเกาะติดสกิดข่าวนะครับรวมถึงสุดีเมืองนนท์ด้วยนะครับที่ไลฟ์สดคู่ขนานกันไปนะครับหลากหลายช่องทางกันเลยนะครับใครที่ฟังผ่านทางวิทยุไม่ได้ก็ไปฟังผ่านทาง YouTube หรือ Facebook ก็ได้เลยนะครับก็พิมพ์คำว่าเกาะติดสกิดข่าวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่สะดวกวิทยุก็สามารถฟังวิทยุได้หลากหลายช่องทางกันเลยทีเดียวนะครับหลากหลายสถานีที่ท่านสามารถติดตามกันได้แต่ละจังหวัดกันนะครับเรามาติดตามกันต่อครับก็ไปที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อสิทธิและสังคมครับก็มีพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะครับก็แน่นอนครับก็ต้องฝากทุกท่านนะหลีกเลี่ยงการเดินทางเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดขึ้นจากน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับตอนนี้ในส่วนของพื้นที่นะครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็มีพยากรณ์อากาศรายภาคมานะครับเริ่มกันที่ภาคเหนือภาคเหนือนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรโดยจะตกหนักมากบริเวณพื้นที่จังหวัดน่านจังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของภาคเหนือนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสกรัมในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครอุดรธานีนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีนะครับโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยแล้วก็หนองบัวลำพูชัยนาทและก็ขอนแก่นนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสกรัมในส่วนของภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสงครามสุสาครอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสกรัมในส่วนของภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและก็ฉะเชิงเทราครับชลบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสกรัมภาคใต้ครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและก็สงขลานะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสกรัมตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของภาคใต้ครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีแล้วก็ฝนจะตกหนักที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังครับโดยจะมีฝนนะครับมากในพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองกับพังงานะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับแล้วก็ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรนะครับ แล้วก็ในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีปริมาณฝนนะครับหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของพยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะครับวันที่17กันยาถึงวันที่18กันยายนในรอบ24ชั่วโมงนี้นะครับไปดูข้อมูลจากทางด้านของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะครับมีการรายงานแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นรอบบ้านเราแล้วก็บ้านเรานะครับลองดูครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่ผมดูในหน้าจอนะครับในเวลาก็วันที่17กันยายนนะครับมีแผ่นดินไหวที่ประเทศเวียดนามนะครับเวลา 11:23 นาทีขนาดความแรง 4.1 แมกนิจูดครับ 4.1 แมกนิจูดลึกลงไป10กิโลเมตรนะครับซึ่งไหวตอนเวลา 12:23 นาทีของวันนี้นะครับนะก็ไหวไป 4.1 แมกนิจูดลึกลงไป10กิโลซึ่งห่างจากประเทศไทยไปนะครับก็จุดแผ่นดินไหวเนี่ยไปห่างจากอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ260กิโลนะครับนะอันนี้ก็คือในพื้นที่ของเวียดนามนะก็ห่างจากประเทศไทยนะครับไป260กิโลนะครับก็นับจากอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับไปกันต่อครับก็มีแผ่นดินไหวในช่วงวันนี้นะครับเวลา 10:41 นาทีก็ที่ประเทศลาวครับขนาด 3.6 แมกนิจูดครับลึกลงไป10กิโลก็ห่างจากอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีไปประมาณนะครับ200เมตรนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของข้อมูลจากทางกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวแล้วก็ในส่วนของวันที่16นะครับวันที่16กันยายนเวลา 22:57 นาทีเกิดแผ่นดินไหวที่น่านขออภัยเกิดแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซีย 4.2 แมกนิจูดครับนะก็เป็นตอนเหนือของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งก็ห่างจากอำเภอเมืองสตูลไป375กิโลเมตรนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลแต่เราก็ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับแผ่นดินไหวทุกครั้งต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้ใจเริ่มสั่นนะครับไปกันต่อนะครับในส่วนของเรื่องของแผ่นดินไหวขออนุญาตไปต่อนะครับก็จะมีในส่วนของวันที่16ตอน 4:57 นะครับก็มีที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย 4.2 แล้วก็ขยับมาตอนช่วงเวลาเที่ยงคืน28นาทีนะครับเกาะสุมาตราเช่นกันนะครับก็ไหวไป 3.9 แมกนิจูดนะครับก็ห่างกันไปเท่าไหร่เองนะครับไม่กี่นาทีนะตอนที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็มีประเทศลาวนะครับก็แผ่นดินไหวช่วง 10:41 นาที 3.6 แมกนิจูดนะครับแล้วก็ 7:11 นาทีขออภัย 11:23 นาทีของวันที่17กันยายนนะครับก็ไหวกันไป10เมกนิจูดนะครับที่ประเทศเวียดนามอย่างน้อยเราก็เตรียมพร้อมนะรับมือกันไว้นะครับวิทยุฉุกเฉินจะเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่สามารถที่จะช่วยท่านได้ในวันที่เกิดในการไฟดับและการไฟฟ้าตัดไฟโครงข่ายโทรศัพท์มือถือล่มอย่างน้อยเราฟังข่าวสารจากวิทยุได้นะครับใครอยู่กทม.ก็ไปที่สพ91สพ91ร่วมด้วยช่วยกันนะ100นะนะครับอันนี้ก็ท่านสามารถที่จะติดตามข่าวสารเหล่านี้ได้นะครับนะนี่ก็อัปเดตข่าวสารกันนะก็ว่ากันไปนะครับเรื่องราวของในส่วนของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับก็รู้ไว้นะรู้ไว้ปลอดภัยก่อนรู้ไว้นะก็ปลอดภัยกว่าแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องมาเกาะติดกันทั้งเรื่องของแผ่นดินไหวเรื่องของภัยนะที่เกิดขึ้นภัยตามธรรมชาตินะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้ทางภาคใต้นะครับทางปัตตานีตอนนี้ก็เจอในส่วนของ PM 2.5 นะครับฝุ่นค่า PM 2.5 เกินมาตรฐานก็ทางด้านของผู้ว่าปัตตานีก็แนะนำทุกบ้านนะครับแนะนำสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นนะทุกครั้งเมื่อออกจากตัวนอกบ้านนอกอาคารนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็ปัตตานีนะครับก็เจอนะไฟป่ามาตอนนี้ก็เลยเจอนะครับ PM 2.5 เข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับฐานะของผู้ว่าสุรินทร์ครับแจ้งเตือนประชาชนรับฝนตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายนนะครับทางกรมชลประทานก็เปิดเขาเรียกว่านะครับมีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำของน้ำอูลจังหวัดสกลนครนะครับที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทางด้านของปราจีนบุรีก็เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยพื้นที่อำเภอเมืองปราณบุรีนะครับระดมบูรณาการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่สำคัญนะครับนราธิวาสก็แจ้งเตือนนะครับว่าตอนนี้ค่าฝุ่นของเจ้า PM 2.5 เนี่ยเกินค่ามาตรฐานแล้วที่นราธิวาสด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อัปเดตข่าวสารกันเสียดายเวลาของรายการเกาะติดสกิดข่าวเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับก็ติดตามรับฟังรายการเกาะติดสกิดข่าวได้นะครับก็ทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะทุกวันนะครับก็อัปเดตกันเสาร์อาทิตย์ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของข่าวต่างประเทศเข้ามานะครับก็ติดตามกันนะครับตามวันเวลาและสถานีที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้ก็บางท่านก็นำไปรีรันนะครับย้ำนะออกอากาศย้อนหลังได้นะครับแต่ก็อย่าเลยอย่าข้ามวันแล้วกันเพราะว่ามันเป็นการเตือนภัยวันต่อวันนะครับก็ยิ้มสี่ชั่วโมงนะครับนะครับเวลาของรายการเกาะติดสกิดข่าวเวลาหมดแล้วผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเกาะติดสกิดข่าวต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050

0: อาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้วันอาทิตย์เนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะครับก็เช่นเคยนะครับเราจะมี2พาร์ทหรือ2ส่วนก็คือการอัปเดต Personal OKR ซึ่งเป็นระบบการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลที่จริงๆผมเอามาจากระบบ OKR ที่ย่อมาจากว่า Objective and Key Result นะฮะเขาใช้ในการตั้งเป้าหมายในองค์กรนะครับแต่ว่าผมก็มาประยุกต์ใช้กับตัวเองแล้วก็ใช้มาหลายปีแล้วถ้าใครติดตามนพดลสตอรี่มาตลอดนะครับแล้วก็พาร์ทที่2ก็มีเรื่องราวอยากจะมาชวนคุยนะครับอ่ะเริ่มต้นกันเลยนะครับออบเจคทีฟที่1เติบโตและเรียนรู้เพื่อเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะครับคีย์รีซอล 1.1 คืออ่านหนังสือสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่4ให้ได้75เล่มสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านจบไปอีก4เล่มเป็น68นะ4เล่มเนี่ยไม่ได้เริ่มอ่านตั้งแต่หน้าแรกแล้วก็จบไป4เล่มนะมันอ่านค้างกันมาอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับสไตล์การอ่านหนังสือของผมเนี่ยจะเป็นอ่านหลายๆเล่มพร้อมกันอาจจะ 4-5 เล่มพร้อมกันเพราะฉะนั้นเวลาหนังสือมันจบมันจะจบพร้อมๆกันแต่ถึงกระนั้นนะ68เนี่ยยังถือว่าช้าอยู่เพราะว่าเราเหลืออีก1สัปดาห์สำหรับไตรมาสนี้นะครับโดยประมาณนะครับตอนนี้ผมอัดเนี่ยก็ถ้าท่านฟังตรงวันวันนี้จะเป็นวันที่20นะ20ก็เหลืออีกประมาณ1สัปดาห์หรือจะเอาเป๊ะๆก็ประมาณสัก10วันได้นะครับ10วันแต่เราเหลือทั้งหมด7เล่มเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไม่ถึงอยู่สูงแต่ก็ตามลักษณะของ OKR เนี่ยมันไม่ได้วัดกันว่าต้องถึงทุกข้อนะเราตั้งเป้าที่ท้าทายการตั้งเป้าที่ OKR เนี่ยมันคือการตั้งเป้าให้เราได้เริ่มทำแล้วที่มันท้าทายเพราะว่ามันจะทำให้เราได้สนุกกับเป้าหมายเหล่านั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรครับที่จะตั้งเป้าง่ายๆว่าอ่านปีนึงให้ได้เล่มนึงแล้วก็อ่านจบแล้วตั้งแต่วันที่2มกราแล้วก็เป้าอันนี้ไม่ต้องทำแล้วอะไรเงี้ยมันไม่มีประโยชน์ในการทำสิ่งนั้นนะครับก็ยังคงลุยต่อนะผมยังมีหนังสืออ่านค้างอยู่ประมาณ 2-3 เล่มนะครับเดี๋ยวก็คงเปิดวันนี้ก็เปิดเล่มใหม่อ่านแล้วนะครับเดี๋ยวก็คงจบแหละนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถึง75หรือเปล่าเดี๋ยวคอยดูแต่คิดว่าคงยากนะคงยากแต่ก็

0: จะพยายามคีย์รีซอล 1.2 เขียนต้นฉบับให้จบ1เล่มก็ยังคงวางแผนการเขียน Pickleball นะครับหนังสือที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ Pickleball เนี่ยยังคงอยู่ที่ 20% นะครับไหนๆพูดเรื่องนี้แล้วขอต่อยอดไปอีกนิดนึงกันแล้วกันจริงๆมีไอเดียอีกอันนึงนะคืออยากจะมา revise หรือว่าปรับเนื้อหาหนังสือที่เคยเขียนเรื่องใช้ OKR อย่างไรให้สำเร็จนะเพราะว่าเวลาผ่านไปสักระยะหนังสือมันเอาออกปริ้นละมีคนสอบถามมาก็แทนที่จะพิมพ์ใหม่เนี่ยผมชอบแบบนี้จริงๆเล่มนี้ก็ต่อตั้งแต่พัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKR นั้นเป็นเล่มแรกปี2018แล้วก็มีคนถามบอกอาจารย์ไม่พิมพ์ใหม่เหรออยากอ่านอะไรเงี้ยก็เขียนใหม่เลยอันนั้นกลับมาเขียนอีกครั้งหนึ่งหลังจากออกมาแล้ว 4-5 ปีนะครับพอเขียนเล่มใหม่เสร็จปุ๊บก็ตอนนี้ก็เริ่มหมดอีกแล้วนะครับก็มีคนถามอีกว่าอยากจะได้หนังสือกำลังคิดว่าจะ revise นะครับ revise ก็คือการปรับนะครับโดยการเปลี่ยนเพิ่มเติมแนวคิดหลายๆอย่างจากเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีโอกาสได้เป็นที่ปรึกษาได้เจอปัญหาได้มีแนวคิดใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนพาร์ทที่2แล้วกันนะไอ้เรื่องเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ที่ผมอยากจะทำก่อนสิ้นปีนี้นะครับแต่ก็เดี๋ยวโฟกัสที่ Pickleball ก่อนแล้วกันนะครับหนังสือที่เขียนค้าง 20% ก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับ Pickleball นะ Objective ที่2คือดูแลสุขภาพกายใจให้แข็งแรงนะครับ Key Result 2.1 คือค่า VO2 Max เพิ่มจาก42เป็น44ผมค้าง42มาตั้งแต่กลางไตรมาสนะครับวีคที่7ของไตรมาสนี้และยังคงดำรงอยู่ที่42นะครับก็ไม่ขึ้นแต่ก็ไม่ลดนะครับคีย์รีซอล 2.2% ไขมันลดจาก24เป็น23สัปดาห์นี้ลดจาก 23.9 ในสัปดาห์ที่แล้วเหลือ 23.7 ก็ใกล้ลงมาอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงเดี๋ยวรอลุ้นต่อไปว่าจะสามารถทำได้ดีขึ้นไหมแล้วก็คีย์รีซอล 2.3% วนกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นจาก 33.2 เป็น34ก็ตอนนี้จาก 33.3 ในสัปดาห์ที่แล้วเป็น 33.4 ก็ใกล้เข้ามาอีกนิดนึงเพราะนั้นจริงๆทุกเป้าหมายเนี่ยยังไม่มีเป้าหมายใดที่ประสบความสำเร็จเลยนะครับแต่ก็ถือว่าสนุกกับการตั้งเป้าหมายแล้วก็สนุกกับการพัฒนาตัวเองนะครับผมเคยพูดว่า OKR เนี่ยมันเป็น learning goal ไม่ใช่ performance goal มันไม่ได้เอามาใช้ตัดสินว่าเราเป็นคนที่สำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่มันเอามาใช้เพื่อที่จะสอนให้เราได้พัฒนาตัวเองได้เรียนรู้ตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นนะครับโอเคนั่นคือพาร์ทแรกเนาะพาร์ทที่2ที่อยากจะชวนคุยก็คือเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆอีกแล้วนะครับใหม่ๆอีกแล้วที่ผมกำลังคิดอยากที่จะทำเวลาผมพูดกับตัวเองว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่กำลังคิดอยากที่จะทำเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึก2อย่างนะความรู้สึกอย่างแรกคือหาเรื่องหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเวลาเรามีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลามันต้องใช้พลังนะครับผมก็ไม่อยากจะทำแบบครึ่งๆกลางๆทำสัปดาห์เดียว2สัปดาห์แล้วเลิกอ่ะผมก็อยากจะต้องเต็มที่กับมันแต่ในอีกทางนึงคือแล้วเวลาที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี้ยเราก็หลายๆครั้งเราก็เริ่มเหนื่อยล้าเหมือนกันเนาะกับงานกับโครงการต่างๆที่เรามีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เรียนตรงๆว่ามีความลังเลอยู่ในใจอยู่เหมือนกันว่าจะทำดีไหมแน่นอนผมอยากทำอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเทียบกับสิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยถ้าผมทำเพิ่มชีวิตผมจะเป็นยังไงแต่แน่นอนผมเอามาเล่าตรงนี้ก็เผื่อเป็นไอเดียแล้วกันนะครับผมไม่ได้บอกว่าจะทำทันทีหลังจากจบตอนนี้หรือจะไม่ทำเลยนะครับแต่กำลังอยากที่จะมาเล่าทิศทางนะครับโปรเจกต์ที่หนึ่งเลยอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงานเมื่อกี้ผมเกิดเรื่องการ revise ไอ้หนังสือเรื่อง OKR ใช้ OKR อย่างไรให้สำเร็จนะครับเหตุผลที่ผมอยากจะ revise เพราะเหตุผลแบบนี้ครับคือผมมองว่า OKR เนี่ยมันเป็นการตั้งเป้าหมายขององค์กรนำให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จแต่ส่วนตัวผมแล้วกันผมคิดเส้นใต้คำว่าส่วนตัวนะครับผมเห็นหลายองค์กรใช้ OKR แบบ KPI เยอะมาก ซึ่งถ้าท่านอยากรู้ว่ามันต่างกันยังไงเนี่ยไปย้อนหลังกับดูผมจัดรายการ OKR Weekly มา2ปีอ่ะมีรายละเอียดพวกนี้เยอะแยะมากมายแต่เวลาผมเห็นการใช้ OKR แบบ KPI ผมก็ไม่ได้บอกว่าเขาใช้ผิดนะก็แล้วแต่ละคนเลือกจะใช้แต่ผมไม่เห็น added benefit คือผมไม่เห็นประโยชน์เพิ่มเติมเพราะนั้นเวลาคนเชิญผมไปสอนไปบรรยายหรือไปเป็นที่ปรึกษาเนี่ยถ้าเขาสนใจเรื่อง OKR เนี่ยผมจะบอกเขาเสมอว่ามันไม่ใช่ better version of KPI นะมันไม่ใช่เวอร์ชันที่ดีขึ้นของ KPI ถ้าอยากได้ KPI ที่ดีขึ้นก็ปรับที่ KPI ก็จบไม่ต้องไปเรียกมันว่า OKR แต่สำหรับผมเนี่ย OKR เนี่ยมันเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมมักจะพูดอยู่เสมอว่า OKR ไม่ควรถูกนำไปใช้ในการประเมินขึ้นเงินเดือนพนักงานเพราะมันคนละเครื่องมือกันผมพูดอีกทีนึงว่าการขึ้นเงินเดือนพนักงานการประเมินว่าคนไหนเก่งกว่าคนไหนไม่ใช่สิ่งที่ผิดและเป็นสิ่งที่ควรทำแต่คุณสามารถทำได้จากระบบที่คุณมีอยู่ไม่ว่าจะเป็น KPI ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามผมไม่ได้ไปรื้อระบบนั้นแล้วผมคิดว่าระบบนั้นยังคงมีต่อไปได้แต่ทุกครั้งที่ผมไม่พูดผมจะใช้คำว่า OKR เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่จะถูกผลักดันจากแรงจูงใจภายในคราวนี้พอเราพูดถึงแรงจูงใจภายในได้แปลเป็นภาษาชาวบ้านที่สุดเลยเนี่ยก็คือมันคือการตั้งเป้าหมายที่ตัวเองอยากทำแต่ต้องตอบโจทย์องค์กรด้วยpoint ตรงนี้แหละครับที่หลายองค์กรรู้สึกมันยากอ่ะอาจารย์มันทำไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มีเงินมาเป็นตัวกระตุ้นผมก็บอกเขาอีกทีนึงว่าเงินเป็นตัวกระตุ้นได้แต่ว่านั่นคือ KPI ไงคุณตั้ง KPI ให้เขาถ้าเขาทำตัวเลขนี้ได้เขาก็จะได้รางวัลเขาจะได้โบนัสเขาจะได้ขึ้นเงินเดือนคุณใช้อยู่แล้วเครื่องมือนั้นผมไม่ได้ไปโยนทิ้งแต่เรื่องอะไรคุณจะเอา OKR ไปใช้แบบนั้นอีกเพราะว่าถ้าใช้แบบนั้นคุณก็ขึ้นเงินเดือนได้แบบเดิมเพียงแต่ใครที่เหลือมันเพิ่มขึ้นคุณทำแบบนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกมีแต่ตัววัดเพิ่มขึ้นอีกชุดหนึ่งเรียก KPI ชุดหนึ่งก็คือ OKR ซึ่งจะคือ KPI เปลี่ยนชื่อมันไม่ได้ช่วยเราเอา OKR มากระตุ้นแรงจูงใจภายในพนักงานกันเถอะซึ่งก็ถึงคำถามนี้ว่าถ้าไม่มีเงินแล้วใครจะทำตรงนี้แหละครับที่ผมอยากจะขยายความแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมอยากที่จะทำผมคงไม่ได้ใช้ Sunday Reflection เล่าถึงโปรเจกต์นี้ทั้งหมดแต่ผมพบเครื่องมือที่จะทำให้คนเนี่ยมีแรงจูงใจในการตั้งเป้าหมายทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำและตอบโจทย์องค์กรพร้อมๆกันผมได้ทดลองทำแล้วนะครับกับหลายๆที่นะครับและผมพบว่าฟีดแบ็กกลับมาค่อนข้างดีทีเดียวกำลังคิดไม่ใช่แค่รีไวซ์หนังสือการรีไวซ์หนังสือเป็นแค่หนึ่งในกิจกรรมเล็กๆเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่จะทำเพราะว่าหนังสือก็จะเข้าถึงคนในวงกว้างผมกำลังจะคิดทำคอนซัลติ้งทำงานที่ปรึกษาทำงานเทรนนิ่งก็คือการฝึกอบรมต่างๆที่ผมใช้คำว่าผมเรียก OKR ชุดนี้ว่า Value Based OKR นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวจะทยอยมาบอกถ้าผมตัดสินใจจะลอนช์โปรเจกต์ Value Based OKR ของผมเมื่อไหร่เนี่ยจะนำมาบอกนะครับในนพดลสตอรี่นะครับเพราะว่าพอผมลอนช์ไปแล้วผมเชื่อว่าเวลาผมก็จะลดลงแน่ๆผมเชื่อว่าสิ่งนี้มันจะสร้างแวลูให้กับองค์กรอีกประการหนึ่งที่ผมจะรีไวซ์กับ OKR คือผมเห็นพลังของ AI ครับวันก่อนก็มีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่ผมท่านเรียกว่าบอกชื่อท่านต้องรู้จักอ่ะเอางี้แล้วกันผมขออนุญาตเพราะว่ามันเป็นไลน์ส่วนตัวนะเขามีการพูดคุยกันว่าเราสามารถเอา AI มาอินทิเกรตกับ OKR ได้ไหมซึ่งผมตอบท่านได้เลยว่าได้ครับได้ครับแต่สุดท้ายอ่ะคนตัดสินยังคงต้องเป็นมนุษย์อยู่แต่ AI ช่วยการทำ OKR หรือผมจะเรียกว่า Value Based OKR ได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับก็นั่นก็เป็นอีก1อันนะครับนอกจากเป็น Value Based OKR แล้วเครื่องมือที่ผมจะนำมาช่วยส่วนหนึ่งก็คือ AI แต่คนจะต้องเป็นคนเป็น Human in the Loop อ่ะแปลว่าคนต้องอยู่นะไม่ใช่โยนให้ AI ทำ OKR อย่างนั้นจะไม่เวิร์คนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีทั้ง Value Based OKR บวก AI implementation ด้วยเนี่ยผมคิดว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่และเป็นโปรเจกต์ที่น่าจะกินเวลาผมมากทีเดียว มากทีเดียวแต่ผมก็เชื่อว่ามันจะเกิด impact ให้กับองค์กรที่สนใจนะครับในเบื้องต้นเนี่ยสำหรับ Sunday Reflection เอาเป็นว่าถ้าท่านเป็นองค์กรที่มีความสนใจอยากใช้ Value Based OKR กับ AI ท่านอาจจะ inbox มาบอกผมก่อนแล้วถ้าเกิดผมมีข้อมูลเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดให้ท่านอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือ1โปรเจกต์ที่คิดว่าสตาร์ทแล้วเวลาหายไปแน่นอนกับอีก1โปรเจกต์จะเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับแพชชั่นส่วนตัวก็คือเรื่อง Pickleball ผมเป็นคนชอบ Pickleball หลายคนคงทราบแล้วหลังๆเนี่ยเวลาผมถามว่าพูดถึงนพดลสตอรี่นึกถึงอะไรหลายคนตอบ Pickleball นะคราวนี้ไอ้ความชอบของผมเนี่ยมันมาจากการเล่นอย่างเดียวสนุกสนานหลังๆก็ไปแข่งมาโน่นนี่นั่นแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่ท่านทราบคือผมก็จะทำคล้ายๆเป็นหนังสือไม่ใช่คล้ายๆอ่ะที่กำลังเขียนอยู่คือเขียนหนังสือเรื่องพิกเกอร์บอลอยู่แต่กำลังอยากที่จะทำสังคมหรือคอมมูนิตี้เกี่ยวกับพิกเกอร์บอลทำจะวางแผนไว้นะครับจะทำคล้ายๆบุ๊กคลับแต่จะทำเป็นบิ๊กพิกเกอร์บอลคลับนะรูปแบบของพิกเกอร์บอลคลับเนี่ยจะก๊อปปี้มากับบุ๊กคลับหรือแฮปปี้เนสคลับที่ผมทำอยู่ก็คือผมจะประกาศว่าใครสนใจเข้าคลับเรามาเจอกันสักเดือนละครั้งไหมแล้วมาคุยในเรื่องที่เรารักก็คือเรื่องพิกเกอร์บอลคุยอะไรหรอก็คล้ายๆบุ๊กคลับที่คุณมีหนังสือมาหนึ่งเล่มแล้วคุณก็มานั่งคุยกันเรื่องหนังสืออะแต่อันเนี้ยหรือ Happy Days Club แล้วมีหัวข้อเรื่องความสุขแล้วมาคุยเรื่องความสุขแต่อันนี้ก็จะเป็นหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับ Pickleball นะอาจจะเป็นในมุมของเทคนิคการเล่น Pickleball แน่นอนคลับนี้ไม่จำเป็นที่จะท่านต้องเป็นนักกีฬา Pickleball อาชีพผมเชื่อว่าคนหลากหลายขอให้มีใจรักกีฬานี้เท่านั้นเองท่านอาจจะเป็นคนที่เก่งมากเล่น Pickleball มานานได้รางวัลมาเยอะได้เพราะท่านก็อาจจะมีอะไรแชร์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในคลับได้ในขณะเดียวกันเพิ่งเล่นมา3เดือน2เดือนเพิ่งเริ่มเล่นเพิ่งรู้จักก็ได้เพราะว่าทุกคนก็จะมีปัญหาทุกคนก็จะมีประเด็นว่าเจอแบบนี้ทำยังไงเจอแบบนั้นทำยังไงอันนี้ฝากเทคนิคอลแต่อีกฝากนึงที่ผมคิดว่าพิกเกอร์บอลเนี่ยสำหรับผมมีความสัมพันธ์ไม่แพ้กับเทคนิคอลเนี่ยคือพิกเกอร์บอลเนี่ยมันจะเป็นกีฬาที่มันเชื่อมความสัมพันธ์ได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะนั่งชวนคุยกันคล้ายๆหนังสือเล่มนี้ของผมฮะหนังสือที่ผมกำลังเขียนเนี่ยไม่ได้สอนเทคนิคการตีเลยนะครับว่าตีแบ็คแฮนด์สองมือตียังไงวอลเล่ย์หน้าเน็ตผมไม่เคยสอนนะครับแต่ว่าผมจะเล่าถึงบทเรียนชีวิตที่ผมได้จากพิกเกอร์บอลผมจะเล่าถึงเรื่องของการเล่นพิกเกอร์บอลสอนผมเรื่องอะไรบ้างและผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นระดับโปรไม่ว่าจะแอดวานซ์อินเตอร์มีเดียตหรือว่าเป็นบิกินเนอร์ทุกคนจะมีบทเรียนชีวิตที่ได้จากพี่ก็บอกมาแลกเปลี่ยนกันในบุ๊กคลับผมเชิญนักเขียนมาเป็นเกสในพี่ก็บอกคลับผมก็จะเชิญนักพี่ก็บอกที่เป็นมืออาชีพมาเป็นเกสแต่ผมอาจจะเชิญคนที่เป็นเจ้าของคอร์ดซึ่งเขาอาจจะพูดคุยเรื่องของธุรกิจพี่ก็บอกผมอาจจะเชิญคนที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพี่ก็บอกการคนที่จัดการแข่งขันพี่ก็บอกผมอะไรพวกนี้คนที่เป็นสเต็กโฮลเดอร์เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับพี่ก็บอกว่าวันดีคืนดีอาจจะเชิญกรรมการพี่ก็บอกมานั่งคุยถึงเหตุการณ์สนุกๆว่ากรรมการโดนประท้วงอะไรยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่คิดไว้ว่าอยากที่จะทำในมุมของพี่ก็บอกเนี่ยนอกจากเขียนหนังสือนอกจากทำในเรื่องนี้แล้วกำลังคิดนะอาจจะขอจัดรายการพี่ก็บอกเจอร์นี่นะผมใช้ชื่อนี้
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดยะลาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก 17-20 กันยายนนี้หวั่นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจังหวัดยะลาออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 17-20 กันยายน 2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าภาคใต้จะได้รับผลกระทบอย่างมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาระบุว่าในช่วงดังกล่าวอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังสำหรับพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดยะลาขอให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่อำเภอเบตงทานโตบันนังสตากาบังและกรงปีนัง ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่อำเภอเมืองยะลารามันและยะหาให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันจังหวัดยะลาขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสภาพอากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำพร้อมเตรียมสิ่งของจำเป็นอาหารน้ำดื่มและยาประจำตัวให้พร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลอุปกรณ์เครื่องจักรกลและสถานที่พักพิงชั่วคราวเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยจังหวัดยะลาย้ำให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและหากเกิดเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาหมายเลขโทรศัพท์073-208-262เพื่อประสานการช่วยเหลือต่อไป
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับผมพุฒิชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้สายตรวจภาษาจะนำเสนอคำที่มักจะเขียนกันผิดและคำคำนั้นเขียนอ่านและมีความหมายอย่างไรไปชมกันครับวันนี้ผมมารับประทานอาหารครับแต่ก่อนจะสั่งอาหารผมไปเจอคำคำหนึ่งในเมนูเป็นเมนูอาหารประเภทปลาที่หลายๆคนมักจะสะกดผิดคำคำนั้นก็คือคำว่าจระเม็ดครับพี่สะกดให้ฟังหน่อยครับ
1: จอจานสระอะลอลิงสระอะสระเอมอม้าไม่แต่คู่ดอเด็กค่ะ
2: จะมีจอจานลอเรือสระอานะครับแล้วก็สระเอมอม้าไม่แต่คู่แล้วก็ดอเด็ก
3: จอจานสระอารอเรือสระเอมอม้าไม่แต่คู่ดอเด็กค่ะ
4: จอจานสระอารอเรือสระอาสระเอมอม้าไม่แต่คู่ดอเด็ก
5: จอจานสระอารอเรือสระเอมอม้าไม่แต่คู่ดอเด็ก
6: จอจานสระอาลอลิงสระอาสระเอมอม้าไม่ต้องคู่ดอเด็กค่ะ
7: จอจานสระอาลอเรือสระอาสระเอมอม้าไม่แต่คู่ดอเด็ก
8: น่าจะเขียนอย่างนี้แหละครับผม
9: จระเม็ด
0: คำว่าจระเม็ดที่เป็นชื่อของปลาที่ถูกต้องสะกดอย่างนี้นะครับจอจานสระอะลอลิงสระอะสระเอมอม้าไม้แต่คูดอเด็กครับรู้กันอย่างนี้แล้วอย่าลืมนะครับใช้กันให้ถูกเขียนกันให้ถูกต้องด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือก็สงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้รายการสายตรวจภาษาหมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาประชุมเข้มความมั่นคงการศึกษาชูการศึกษาพลังสำคัญสร้างสันติสุขชายแดนใต้ที่ค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีพลตรีชาคริตอุจารัตนะรองแม่ทัพภาคที่4นายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสปท.รักษาราชการแทนเลขาธิการสปท.พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและนราธิวาสผู้อำนวยการโรงเรียนพระราดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้คณะกรรมการผู้บริหารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในการประชุมด้านการศึกษาได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและการบริหารจัดการของผู้อำนวยการโรงเรียนพระราดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมหารือแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาและทักษะวิชาชีพให้ตอบโจทย์เยาวชนในพื้นที่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบหรือขาดโอกาสทางการศึกษานอกจากนี้ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อให้เยาวชนได้รับทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพได้จริงรวมถึงติดตามปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการของสถานศึกษาโดยมีคณะที่ปรึกษาและผู้บริหารร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้การจัดการศึกษาสามารถสร้างโอกาสและทางเลือกในชีวิตให้กับเยาวชนได้อย่างเป็นรูปธรรมจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่รับฟังรายงานด้านการข่าวการปราบปรามภัยแทรกซ้อนตลอดจนมาตรการรักษาความปลอดภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมมอบแนวทางและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานโดยเน้นย้ำการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกกลุ่มศาสนาและสร้างความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนหมาหยอกไก่ต้องรู้ไว้ผิดกฎหมาย
13: โอ้ยเอาอีกแล้วไอ้หมาพวกนี้มันกัดไก่ข้าอีกแล้ว
14: จ้าแชมป์จ้าแชมป์ท่านบอกแกหลายครั้งแล้วใช่ไหมเรื่องหมาของแกเนี่ยฮะทำไมชอบปล่อยมันออกมากัดไก่ของข้าตลอดเลยเนี่ยเหลือทนแล้วนะวันนี้ฉันจะไปแจ้งตำรวจ
15: ไม่เอานะหมามันแค่หยอกไก่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยดูสิ
16: เป็นสิคะถ้าทำให้ผู้อื่นเสียหายเพราะไม่ว่าจะเป็นสุนัขจะแค่อยากเล่นด้วยหรือว่ากัดไก่จริงๆก็ตามหากสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นจนทำให้เกิดอันตรายต่อคนหรือทรัพย์สินของใครจะถือว่าเจ้าของปล่อยปละละเลยสัตว์ดุสัตว์ร้ายที่อยู่ในความดูแลเจ้าของจะต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำคุกและปรับเงินเลยค่ะฉะนั้นเราต้องดูแลสัตว์เลี้ยงของเราให้ดีๆนะคะ
14: หยอกกันพาฉาอะไรดูไก่ฉันน่ะตายไป18ตัวแล้วจ้าแชมป
15: ์ขอโทษจ้าเดี๋ยวฉันซื้อไก่มาคืน20ตัวแถมอาหารไก่อีก1กระสอบเลยจ้าแล้วฉันจะล่ามโซ่หมามันไม่ให้มากัดไก่แกอีกนะจ๊ะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลนครยะลาเปิดเวทีสภาประชาชนครั้งที่17รวมเสียงชาวเมืองสู่การกำหนดอนาคตยะลาร่วมกันเมื่อวันที่13กันยายน2569เทศบาลนครยะลาจัดเวทีสภาประชาชนครั้งที่17ณอาคารพระสเวทสุรคชาทานสนามโรงพิธีช้างเผือกเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเสนอปัญหาความต้องการและแนวทางพัฒนาเมืองจากประสบการณ์ของผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่โดยมีนายกิติโชควัฒนาอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายมูฮัมหมัดสันติพิมุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายชนะทานแสงพุ่มรองเลขาธิการสปท.รักษาราชการแทนเลขาธิการสปท.นายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาสมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาเยาวชนผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการและประชาชนเข้าร่วมกว่า 1,500 คนการจัดเวทีครั้งนี้เชื่อมโยงมุมมองของประชาชนเข้ากับทิศทางการพัฒนาเมืองโดยภายในงานมีการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนายะลาในอนาคตควบคู่กับการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสะท้อนปัญหาและเสนอทางออกที่เหมาะสมกับบริบทของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปครอบคลุมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตการจัดบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและการใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมพิจารณาว่าเมืองยะลาควรพัฒนาเรื่องใดและเดินหน้าไปในทิศทางใดร่วมกันนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลากล่าวถึงความสำคัญของสภาประชาชนว่าหัวใจของเวทีอยู่ที่การให้ชาวยะลามีบทบาทร่วมกำหนดโจทย์การพัฒนาเมืองด้วยตนเองโดยเทศบาลจะรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมงานเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนแม่บทและกำหนดแนวทางการดำเนินงานทั้งด้านคุณภาพชีวิตบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานการดูแลสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้การพัฒนาแต่ละด้านสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงสภาประชาชนครั้งที่17จึงเป็นอีกก้าวของการขับเคลื่อนประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่เทศบาลนครยะลาให้ความสำคัญด้วยความตั้งใจให้ประชาชนทุกกลุ่มมีพื้นที่ในการสื่อสารความคิดความต้องการและความคาดหวังต่อเมืองพร้อมนำเสียงสะท้อนเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการวางแผนพัฒนาเพื่อให้อนาคตของยะลาเกิดจากการร่วมคิดร่วมเสนอและร่วมกำหนดทิศทางของคนในเมืองอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบโจทย์การใช้ชีวิตของประชาชน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

รึกษาโรคเอดส์และท้องไม่พร้อมโทร1663ปรึกษาข้อกังวลขอคำแนะนำเรื่องโรคเอดส์และการตั้งท้องไม่พร้อมหาเพื่อนช่วยค้นหาทางเลือกในการจัดการปัญหาและส่งต่อบริการที่มีคุณภาพให้กับผู้รับบริการปรึกษาโรคเอดส์และท้องไม่พร้อมได้ทุกวันตั้งแต่9 โมงถึง 3 ทุ่มโทร1663

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสตูลร่วมประชุมคณะทำงานด้านการจัดการชายแดนไทยมาเลเซียครั้งที่39หารือแนวทางความร่วมมือด้านชายแดนณโรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายนพพรหนูเพชรปลัดจังหวัดสตูลเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการชายแดนไทยมาเลเซียครั้งที่39ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง18กันยายน2569โดยฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้โดยมีนายพิชยเดชโอสถานนท์ผู้อำนวยการกองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้านสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะประธานคณะทำงานด้านการจัดการชายแดนฝ่ายไทยและนายมูฮัมหมัดบัตรีบินอับดุลราฮิมผู้อำนวยการกองจัดการชายแดนทางบกสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซียในฐานะประธานคณะทำงานด้านการจัดการชายแดนฝ่ายมาเลเซียเป็นประธานร่วมทั้งนี้การประชุมคณะทำงานด้านการจัดการชายแดนไทยมาเลเซียเป็นเวทีหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความสงบเรียบร้อยการอำนวยความสะดวกประชาชนและการพัฒนาความร่วมมือในพื้นที่ชายแดนโดยจังหวัดสตูลเข้าร่วมในฐานะพื้นที่ชายแดนที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมรับทราบและสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางความร่วมมือของทั้งสองประเทศต่อไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: จะพามาดูหนังสือต้องพามาถึงที่นี่ด้วยเหรอสีสวัสดิ์ทำไมไม่ไปดูที่ร้านหนังสือล่ะ
1: ร้านหนังสือใบลานไม่ใช่หนังสือที่จะหาดูได้ตามร้านหนังสือนะสิจ๊ะ
0: หนังสือใบลานคืออะไรหรอเหมียวอยากรู้จัง
1: หนังสือใบลานเป็นหนังสือของคนไทยในสมัยโบราณยังไงล่ะ
0: อ
1: ้
0: าวแล้วต่างกับหนังสือที่เราเห็นทุกวันนี้อย่างไรหรอ
2: สมัยก่อนยังไม่มีกระดาษเหมือนสมัยนี้เขาใช้วิธีนำใบของต้นลานมาตากให้แห้งใช้เป็นวัสดุรองรับการบันทึกรูปอักษรเหมือนกับกระดาษยังไงล่ะจ๊ะถึงแล้วล่ะ
0: โอ้โห
2: คนไทยโบราณนิยมจารเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาลงในใบลานจึงนิยมเรียกหนังสือใบลานว่าคัมภีร์ใบลานประเทศอื่นที่นับถือพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันเช่นพม่าลาวกัมพูชาหรือศรีลังกาก็นิยมใช้คัมภีร์ใบลานนะ
0: แต่ก่อนเขาใช้ปากกายี่ห้ออะไรเขียนหรอเหมียวผ่านมาตั้งนานแล้วยังเห็นชัดอยู่เลยอย่างเนี้ยต้องหามาใช้มั่งแล้ว
2: คนสมัยก่อนไม่ได้ใช้ปากกาเขียนใบลานหรอกนะจ๊ะแต่จะใช้วิธีจารด้วยเหล็กแหลมที่เรียกว่าเหล็กจารเขียนรูปอักษรให้เป็นร่องลึกบนใบลานหนังสือใบลานเลยเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าหนังสือตัวจารยังไงล่ะ
0: อ๋อมิน่าล่ะ
1: เขาเก่งจังนะไม่ทะลุไปด้านหลังด้วย
2: ใช่จ้ะต้องจานให้เป็นร่องลึกบนใบลานแต่พอดีแล้วใช้ขม่าวไฟผสมน้ำมันยางลบให้เห็นตัวอักษรเด่นชัดถ้าไม่จานจะใช้ผู้กันจุ่มหมึกหรือเขียนตัวหนังสือเป็นการชุบเส้นอักษรก็ได้เหมือนกันจ้ะ
0: เชือกที่ใช้ร้อยใบลานให้เป็นเล่มเส้นใหญ่จังเลยนะเขาเรียกว่าอะไรหรอสีสวัสด
2: นั่นเรียกว่าสายสนองจ้ะเวลาจะทำใบลานให้เป็นเล่มหนังสือต้องร้อยด้วยสายสนองยาวประมาณ 20-25 เซนติเมตรซึ่งปลายข้างหนึ่งมีห่วงร้อยไปในรูที่เจาะเอาไว้ทางด้านซ้ายเรียกว่าร้อยหูเพื่อรวมเป็นผูกละ24ลานหนังสือเรื่องหนึ่งมีจำนวนหลายผูกรวมเป็นคัมภีร์หนึ่งจ้ะ
0: คนโบราณเนี่ยเขาพิถีพิถันกันจริงๆเลยเนาะเราไปหาซื้อหนังสือใบลานกันสักเล่มเถอะนะเหมียวก้าวแต้มอยากมีบ้างแล้ว
2: ปัจจุบันหนังสือใบลานไม่มีการสร้างขึ้นใหม่เพื่อใช้เป็นหนังสืออีกแล้วละจ้ะก้าวแต้ม
0: ว้า
1: วไม่ต้องเสียใจไปหรอกนะก้าวแต้มอยากดูเมื่อไหร่ก็มาดูที่นี่ไงล่ะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ปปส.ภาค5จัดประกวดฝีมือช่างตัดผมฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดสายใยแห่งชุมชนเปิดเวทีให้ผู้ผ่านกระบวนการยุติธรรมและการบำบัดรักษายาเสพติดแสดงศักยภาพพัฒนาฝีมือสร้างงานสร้างอาชีพและก้าวกลับคืนสู่สังคมอย่างภาคภูมิที่โรงแรมคุ้มภูคำอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานปปส.ภาค5จัดโครงการประกวดฝีมือช่างตัดผมฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดสายใยแห่งชุมชนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อเปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้แก่ผู้ผ่านหรือผู้อยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมคดียาเสพติดและผู้ผ่านหรืออยู่ระหว่างกระบวนการบำบัดรักษายาเสพติดในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แสดงศักยภาพและทักษะด้านวิชาชีพตัดผมชายโดยมุ่งหวังให้เวทีครั้งนี้เป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นพื้นที่ของการเริ่มต้นใหม่ที่ทำให้สังคมได้มองเห็นความสามารถและศักยภาพของผู้ที่พร้อมเปลี่ยนแปลงตนเองต่อยอดสู่การประกอบอาชีพสุจริตและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.เป็นประธานเปิดโครงการเลขาธิการปปส.กล่าวว่าสำนักงานปปส.ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสแก่ผู้ที่เคยพลาดพลั้งเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพราะการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ได้สิ้นสุดเพียงการบำบัดรักษาหรือการผ่านกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นแต่การช่วยให้บุคคลเหล่านั้นสามารถกลับมายืนได้ด้วยตนเองมีอาชีพมีรายได้และได้รับการยอมรับจากสังคมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การคืนคนคุณภาพกลับสู่สังคมเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมสำนักงานปปส.จึงจัดโครงการนี้ขึ้นโดยใช้ทักษะวิชาชีพช่างตัดผมเป็นต้นทุนในการสร้างอนาคตใหม่รางวัลและการรับรองความสามารถจากการแข่งขันสามารถเป็นอีกหนึ่งใบเบิกทางในการประกอบอาชีพและต่อยอดไปสู่การพัฒนาตนเองเป็นช่างตัดผมมืออาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้การแข่งขันแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับเริ่มต้นระดับกลางและระดับสูงชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและถ้วยรางวัลเลขาธิการปปส.พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 55,000 บาทและประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนโดยการแข่งขันไม่ได้มุ่งเพียงการค้นหาผู้มีฝีมือเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและสร้างความเชื่อมั่นว่าทักษะที่มีสามารถต่อยอดเป็นอาชีพและรายได้อย่างสุจริตจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงทางอาชีพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการกลับเข้าสู่วงจรยาเสพติดพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทย
9: ตอนชุบมือเปิบ
8: หน้าล็อกเกอร์
10: ไปไหนอ่ะ
11: หาอะไรเหรอเจเอม
12: นั่นสิ
10: เลี้ยงความอะค่ะเลี้ยงความหายไปอะส่งวันนี้วันสุดท้ายด้วยถ้าต้องเขียนใหม่อะไม่ทันแน่
12: ใจเย็นน่ะพี่ว่าเราช่วยกันหาอีกทีดีไหม
13: นี่เธออาจารย์ชมใหญ่เลยนะว่าเป็นเรียงความที่ดีที่สุดเลยเรามีลุ้นเลยนะชมพู
10: ่นั่นสินะ
11: เจเอมที่เรียงความเธอหายไปอ่ะบางทีนะอาจจะมีใครชุบมือเปิบก็ได้นะ
10: ไม่หรอกใครทำแบบนั้นก็แย่เต็มทนน่ะ
12: นั่นสิชุบมือเปิบหมายถึงการฉวยประโยชน์โดยไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรเลยแล้วมาฉวยโอกาสเอาไปเป็นผลงานหรือประโยชน์ของตัวเองพี่ว่าคงไม่มีใครกล้าทำแบบนั้นหรอก
10: ไม่แน่นะคะงั้นเราไปขออาจารย์ดูกันไหมเผื่อมีเรียงความไหนที่ลอกมาจากของเราจะได้รู้ไปเลย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลนครยะลาร่วมฉลอง77ปีสาธารณรัฐประชาชนจีนสานมิตรภาพและความร่วมมือไทยจีนนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาพร้อมด้วยนายยุสินจิตตภากรรองนายกเทศมนตรีนครยะลาและประธานชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดยะลาเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ77ปีณโรงแรมรีการ์เด้นพลาซ่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสสำคัญของประเทศจีนโดยมีนายหวังจื้อเจียนกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณจังหวัดสงขลาให้การต้อนรับท่ามกลางผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานอย่างคับคั่งภายในงานกงสุลใหญ่ได้กล่าวถึงความก้าวหน้าของประเทศจีนตลอด77ปีทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมให้ความสำคัญกับมิตรภาพระหว่างไทยและจีนที่เติบโตผ่านความร่วมมือในหลากหลายมิติตั้งแต่การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวไปจนถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความผูกพันระหว่างประชาชนโดยยืนยันความพร้อมในการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ภาคใต้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นการเข้าร่วมงานของผู้บริหารเทศบาลนครยะลาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานไมตรีและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอีกทั้งเป็นโอกาสในการเชื่อมความสัมพันธ์กับเครือข่ายภาคส่วนต่างๆซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของความร่วมมือระดับท้องถิ่นโดยมีความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้คนเป็นสายใยเชื่อมโยงมิตรภาพไทยจีนให้ยั่งยืน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านค คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กับนิ้วเพชรต่อซี่สีสวัสดิ์ฉันยังไม่เข้าใจเลยว่านนทกมาเกี่ยวกับทศกัณฐ์ได้ยังไงฉันก็อยากรู้ว่านิ้วเพชรนำภัยมาให้นนทกได้ยังไงด้วย
12: จ้าจ้าเล่าแล้วจ้าเมื่อเกิดความวุ่นวายขึ้นจากนิ้วเพชรของนนทกที่มีฤทธิ์ชี้ใครต่อใครให้ตายได้จนปั่นป่วนไปทั้งสวรรค์พระอินทร์จึงต้องไปทูลพระอิศวรขอให้พระนารายณ์มาปราบนนทกเพื่อไม่ให้เข็นฆ่าผู้อื่นต่อไปพระนารายณ์แปลงกายเป็นนางอัปสรทำมารยาล่อลวงให้นนทกหลงไหลยอมร่ายรำตามนางเมื่อรำถึงท่านาคาม้วนหางผู้รำจะต้องชี้ลงที่ขานนทกหลงกลชี้นิ้วเพชรที่ขาของตนเองตามท่ารำขาจึงหัก
11: โอ้ใช้อุบายให้เอาอาวุธของตัวเองทำร้ายตัวเอง
12: จากนั้นเมื่อนางอับสรกลับร่างเป็นพระนารายณ์ทำให้นนทกรู้ความจริงและตอบว่าพระนารายณ์ว่าตนมีเพียง2 มือจะเอาชนะพระนารายณ์ที่มี4 กรได้อย่างไรก่อนสังหารนนทกพระนารายณ์จึงท้าให้นนทกไปเกิดชาติใหม่มีทั้งฤทธิ์เดชอาวุธและมีมือมากกว่าชาตินี้ส่วนพระนารายณ์จะไปเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งมีแต่เพียง2 มือแล้วจะทำลายล้างนนทกให้สิ้นวงวานดังคำประพันธ์ว่าชาตินี้มึงมีแต่2 หันจงไปอุบัติเอาชาติใหม่ให้10 เสียน 10 พักเกรียงไกรเหาะเหินเดินได้ในอัมพรมีมือ20ซ้ายขวาถือคทาอาวุธธนูสอนกูจะเป็นมนุษย์แต่2 กรตามไปรานรอนชีวีเมื่อนนทกตายแล้วได้เกิดเป็นโอรสของนางรัชดากับเท้าลัสเตียนซึ่งครองเมืองลงกามีนามว่าทศกัณฐ์มี10 เสียน 20 กรตามคำของพระนารายณ์ส่วนพระนารายณ์ก็มาเกิดเป็นพระรามไงล่ะ
11: เรื่องรามเกียรติ์เนี่ยซับซ้อนจริงๆแค่ต้นกำเนิดของทศกัณฐ์ยังมีเรื่องราวมากถึงขนาดนี
13: ้แต่จะว่าไปเรื่องวุ่นๆทั้งหมดนี่มันก็เกิดจากเทวดาใจร้ายไปรังแกนนทกก่อนอยู่ดีแหละ เห็นเขาเป็นแค่ยักษ์ล้างเท้าก็แกล้งเอาแกล้งเอา
14: แต่ถ้านนทกรู้จักให้อภัยก็ไม่เป็นเรื่องหรอกเขาแกล้งแค่ดึงผมแต่ไปเอาคืนด้วยการทำร้ายข้าฟันมันเกินไป
15: ก็พอกันทั้งคู่นั่นแหละทางที่ดีที่สุดก็คือเราควรมีเมตตาต่อกันและเคารพในสิทธิหน้าที่ของกันและกันสังคมจึงจะสงบสุขจ้ะ
13: แหมเริ่มจากอยากรู้เรื่องทศกัณฐ์มาจบเสียไกลเลย
15: แล้วสนุกไหมล่ะ
13: สนุกที่สุดอยากฟังอีก
15: เรามากินกันเรื่องราวอีกอย่างเดินชมพักไปฟังไปกันดีกว่า
16: เป็นได้เกิดได้พอพิจารณาโดยเหตุผลแล้วว่ากรรมเขากรรมเราสั้นยาวหนาบางอ้วนผอมไม่แต่ไม่มีอะไรที่เราจะไปกำหนดกฎเกณฑ์ลงไปเมื่อเราไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์อะไรลงไปตายตัวแล้วเราก็พอเข้าใจและพอรู้เรื่องว่านี่คือความจริงของคนและสัตว์โลกโดยทั่วๆไปจะต้องมีลักษณะอย่างนี้เพียงจะขึ้นต้นโทษเถอะปากัดตีนถีบตัวนี้ก็เห็นสัจธรรมในความเป็นมนุษย์ที่มีกิเลสปุถุชนมีลักษณะกรรมโยนิมาตั้งแต่เกิดแล้วคนประเภทนี้กรรมพันธุคนประเภทนี้มาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดแล้วงกงกงานงานเงื้อเงื้องะงะประเภทอย่างที่ว่านั้นไม่เคยสมประกอบเป็นมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดแล้วล่ะไม่รู้ปู่ย่าตาทวดคนไหนพาเป็นพาไล่ไปไล่มาแล้วเป็นกรรมพันธุ์เมื่อรู้แก่ใจอย่างนี้เราก็บอกคนบ้าเลยเอาอะไรกับสิ่งคนบ้าถ้าเราไปเอาคนบ้ามาเป็นอารมณ์เราก็คงไม่ต้องเป็นเรานั่นแหละเราก็คงจะต้องเป็นประเภทที่ขาดสติมากกว่าเขาอีกเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณากลับไปกลับมาได้ด้วยเราจึงจะรู้ว่าคนประเภทนี้ก็ยังมีอยู่ไม่ใช่มีแต่คนที่เราคิดว่าน่าจะดีกว่านี้คิดว่าน่าจะเข้าขั้นดีกว่านี้มีดีมากกว่านี้แต่แล้วก็ยังว่าบ้าหนักกว่านี้ก็ยังมีอยู่นึกว่าบ้าแค่นี้ยังมากโขแล้วบ้าหนักกว่านี้ยังมีซึ่งเราคาดไม่ได้คิดไม่ถึงคนทั่วๆไปนั้นถึงบอกว่าอย่าไปตัดสินใจเพียงเท่านี้แหละมันมีเท่านี้หรอกมันมากกว่านี้ก็มีอยู่คนหลายระดับภูมิธรรมภูมิปัญญาเมื่อความเข้าใจมีลักษณะเป็นอย่างนี้เราก็เดินต่อไปพึงตั้งใจแล้วก็พึงกำหนดได้แล้วก็วางได้โดยเหตุผลของใจที่มีอยู่ข้อวัดปฏิบัติก็จะรู้ตื่นลึกนะบางหยาบละเอียดของใจของแต่เห็นความเป็นสัจธรรมในใจของตนว่ามีเหตุผลเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่ากรรมะปฏิสรโนก็รู้อยู่ว่ากรรมของเขาไม่ใช่เราสักนิดหนึ่งแต่เนื่องบางว่าเราก็มีเรามันก็เลยเป็นอย่างนี้ถ้าเราวางเราลงไปแล้วไม่มีเราแล้วก็มีแต่ดินแต่น้ำแต่ลมแต่ไฟแต่อากาศวิญญาณธาตุที่เราใช้มันอยู่ด้อมแดมด้อมแดมถ้ามีอะไรเข้ามาเราก็ไม่ติดใจแม้จะไปก่อนไปเร็วดีก่อนดีหลังก็ไม่เป็นไรก็ไม่ติดใจเมื่อเราทำเหตุแห่งความเป็นธรรมให้ดีได้ที่สุดแล้วเราก็พึงรู้ว่านี่คือธรรมนี่คือเหตุแห่งศีลแห่งธรรมนี่คือความเป็นธรรมกับใจที่เราได้ฝึกได้ปฏิบัติเราก็จะได้เป็นคนที่วางเฉยได้เราก็จะเป็นคนที่วางเฉยได้เมื่อเราเป็นคนวางเฉยได้แล้วใจก็เป็นศีลเป็นสัตว์ปฏิบัติของเราก็ดีขึ้นคราวนี้เรารู้ทันทีว่าอ๋อถึงบอกว่าเราต้องอุเบกขาเวลาพูดอุเบกขาต้องถามว่าอุเบกขาในลักษณะอย่างไรถ้ารู้ว่าบ้าเราก็ต้องเฉยละเพราะว่ามันไม่คุ้มเราไม่พูดด้วยไม่เสวนาด้วยไม่คบด้วยไม่สนด้วยเรารู้อยู่แก่ใจอย่างนั้นพอรู้คนบ้ายังไงมันก็ไม่มีทางที่จะไปพูดกันรู้เรื่องอยู่ดีๆเนี่ยเหตุนี้เราถึงบอกวางเฉยกับคนบ้าถ้ารู้บ้าถึงบอกคนประเภทความอยากโทษแต่ความอยากครอบงำจัดประเภทที่ความอยากครอบงำจัดจนลืมถูกลืมผิดลืมดีลืมชั่วลืมสูงลืมต่ำลืมดำลืมขาวลืมอ้วนลืมผอมประเภทนี้เราต้องให้ความเข้าใจว่าเรานั้นต้องอย่างว่านั่นแหละพอหลบก็ต้องหลบพอหลีกก็ต้องหลีกพอบ้าประเภทบ้าโรคจัดนี่ส่วนมากก็อย่างว่าบ้าเพราะความรวยบ้าเพราะความอยากสวยบ้าเพราะความอยากดีอยากเด่นอยากโด่งอยากดังบ้าเพราะความอยากที่ว่าอยากให้มีหน้ามีตาอย่างนี้ก็เราก็ถือเอาไม่ได้หรอกคนประเภทนี้ก็เรียกว่าพบไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้เราก็เฉยซะมันก็จบกันไปจ้างมันละพอเขารู้ว่าคนนี้บ้านั่นนะเขาไม่มีใครพูดด้วยเอาด้วยเสร็จแล้วก็รู้ว่าเออนั่นบ้าพอบ้าแล้วมันก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นความเข้าใจที่ได้ฝึกได้ปฏิบัติเราต้องมีสติสัมปชัญญะดีกว่าคนบ้าเราก็จะได้ไม่โกรธเมื่อเราไม่โกรธเราก็ไม่มีทุกข์ไม่มีโทษเราก็ไม่มีเวรไม่มีภัยเราก็เป็นผู้ที่อิสระในชีวิตจิตใจของตนเองว่าเมื่อเราไม่โกรธแล้วความจริงมันก็เป็นธรรมเท่านั้นเองในทางปฏิบัติถึงบอกอ๋อ คนเราถ้ารู้แล้วทำไมต้องโกรธโมโหทำไมโกรธทำไมน้อยใจทำไมเสียใจทำไมดีใจทำไมก็ความบ้าของคนมีลักษณะเป็นเหตุเป็นผลของเขาอยู่อย่างนั้นความบ้าของคนมีเหตุมีผลเฉพาะตัวอย่างนั้นเราก็อย่าได้ไปมีอะไรลักษณะน้อยใจว่าทำคุณไม่ขึ้นทำดีไม่ขึ้นก็คนบ้ามันจะไปเอาดีเอาคุณจากคนบ้าได้ยังไงแต่ว่าเหมือนหมาบ้าจะเลี้ยงข้าวยังไงมันก็กัดกัดยังไงมันก็เป็นบ้าเจ้าของก็ต้องตายเพราะบ้านั่นแหละพิษบ้านั่นแหละจะมีอะไรที่จะให้คนไม่ตายเพราะพิษบ้าเพราะหมาบ้านี่คนบ้าคือคนขาดสติละโมบโลภมากเพ่งเล็งเอาแต่ได้แล้วที่สุดก็บ้านั่นแหละนี่คือลักษณะของธรรมใจเรานั้นต้องพิจารณาหลายตลบกลับไปกลับมาถึงนู่นอ๋อนี่คือบ้าแท้ๆเลยถึงโมบ้ายศบ้าลาภบ้าสุขบ้าทุกข์บ้าประเภทนี้ก็เดียวว่าไม่รู้จักฐานะของตัวเองไปที่ไหนก็ยังว่านั่นมันไม่มีที่นั่งดูมันคับแคบไปหมดไปนั่งตรงไหนมันก็รู้สึกว่ามันไม่สบายใจไปนั่งตรงไหนมันก็ไม่สบายใจเพราะคนมันบ้าจึงอุปมาเหมือนกับสุนัขขี่เรือนไปอยู่ตรงไหนมันก็อดเกาไม่ได้อดคันไม่ได้ไปอยู่ในไหนที่ไหนมันก็คันเพราะสุนัขขี่เรือนน่ะรู้อยู่มันคันมันอยู่ไหนมันก็คันมันก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นทั้งคันทั้งเลอะทั้งเกิดทั้งเกินเต็มไปหมดเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ก็เพิ่งรู้ว่าคนบ้านั่นคือลักษณะอย่างนี้เมื่อคนบ้านั้นมีลักษณะอย่างนี้แล้วก็เพิ่งรู้แก่ใจของตนเองว่านี่คือบ้าถ้าบ้ามันเกิดแล้วเป็นอย่างนี้จะบอกว่าเราอย่าไปถือสากับคนบ้าถือสาคนเมาเมายศเมาสุขเมายศเมาลาบเมาสรรเสริญแม้แต่ประเภทคนเมาทำเนี่ยก็ลืมสามีภรรยาลืมลูกลืมธิดาคนอย่างนี้ก็เรียกคนบ้าไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้จักศีลจักธรรมที่แท้จริงคือเมาทำเนี่ยลืมเนื้อลืมตัวมาบอกว่าหลวงพ่อดิฉันเป็นวิปัสสนูกิเลสอ้าวถ้ารู้แล้วทำไมจะต้องมาถามว่าจะแก้ยังไงอย่างไรวิปัสสนูกิเลสคือมันควบคุมตัวเองไม่ได้ทำไมจะต้องมาหาข้อแก่พอรู้ว่าเป็นวิปัสสนูกิเลสแล้วก็หยุดสิอย่าให้มันเป็นดิอันนี้ต้องบอกว่าคนมันบ้าบ้าธรรมะลืมลูกลืมเมียลืมผัวลืมลูกลืมเมียลืมผัวลืมทรัพย์สมบัติที่จะถูกรับผิดชอบลืมโลกสมมุติคนมันบ้ามันเลยไม่มีที่สิ้นสุดมันก็เตลิดเปิดเปิงไปหาธรรมะไปหาธรรมะวัดโน้นก็ไม่ถูกกิเลสไปหาธรรมะวัดโน้นก็ไม่ถูกกิเลสทำไมถูกกิเลสพอไม่ถูกกิเลสก็เลยบ้านะเขาพี่ที่เล่าให้ฟังว่าอย่างที่ว่านั้นเนี่ยคนมันบ้ายอคนมันบ้ายอชื่อมานิถ้าใครขึ้นต้นว่าอีมานิไม่ทำบุญด้วยทั้งนั้นนะคนมันบ้ายอพอชื่อเขาชื่อมานิเวลาขึ้นอีมานิจะไม่ยอมทำบุญไม่รู้ไปวัดไหนก็ตามถ้าไปว่าอีมานิเป็นอะไม่ยอมพอเดียวอีมานิก็เป็นว่าไม่ทำบุญละก็เลยเลิกถ้าไปวัดไหนเขารู้ฉลาดนะเขาคุณนายมานี้ได้ทำบุญทันทีมีเท่าไหร่ให้หมดอันนี้เรียกบายยอบายยกเหตุนี้ต้องใช้ธรรมะเป็นเครื่องประดับของใจต้องใช้ภูมิธรรมความภูมิปัญญาที่มีอยู่พิจารณาว่าคนเรามันมีบ้าตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วถ้าเราไม่รู้จักตัวเราก็คงจะต้องบ้าตามก้นเขาไปเรื่อยมันอยู่ที่เรานะไม่ได้อยู่ที่เขานะความทุกข์ที่เกิดขึ้นเราพยายามโยนให้เขาว่าเป็นเรื่องของเขาความจริงเรื่องของเรานั้นที่มันเกิดขึ้นทุกเกิดขึ้นนั่นเป็นเรื่องของเราเหตุแห่งทุกข์ก็อยู่ที่เราเหตุแห่งสุขก็อยู่ที่เราเหตุแห่งทางดับทุกข์ก็อยู่ที่เราแล้วความพ้นทุกข์ที่แท้จริงก็อยู่ที่เราไม่ใช่ไปอยู่ที่เขานะถ้าคิดว่าอยู่ที่เขาแล้วมีชาตินี้ทั้งชาติไม่จบทุกข์ทั้งมวลก็ไม่เกิดขึ้นกับใจสุขทั้งมวลก็ไม่เกิดขึ้นกับใจเพราะมันบ้าไม่รู้จักอะไรล่ะทีนี้เหตุนี้ต้องบอกว่าเหตุที่แท้จริงมันเกิดจากเรามันจะเกิดที่อื่นจึงบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดที่เราไม่ได้เกิดที่อื่นอย่าเข้าใจว่าไปเกิดที่โน่นเกิดที่นี่เกิดที่เราทั้งนั้นแหละต้องนั่งทบทวนหนักๆก็อ๋อเราเองถ้าเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยของเราทำดีที่สุดพูดดีที่สุดคิดดีที่สุดเรียกว่ารอบครอบที่สุดสุขุมที่สุดละเอียดที่สุดลุ่มลึกที่สุดแล้วเราจะไปบ้าตามคนเขาเพราะว่าตามเขาไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีจบถึงบอกเราคงเป็นเราคือรู้จักเราเมื่อรู้จักเราก็รู้จักตัวเองพอรู้จักตัวเองก็รู้จักปรับตัวเองการปรับตัวเองก็คือวางกับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไป ว่าเราไม่ปล่อยไปยึดตามความอยากหรือกิเลสของคนอื่นเราไม่ปล่อยไปสนองกิเลสของคนอื่นเรารู้ว่าเราพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วการนี้ควรการนั้นไม่ควรการนั้นจำเป็นการนี้ไม่จำเป็นมีฐานมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านแม้สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับใจเราเราก็ได้แต่สักว่าดูสักว่ารู้สักว่าสังเกตพอสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าสังเกตความในใจของเราก็จะมีเหตุผลเพียงพอในข้อปฏิบัติทำให้เรารู้ว่านี่คือลักษณะของธรรมปีศาจของคนปุถุชนนั้นไม่ค่อยจะดูลักษณะเขาเราดอกกลายเป็นเรื่องเข้าข้างตัวเองมากไปแล้วก็ไม่ลืมนึกถึงเหตุแห่งความจริงของสิ่งที่มีอยู่พอเข้าข้างตัวเองมากไปแล้วตัวเองก็เลยไม่บกพร่องไม่ผิดพลาดมีแต่ดีกับดีลูกเดียวใครจะว่าอะไรเราก็ดีหมดถูกหมดไม่มีผิดถึงบอกใครจะมีอย่างไรใครจะว่าไงเราก็มีแต่ถูกไม่มีผิดความจริงเป็นอย่างนี้เราก็พึงสังเกตตัวเราว่าเราหรือใครกันแน่ที่บ้าเขาหรือเรากันแน่ที่ไม่ค่อยฉลาดปัญญานั้นเมื่อมาฟังธรรมแล้วจึงรู้ว่าอ๋อเรานี่มันปล่อยไปเรื่อยสายไปเรื่อยเราส่งจิตไปรับอารมณ์คนอื่นไปปรุงไปแต่งเรื่องของคนอื่นไปขยายความเรื่องของคนอื่นไปสารพัดที่จะเรื่องของอื่นมาปรุงมาแต่งมาขยายเสร็จแล้วเลยกลายเป็นเรื่องของความทนทุกข์ทรมานภายในจิตใจของตนเองว่าเหตุที่เกิดขึ้นในเราเองนั้นเป็นคนก่อเราจะบอกว่าเขาเป็นคนก่อที่คราวเช่นนี้ก็เพราะเราไปยึดความรู้สึกของเขาเรายังไปเอาแพ้เอาชนะเขาอยู่เรายังไปเอาดีเอาชั่วจากเขาอยู่เรายังไปเอาผิดเอาถูกจากเขาอยู่นี่คือลักษณะของเราเข้าไปยึดพอเราเข้าไปยึดแล้วเราจึงรู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้พอเราเข้าไปยึดเขาแล้วเราจึงรู้ว่าเป็นอย่างนี้เราไปยึดว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ไม่น่าจะได้อย่างนี้ไม่น่าจะได้อย่างนั้นไม่น่าจะทำให้เราต้องเป็นอย่างนี้นี่เพราะตัวยึดอันดับแรกที่ทำให้เราต้องเป็นทุกข์ที่บอกว่าบางทีแต่มันปล่อยไม่ได้แล้วมันก็วางไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราเองก็จะเอาเหมือนกันเขาเองก็จะเอาให้ได้เขาก็หิวเราก็หิวพอเจอสุนัขต่างตัวต่างหิวมันก็กัดกันเท่านั้นแหละถ้าต่างตัวต่างหิวพอๆกันมันกัดกันทั้งคู่แหละเพราะไอ้ตัวนี้ก็จะกินไอ้ตัวนั้นก็จะกินพอมันแย่งกันกินมันก็กัดกันเท่านั้นเองนี่คือลักษณะเห็นชัดในสิ่งที่กำหนดว่าสัตว์นั้นไม่ว่าคนเขาเราเหมือนกันนะบางทีอวดตัวเองว่าเป็นมนุษย์แต่แท้ที่จริงก็ตัวแย่งกันแย่งกันชิงกันเผลอไม่ได้ก็เอาทันทีแหละมือใครยาวก็สาวได้สาวเอามือใครสั้นก็ยังว่ารอไปก่อนหรือว่าขยันพูดมากก็เลยชนะไปก่อนความจริงเป็นอย่างนั้นในลักษณะเรากำหนดแต่แท้ที่จริงไม่รอกในพิจารณาโดยศีลโดยธรรมเมื่อเราทำเหตุดีแล้วใครจะอะไรยังไงก็ไม่เป็นไรใครจะว่าอะไรก็ห้ามไม่ได้ละถึงบอกพุทธรูปคอยาวบ้างพุทธรูปหูยาวบ้างพุทธรูปอย่างว่าหน้าตาอย่างนั้นหน้าตาอย่างนี้บ้างที่เราเองไม่รู้หน้าตาอย่างไรนะที่ตัวเองนะลองพิจารณาดูหน้าตาเราน่ะรูปหล่อแค่ไหนสวยงามแค่ไหนเราก็ลองดูเรานั่นแหละถึงบอกว่าบางครั้งมันไปที่อื่นมากกว่าที่ตัวเราตัวเราเองนั่นนั่งดูกายกับใจพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาการ32ลองไล่ดูสิลองกำหนดลงในตัวเราดูสิมันจะเห็นความเป็นปฏิกูลโสโครกเหมือนกันหมดอย่ามาอวดดีอวดเก่งอวดแน่เกินกว่าศีลกว่าธรรมธรรมแท้ๆน่ะมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันแต่กิเลสเหล่านั้นมันพายต้องมีการแย่งการชิงหรือที่สุดก็คือยึดไอ้ตัวยึดนี่มันจะต้องเอาอย่างนั้นมันจะต้องให้เป็นอย่างนี้มันจะต้องให้เป็นอย่างนั้นเสร็จแล้วมันก็พยายามที่สุดก็เอาให้ชนะแล้วพอชนะหน้าตามันก็หลุดคนละชิ้นคนละเสียงสาดน้ำก็หากันไม่มีไม่เปียกยิ่งด่ากันเท่าไหร่ยิ่งเจ็บตัวทั้งคู่คนต่อยกันสองคนไม่มีคนหนึ่งไม่เจ็บไม่เป็นไปไม่มันต้องเจ็บเพราะไม่ได้อยู่เฉยๆต่างคนต่างต่อยกันก็ต้องเจ็บความจริงคือธรรมมีลักษณะเป็นอย่างนี้เมื่อเรามีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเราพยายามเห็นเหตุแห่งทุกข์เกิดขึ้นที่เราเหตุแห่งสุขก็เกิดขึ้นที่เราเพียงแต่เราอย่าไปสำคัญสิ่งอื่นนอกจากเรามากเกินกว่าความจริงเราก็จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นธรรมที่มีอยู่โดยทั่วไปจิตใจเราก็จะมีหลักมีฐานมีภาคปฏิบัติที่เป็นชิ้นเป็นสัตว์เป็นธรรมได้ทุกขณะข้อลมทุกขณะข้อลมหายใจข้อวัดปฏิบัติจึงเป็นลักษณะอย่างนี้ความเข้าใจจึงมีลักษณะเป็นอย่างนี้ในทางปฏิบัติเพิ่งกำหนดได้ในลักษณะอย่างนี้ พึงรู้ได้ในลักษณะอย่างนี้พอจิตใจของเรานั้นสงบเย็นลงแล้วจึงรู้อ๋อไอเรานั้นมันวางไม่เป็นเพราะว่าต่างคนต่างก็หิวต่างคนต่างก็อยากแม้เราจะทำเต็มที่บางทีอย่างที่ว่านั่นนะคนอ่อนแอก็เสียเปรียบอยู่นั่นแหละเราที่เคยเห็นว่าตัวสุนัขตัวเล็กมันคาบเนื้อมาไอ้สุนัขตัวใหญ่พอเห็นเท่านั้นมันโอชะมันไม่ต้องออกแรงมากคอยตะคุบเอาทีเดียวก็ได้กินใครแข็งแรงกว่าก็เอาไปกินใครอ่อนแอก็ต้องตายไปหรือเจ็บตัวหรือเปล่าประโยชน์ในสิ่งที่คาบมาสัตว์โลกเป็นธรรมดาอย่างนี้ปลาใหญ่กินปลาเล็กปลาเล็กกินปลาเล็กสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กแล้วก็กินกันลงไปเล็กๆๆๆๆถึงที่สุดนี่คือสัตว์โลกในเราความเข้าใจของเรานั้นมีธรรมะที่ครองใจอยู่ในลักษณะอย่างนี้ความเป็นธรรมนั้นต้องบอกว่าจะเรียกร้องที่ไหนถ้าไม่เรียกร้องความมีเหตุผลคือตัวเราถ้าเราไปเรียกร้องจากคนอื่นบุคคลอื่นให้ความสนใจกับตัวเรามันก็คงไม่มีศีลมีสัตว์อยู่นั่นเองนั่นแหละทั้งบางทีรู้อยู่แก่ใจทำแทบล้มแทบตายทำพอถึงเวลาก็ยังว่านั่นนะบอกว่านี่เป็นหน้าที่ของฉันนะอย่างที่เราได้ยินกันพระเจ้าเชษหรือเจ้าเชษนั่นเจ้าเชษนั่นน่ะบอกว่าท่านนานถามปิณฑิกาเศรษฐีอุตส่าห์ซื้อที่ดินทั้งหมดซื้อจนหมดปูด้วยเงินทุกกระเบียดทุกกระเบียดนิ้วแต่ว่าจุดสุดท้ายประตูเข้าวัดนั่นไม่ซื้อแล้วสร้างซุ้มประตูชื่อวัดตัวเองวัดพระเจ้าเชษวัดพระเชตวันแต่กระนั้นไม่มีใครเราเชื่อว่าเป็นวัดที่พระเจ้าเชษสร้างเพราะแท้ที่จริงคือท่านอนาถาปิณฑิกเศรษฐีท่านสร้างเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมนั้นมันอยู่ที่ตัวเราเราย่อมรู้ตัวเองดีกว่าคนอื่นก่อนที่คนอื่นจะรู้ตัวเราเมื่อเรารู้ตัวเองดีเราก็พยายามทำความเข้าใจว่าจริงๆมีลักษณะเป็นอย่างนี้ในทางปฏิบัติความจริงเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าเราจะเสียใจดีใจเพราะเรื่องเหตุอันใดหากเรามีธรรมกับใจแล้วก็พยายามใช้ภูมิธรรมภูมิปัญญาที่มีอยู่ได้เหตุได้ผลได้ข้อวัดปฏิบัติของตนเพียงพอในความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับใจในลักษณะอย่างนี้การฟังธรรมนั้นเป็นการเอาเหตุมาหักล้างกันแต่ว่าบางทีเราต้องยอมนะบางทีเราต้องยอมเพราะกำลังเราน้อยแม้เราจะยังไงเราก็ต้องยอมเพราะบางทีมันไม่คุ้มกันเปล่าที่เราจะมาแย่งมายื้อมาเอาไม่คุ้มพอดูเหตุดูผลแล้วกำลังเราไม่พอพอกำลังไม่พอเราก็หยุดซะพอหยุดแล้วเราก็เห็นเหตุแห่งความเป็นธรรมในใจของตนในทางปฏิบัติจึงดูมีเหตุผลในลักษณะอย่างนี้ทางปฏิบัติถึงบอกพอเข้าใจได้ง่ายทันทีถึงบอกว่าต้องยอมเพราะเรารู้อยู่ไม่คุ้มกับการลงทุนในทางปฏิบัติก็ใช้ปัญญาถึงบอกพยายามไม่ใช้ปัญญานะอย่าใช้อารมณ์นะถ้าใช้ความรู้สึกตัดสินบางทีเราแพ้ทุกรายการจริงอยู่บางทีมันต้องอาศัยเวลานะถึงบอกว่ายอมเสียสละความรู้สึกที่คิดว่าจะพึงเป็นพึงได้พึงมีแล้วก็ปล่อยให้ทำดีที่สุดแล้วก็ทำดีที่สุดในสิ่งเหล่านั้นทำก็เป็นธรรมกับใจการแสดงออกใดๆต้องรู้ว่าธรรมนั้นมีเหตุผลเป็นอย่างนี้วันนี้ได้กราบราตนาพระเดชพระคุณอาจารย์ท่านเจ้าคุณพยานวโรดมเลขาธิการธรรมยุทธ ซึ่งท่านมีหน้าที่รับผิดชอบหมู่คณะสงฆ์ทั้งประเทศนำบรรยายธรรมเป็นครูบาอาจารย์ที่เคยอบรมเคยสั่งสอนอาตมามาก่อนซึ่งกำหนดไว้6โมงเย็นอาตมาก่อนตอนนี้ก็จะได้เวลาแล้วก็ขอญาติโยมได้เข้าสู่ที่พร้อมที่จะฟังธรรมครูบาอาจารย์นั้นก็ขยับมาทางนี้ก่อนมาทางทิศเหนืออุบาสกก็อยู่ทางทิศใต้เพื่อความเหมาะสมในการต้อนรับดูความงามผู้ที่มาก่อนให้มันทางทิศเหนือแล้วเจ้าหน้าที่คุณแดงคุณวินัยคุณบุญเกิดก็ดูความพร้อมเสื้อสาดอาสนะปูทางเดินเข้าเรียบร้อยหรือยังทางที่รถจอดปูหรือยังคุณแดงหรือคุณวินัยเสื้อดูความพร้อมอาจจะคงจะมาถึงแล้วเพราะว่าไปตั้งแต่นานแล้วในคนถึงก่อนเวลาหมู่เราญาติโยมทุกท่านที่มาแล้วก็ขอได้พร้อมกันเข้ามานั่งในบริเวณที่อันกำหนดไว้แล้วเพื่อความงามความเรียบร้อยของหมู่คณะพอเต็มทางทิศเหนือแล้วค่อยมาทางทิศใ ถวสลายจากอุบาสกอยู่แถวสลายจากนี่แหละอุบาสกก็อยู่แถวสลายจากนี่นะเดินขยับหน้ามาหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรถึงเสาต้นไม้ให้มาถึงต้นเสาขยับเดินหน้ามาหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรขยับเดินหน้ามาช่วยจำช่วยดูช่วยสังเกตเวลาเราเคยอยู่กันเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหมู่คณะกติกาที่ต้องปูอาสนะเพื่อต้องการให้โยมนั่งมีระเบียบสมัยก่อนไม่ปูอาสนะโยมมาต่างคนต่างนั่งแต่เหมือนกับว่าอ้าวไม่รู้จะดูใครนับก็อยากหาก็อยากมองก็ไม่ออกว่าใครเป็นใครจึงเอาสนะแดงมาปูให้นั่งถึงขออนุญาตขออภัยญาติโยมว่าอย่างนี้ไม่ทราบว่าไปบอกท่านพระน้อมหรือยังวันนี้มนต์ท่านพระน้อมหรือยังวันนี้มนต์ท่านพระน้อมหรือยังญาติโยมเรามาพร้อมแล้วเข้ามาทางนี้การบรรยายธรรมะก็ลงแบบสั้นๆอย่างนี้ไปก่อนแล้วค่อยต่อถ้ามีโอกาสแล้วค่อยต่อไปอีกเพื่อความงามความพร้อมของผู้ที่จะรับฟังธรรมะต้องพร้อมไว้ก่อนเราผู้ใต้บูชาครูกรรมฐานว่าข้าพเจ้าขอถวายชีวิตกับพระรูปโน้นพระรูปนี้นั่นเป็นเพียงเครื่องหมายเป็นเพียงกำหนดแต่ว่าแท้ที่จริงเราต้องลงมือทำแม้เราไม่ได้ยกครูแต่แม้เราจะไม่ได้ไหว้ครูได้ขึ้นครูก่อนตั้งครูก่อนแต่ถ้าเราลงมือทำนั่นทำมันเกิดขึ้นกับใจของเราไม่ต้องไปมีอะไรมากไปกว่านี้ที่โบราณอาจารย์ก็มีจะไปมอบตัวประเคนเป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านผู้ใดก็มีขันห้าดอกไม้ห้าคู่เทียนห้าคู่ขันแปดดอกไม้แปดคู่เทียนแปดคู่เรียกว่าไปขึ้นครูไปยกให้ครูบาอาจารย์องค์โน้นสอนองค์นี้สอนอันนั้นเป็นเรื่องของสิ่งที่ถือกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ไม่ได้ถึงก็ต้องไปบอกว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตต่ออาจารย์โน้นอาจารย์นี้ถึงขนาดนั้นเป็นเพียงการไปมอบตัวเองให้แล้วแต่ครูบาอาจารย์จะเห็นสมควรแล้วแต่เห็นสมควรจะอบรมสั่งสอนแนะนำให้เท่านั้นเหตุนี้การมาอยู่ที่นี่มาถือกรรมฐานที่นี่จึงบอกเอาสบายของญาติโยมจะมาเวลาไหนซึ่งไม่ขัดต่อเวลาที่กำหนดไว้ก็เชิญตั้งแต่หกโมงเช้ายันสี่ทุ่มทุกวันยกเว้นแต่วันเสาร์วันพระนอกนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราก็ถือปฏิบัติได้มากอยู่เพื่อไม่เกิดความบกพร่องในหน้าที่ที่ตนเองจะต้องรับผิดชอบในครอบครัวสามีภรรยาบุตรธิดาในโลกของความเป็นจริงก็จึงปล่อยวางในลักษณะอย่างนี้แม้ส่วนอื่นใดถ้าเรามีเวลาอย่างเข้าพรรษานี้ก็กำหนดให้ว่าอยู่กันได้ตลอด3เดือนนะออกพรรษาแล้วก็อนุญาตเฉพาะวันเสาร์วันพระนี่ตั้งใจไว้แต่ตั้งแต่ไรเหตุนี้จะมีพิเศษมากไปกว่านี้แล้วแต่โอกาสเวลาที่จะพึงอนุญาตความตั้งใจดีของญาติโยมมาแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลที่อุตส่าห์ตั้งอกตั้งใจมาเมื่อวันก่อนนั้นก็ได้ไปร่วมทำบุญเป็นพิเศษความจริงตั้งใจจะยกมาจัดที่นี่ท่านเจ้าคุณพระธรรมบัณฑิตหรือว่าหลวงปู่จันทร์ศรีแสนมงคลซึ่งเป็นผู้ที่เคยเลี้ยงอาตมามาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยอายุท่านครบเข้า80พอดีวันที่10ตุลาก็ได้ร่วมทำบุญกุศลก็คือรับสังฆทานจากญาติโยมที่ทำบุญ2อาทิตย์ได้ประมาณ100กว่าถังก็ได้ไปถวายพระสังฆาธิการทั่วภาคอีสานเจ้าคณะจังหวัดมาทั้งหมดเจ้าคณะอำเภอมา8จังหวัดก็มารวมกัน300กว่ารูปเสร็จพิธีเรียบร้อยพระสงฆ์องค์เจ้าอนุโมทนาสาธุการก็ได้กลับมาที่กาฬสินธุ์ก็ได้มาพบญาติโยมในอบรมสั่งสอนญาติโยม4มื้อเย็นวันที่10ตั้งแต่ทุ่มครึ่งไปถึง2ทุ่มครึ่งก็จะเสร็จได้ก็3ทุ่มออกทุดงพักกลางคืนไปเดินป่าช้ากับคณะสิทธิ์ที่ติดตามไป27คนเดินไปเดินมาไปพักอยู่ในป่าช้าแล้วก็เดินกลับพอกลับมาเข้าที่ฝนก็ตกหนักซึ่งฝนหยุดมาตั้งเป็นอาทิตย์แล้วที่จังหวัดกาฬสินธุ์แห้งแล้วแทบจะเป็นหน้าหนาวแล้วตอนนี้หนาวแล้วน้ำท่าก็ลดลงเพราะข้าวเริ่มจะออกรวง พอรุ่งเช้าเมื่อวานนี้ก็บิณฑบาตโดยปกตินั้นบิณฑบาตที่บ้านนี้จะมีคนใส่บาตรเต็มได้6บาททุกครั้งที่ไปถ้าบิณฑบาตได้เต็ม6บาทก็แสดงว่าโยมนั้นมาตรฐานทุกครั้งทุกคราวพอบิณฑบาตเสร็จก็อบรมญาติโยมตอนเช้าโดยประมาณไว้ประมาณ300คนฟังเทศได้1ชั่วโมงเสร็จๆก็รอบเที่ยงตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่าย3โมงก็อบรมญาติโยมประมาณ 2,000 กว่าคนพอตอนเย็นก็อบรมอีกตั้งแต่ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งเกือบ3ทุ่มก็เดินทางกลับมีญาติโยมมาฟังเทศประมาณ 4,000 5,000 คนบุญกุศลนั้นเกิดด้วยทานด้วยศีลด้วยการฟังธรรมและการแสดงธรรมที่กล่าวมานี้เป็นคำสัตย์คำจริงก็ขอให้ทุกท่านได้มีบุญมีกุศลร่วมกันอันเกิดด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาความดีทุกประการขอจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้พวกท่านอยู่ในศีลในธรรมในดวงตาเห็นธรรมจงทุกประการทุกท่านด้วยเทอญใช่ว่าคงจะได้เวลาให้เราเตรียมพร้อมเสร็จธุระแล้วก็มาพร้อมกันอาญาโยมที่เสร็จธุระภาระทางนู้นแล้วก็มาพร้อมกันยกเว้นแต่เจ้าหน้าที่ที่รับจตุปัจจัยทายธรรมจากญาติโยมที่มาบริจาคถ้าไม่มีอะไรก็ร่วมฟังเทศฟังธรรมกันก่อนเพราะว่าผู้มาแสดงธรรมไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เป็นผู้ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งประสบการณ์ชีวิตและผลงานเลือล้นเลือหลายที่จะพรรณนาญาติโยมฟังได้จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมฟังธรรมคุณวุฒิวัยวุฒิสมบูรณ์บริบูรณ์ถึงประเรียน9ประโยคนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้มีโอกาสร่วมฟังธรรมด้วยกัน
17: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่ 3:00 น.ถึง 5:00 น.ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยหลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏีโปวัดอรัญญวิเวกจังหวัดเชียงใหม
18: ่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมบัดนี้พวกเราทั้งหลายมาถึงการถึงเวลาที่พวกเราจะได้พากันศึกษาการปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของพวกเราเพื่อให้จิตใจของพวกเรานั้นเป็นจิตใจที่มีความฉลาดมีความรอบรู้เท่าทันกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในการสัมผัสของจิตใจของตนเองถ้าจิตใจของพวกเรานั้นไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจยังไม่มีความฉลาดจิตใจของพวกเราจึงล่มเหลวไปตามกระแสของอารมณ์ต่างๆได้ง่ายจิตใจอ่อนไหวง่ายที่เราพูดกันเมื่อปะทะกับอารมณ์ต่างๆก็จะเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาได้ง่ายๆก็เพราะจิตใจของเรายังไม่มีกำลังหรือไม่มีความฉลาดนั่นเองการที่พวกเราศึกษากันอยู่ในการปฏิบัติก็เป็นเรื่องอย่างนี้เองทุกคนนั้นก็มุ่งหวังอยากพากันขัดเกลากิเลสออกจากจิตใจของตนแท้ที่จริงเราก็คิดว่าเราจะเอากิเลสออกจากจิตใจแท้ที่จริงแล้วก็ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะเราจะมาฝึกจิตใจของพวกเรานั่นเองเพื่อรู้จักกิเลสกิเลสมันก็อยู่ของมันเอง จิตใจของเราก็เป็นอันหนึ่งเองแต่เมื่อกิเลสเขาอยู่กันอยู่ประจำอยู่ในโลกนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่ตั้งฟ้าตั้งแผ่นดินมาอยู่เขาก็อยู่กันเป็นปกติของเขาเรียกว่าธรรมะแต่บัดนี้เมื่อพวกเราเกิดขึ้นมาอยู่กับเขาพวกเรานี่เองเป็นผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นเหมือนกับบุคคลทั้งหลายเขายึดพื้นที่ยึดแผ่นดินกันยึดไร่ยึดนายึดสวนต่างๆยึดสิ่งยึดของต่างๆที่มันมีอยู่ในโลกนี้ยึดว่าเป็นของเราจริงๆเมื่อเกิดยึดเป็นของเราจริงๆเราก็เลยเกิดทุกข์กับสิ่งนั้นจริงๆเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้ศึกษาว่าเรานี่ได้อาศัยของเหล่านั้นอยู่เฉยๆชั่วการชั่วเวลาหนึ่งเราก็ตายนี้จากสิ่งเหล่านั้นไปไม่ได้กอบโกยเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไปด้วยไม่มีใครสักคนเดียวในโลกนี้ที่จะกอบโกยเอาวัตถุสมบัติอะไรทั้งหลายอยู่ในโลกนี้ในแม่โลกก็ดีหรือพื้นแผ่นดินก็ดีอะไรทุกอย่างนั้นก็ไม่มีใครจะเอาไปเหมือนพวกเรามาเกิดนี่แล้วเรามาแล้วก็มาได้ติดทุนตัวของพวกเรายังมาเกิดแล้วเราก็มาแสวงหาสิ่งที่ให้อำนวยความสะดวกแก่ร่างกายเราคิดจะให้มันมีความสะดวกเพื่อให้มันสบายแต่มันก็ไม่มีความสบายสักทีเราก็ต้องแสวงหาเพิ่มเติมขึ้นไปอยู่ไม่หยุดเมื่อไม่หยุดความทุกข์ก็ไม่หยุดยั้งเหมือนกันก็เป็นธรรมดาอย่างนี้เหตุฉะนั้นพวกเรามาพากันพินิจพิจารณาดูโลกนี้ตรงนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้เมื่อเราเกิดขึ้นมาอยู่กับโลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ทำไมเราก็มนุษย์ตัวที่เราของเราดูที่ใจของเราทำไมมันจึงไปหลงอย่างนี้จะไปหลงโลกมันอยู่ของมันเองอย่างนี้ตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนักปฏิบัติน่าคิดน่าอ่านน่าพิจารณาที่มันนำพาให้เราเกิดทุกข์อยู่ในโลกนี้แล้วอยู่ที่ไหนมันก็จะเป็นอยู่อย่างเดิมเพราะโลกมันมีหมดมีต้นไม้ภูเขามันมีอะไรต่างๆเกิดอยู่ในพื้นแผ่นดินนี้พื้นที่หลงจริงๆก็เหมือนกับเป็นประเทศประเทศเขตนั้นเขตนี้เขตแดนกันกับจนลบราฆ่าฟันกันตาย

กันอีกสมบัติทั้งหลายที่พ่อแม่หาสมบัติมาไว้ทำแบ่งลูกไม่เสมอกันลูกหลานก็ฆ่ากันอีกเฮ้มันทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็ลงไปหาความหลงกันหมดลงทุบลงตีลงฆ่ากันลงแย่งลงสิงกันอะไรอยู่ในโลกนี้เฮ้มันน่าคิดท่านจึงสรุปเรื่องว่าความอยากเป็นกิเลสตัณหามันหาไม่หยุดอย่างนี้มันเป็นยังไงมันก็เหมือนหิวไม่หยุดมันก็ทุกข์ไม่หยุดเราก็เลยหยุดทุกข์ไม่ได้เห็นหน้าคิดหน้าอ่านเรื่องกิเลสตัณหาถ้าเราพูดกิเลสตัณหาถ้าพูดเป็นสองตัวก็เหมือนคนสองคนไม่ดีคนสองคนไม่ดีก็มาหลอกเอาคนหนึ่งไปด้วยเป็นคนที่สามให้กิเลสตัณหาสองอย่างก็มาหลอกเอาจิตของเราไปออกจากรูปร่างกายของพวกเราไปอย่าคิดดูรูปมันซักเอารูปร่างกายของเราไปหูได้ยินเสียงมันซักเอาจิตของเราไปวิ่งไปหาที่มันดังอยู่มันนี้กินมันก็ดึงเอาจิตของเราหนีไปหาที่ต้นมันอยู่ของหอมมันอยู่ทางใดกินในริมรถก็เหมือนกันมันก็คิดถึงสถานที่นู่นสถานที่เคยอยู่เคยกินริมรถกายถูกต้องโพธิภพก็เหมือนกันอยู่ที่นู่นที่นี่มันสบายอยู่สบายอยู่สะดวกหรือมันอบอุ่นน้ำเย็นสบายมันเหนี่ยวรั้งเอาจิตใจของพวกเราไปขังไว้ที่นู่นได้น่าคิดน่าคิดเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดน่าพินิจพิจารณาพวกเราเป็นนักปฏิบัติน่าจะฝึกหัดจิตใจของพวกเราอย่างไรน่าให้จิตใจของพวกเราวิ่งออกไปจากตัวของพวกเราหรือจากฐานหรือจากที่อยู่ที่พักของจิตตรงนี้เป็นเรื่องที่เราจะศึกษากันอยู่เหตุฉะนั้นการศึกษาก็จึงพากันสร้างสติปัญญาของพวกเราเพื่อจะไต่ตองใครควรว่าจิตทำไมมันออกไปทำไมมันวิ่งออกไปทำไมอย่างนั้นวิ่งออกไปที่ไหนมันก็ต้องไปโดนทุกข์ไปโดนทุกข์ที่นั่นถูกขังหมดเราไปอยู่กับรูปถูกขังไปอยู่กับเสียงก็ขังอยู่กับนนกินดินริมรถกายถูกต้องโพธิภะธรรมารมณ์ก็มาขังอยู่ที่จิตถ้าเรามาพินิจพิจารณาทั้ง5อย่างนี้จิตของคนที่ไม่ได้เคยฝึกฝนอบรมมันจะวิ่งอยู่หมดทั้ง5อย่างจะวิ่งไปอันหนึ่งวิ่งไปอันหนึ่งวิ่งไปหนึ่งวิ่งไปหาสิ่งหนึ่งอยู่วิ่งไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งทุกข์เหมือนตัวของพวกเราวิ่งนี่แหละมันวิ่งไม่หยุดมันก็ยิ่งทุกข์ไม่หยุดยิ่งเหนื่อยตัวร่างกายก็ดีจนจิตใจมันคิดไม่หยุดมันก็ทุกข์เหมือนกันมันก็เหนื่อยเหมือนกันมันก็อ่อนเพลียไปหมดวุ่นไปหมดไม่สงบมันอยู่ตรงนี้แล้วก็มาสังเกตดูตรงนี้โอ้มันเป็นเรื่องอย่างนี้เองแท้ที่จริงแล้วนั่นเราก็มาศึกษากันเพราะเราเป็นนักศึกษาเป็นนักปฏิบัติกันอยู่กำลังศึกษากำลังปฏิบัติกันที่ว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็วัดปฏิบัติจะทำอย่างไรไม่ให้จิตใจของพวกเราออกไกลกับเรื่องอย่างนี้นี่เป็นปัญหาใหญ่ที่พวกเราจะได้แก้ไขกันเห็นตาเห็นรูปก็ไม่ให้จิตใจของพวกเราวิ่งออกไปได้ยินเสียงก็ไม่จิตของเราวิ่งออกไปกินก็ดีลิ้นริมรสก็ดีถูกต้องโพธิภะเราจะห้ามกันอย่างไรจิตใจของพวกเรานั้นเราจะผูกมัดควบคุมดูแลจิตใจของพวกเราด้วยวิธีไหนเราจึงได้พากันอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิกันอยู่อย่างนี้แหละเราคุมให้มันหยุดอยู่เป็นสมาธิมันยังไม่อยู่อันนี้เราจะคุมให้มันอยู่แท้ที่จริงมันก็

0: รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่มันมีอยู่กับโลกของมันเองมันดังได้กล่าวมันน่ะรูปมันก็อยู่ในโลกนี่หมดเสียงมันก็มีอยู่ในโลกกลิ่นก็มีอยู่ในโลกนี่ลิ้นก็ริมรสก็มีอยู่ในโลกนี่สัมผัสอากาศทั้งหลายมันก็อยู่ในโลกนี่ทั้งร้อนทั้งหนาวก็ดีทั้งของอ่อนนุ่มนวลก็ดีของแข็งก็ดีก็มีอยู่ในโลกมันเขามีก่อนตั้งแต่เราไม่เกิดเราเกิดไม่รู้กี่ชาติแล้วนี่ที่เราหลงกันอยู่เป็นวัฏจักรอยู่นี่ให้เรากี่ร้อยพันชาติพันชาติอยู่ที่เราหลงกันอยู่นี้แต่ยังเปรียบเทียบมารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเหมือนเข็มร้อยได้แค่มาร้อยดอกไม้เป็นพวงมาลัยอย่างนี้แหละนี่มันเอามาเนี่ยพวงมาลัยนี่ก็เหมือนหัวใจสัตว์โลกทั้งหลายหัวใจคนทั้งหลายอยู่ในโลกนี่หัวใจสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายมันลอยมันเสียบเอาไว้เลยไปไหนไม่ได้ติดอยู่ในได้ในพวงมาลัยเลยติดแน่นอยู่นี่นั่นแหละเหมือนสายสร้อยเขาคล้องคอไว้นะมันเป็นวงกลมเป็นโซ่ผูกไว้อย่างนั้นอันนี้ดอกไม้เปรียบเทียบได้ง่ายมีทั้งหลายสีมีทั้งดอกใหญ่ดอกเล็กเปรียบเทียบเป็นหัวใจของคนหัวใจบางคนตัวใหญ่บางคนตัวเล็กหัวใจสัตว์เล็กๆน้อยๆมันก็ยิ่งจะน้อยมันนะก็ร้อยเอาไว้ได้หมดเลยทีเดียวเนี่ยตรงนี้เป็นที่พวกเราจะพิจารณาดูถ้าเขาอยู่ของเขาเองทำไมล่ะนี้มันเป็นยังไงจิตใจของพวกเราเนี่ยมันจึงยังไม่ฉลาดมันจึงไม่หาวิธีละไม่รู้จักปล่อยวางอย่างนี้คนเราทุกข์อยู่ในโลกนี่แหละทุกข์อยู่กับสิ่งเหล่านี้แหละนี่แหละทุกข์อยู่เรื่องอื่นทุกข์อยู่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกามคุณทั้ง5นี่เองไม่ได้มีเรื่องอื่นเราก็ต้องมาฝึกฝนอบรมเรื่องอย่างนี้เพื่อจะให้รู้ให้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดว่าเขาอยู่ของเขาเองทำไมตนเองจึงมาหลงอย่างนี้นั่งเก้าอี้ดูอยู่คนเดียวนั่งนอนดูอยู่แต่พิจารณาอยู่โลกนี้มันคงอยู่มันเป็นแผ่นดินมันตั้งอยู่ในโลกนี่มันมีอยู่อย่างนี้ภูเขาก็ดีดูภูเขาเขาไประเบิดภูเขาเอาหินมาสร้างบ้านทั้งสองเขาก็พีดกันจะฆ่ากันตายขุดแร่ขุดอะไรในน้ำลำคลองก็แย่งกันมันแผ่นดินแม่น้ำโขงไทยกับลาวว่าจะตีกันตายแบ่งน้ำกันมันทำไมเป็นอย่างนี้เนาะโลกนี่มันทำไมมันหลงกันอย่างนี้นักหนาอย่างนี้แหละพกไปพกมาก็ดีเราก็หลงชาติหลงตระกูลกันทำไมเขาจะศึกษาธรรมะกันได้หลายประเทศที่อยู่ด้วยกันเนี่ยยังจะคุยกันชายแดนก็รู้เรื่องกันว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ของใครเราอยู่ด้วยกันทำไมจะอยู่ด้วยกันเป็นไหมแม่น้ำลำคลองมันอยู่อย่างนี้เราจะอยู่ด้วยกันเป็นไหมมันเป็นเรื่องที่น่าคิดน่าพินิจพิจารณาเหลือเกินนักปฏิบัติก็เรามาไต่ตองดูป่าดงพงเขาก็ดีมันจะยึดเอาเป็นของเราหมดอะไรมันจะเป็นของเราหมดนี่มันน่าคิดทั้งห้วยหนองคลองบึงภูเขาอะไรเอาทั้งนั้นเลยเห็นว่าเขายึดกันอยู่ทุกวันนี่จนสร้างอาวุธมาลบกันนี่น่าสงสารเหลือเกินทำไมจึงเป็นอย่างนี้น้องนี่แหละท่านพันว่าปฏิบัติไปตะดีตะไปมันโอ้น้อโลกมันเป็นอย่างนี้น้อพันว่ามันเป็นได้พักหนึ่งทั้งหนึ่งการผู้ที่มีปัญญาจะนักปฏิบัติโอ้โลกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้น้อถ้ามันเห็นว่าเป็นอย่างนี้เนาะมันอยู่ของมันอย่างนี้เนาะทำไมเรามันหลงมันอย่างนี้ขอบจากนั้นก็จะได้มีความเชื่อมชื่นเบิกบานน่าเชื่อมชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสว่าตนเองนี่หลงอย่างนั้น ก็เลยมาเข้าใจเกิดขึ้นมันมาตกระบบที่แช่มชื่นน่าแช่มชื่นมันนี่เมื่อเป็นหน้าแช่มชื่นเบิกบานแล้วก็จะเป็นคนที่วางเฉยมันวางเฉยใจแช่มชื่นแต่เป็นคนเฉยคนรู้คนเข้าใจเกิดขึ้นนี่หลวงปู่ทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติท่านสอนให้รู้จิตมันก็จะวางมันวางว่ามันอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดามันอยู่อย่างนี้เองโอ้มันเป็นธรรมชาติธรรมดาของทั้งหลายแล้วเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปมันเป็นของทั้งหลายนี่เป็นของที่ธรรมชาติของมันเราดูรูปภูเขาเนี่ยมันสูงขึ้นไปมันเป็นหน้าผาสันจักใครไปปั้นไปแต่งมันไปก่อมันอยู่นั่นนะภูเขาก็ดีหน้ามันจะล่มลงมาล่ามเหมือนกันก็ไม่เป็นหลุมเป็นบ่ออย่างเงี้ยถ้าเรามานึกก็มาดูจิตใจของพวกเราเหมือนตกหลุมตกบ่ออยู่ดีดีบ้างไม่ดีบ้างสูงสูงต่ำต่ำบ้างคุณคุณยินยิ้มโกรธโกรธเกลียดเกลียดอยู่บางทีเนี่ยแช่มชื่นเบิกบานกันเออมันเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างเงี้ยถ้าเรามาดูตนเองก็จะมาดูเข้าใจอีกอย่างหนึ่งนี่ก็เปรียบเทียบเรื่องจิตใจกับกิเลสหาวิธีศึกษาให้เข้าใจกิเลสเขาฉลาดจริงๆจะมีความเฉลียวฉลาดจริงๆเขามีกุศโลบายมีวิธีหลอกลวงเก่งจริงๆทำให้จิตใจของพวกเราลุ่มหลงเอาไปมันผูกมัดรัดลึงตึงตาในกล่าวมานั้นเป็นพวงมาลัยเลยผูกเอาไว้ไปไหนไม่ได้มันพวกเรานี่นะไปไม่ได้ก็เลยพากันมาเกิดอีกเกิดอีกก็เลยมาบ่นเรื่องทุกข์อีกอยู่อย่างนี้แหละนี่ถ้าเราไปเกิดชาติหน้าอีกเราจะไม่ทุกข์อีกอย่างนี้หรือน่าคิดเลยมันเองมันก็ต้องทุกข์อีกแน่นอนในที่เดียวมีแข้งมีขามีหูมีตามีตนมีตัวอย่างนี้ทุกข์แน่ไปเกิดอีกก็ทุกข์แน่นอนเกิดอีกชักสิบชาติแต่ทุกสิบชาติพันชาติทุกพันชาติอีกอยู่มันเป็นอย่างไรจึงเป็นอย่างนี้นี่การศึกษาศึกษาธรรมะเพื่ออยากให้เรามีความเฉลียวฉลาดให้จิตใจของพวกเราเฉลียวฉลาดก็เหมือนเรามีสติปัญญาจิตใจของเราหลงอะไรแล้วครับจับจิตของเราหรือว่าควบคุมจิตหรือว่าสอนจิตมาอย่างนี้คือสั่งสอนจิตที่จิตมันไปหลงสิ่งนั้นเพื่อจะให้จิตยอมรับสารภาพไม่ใช่คนอื่นมาสอนอะไรมันอยู่กับเรานี่แหละมันอยู่สติปัญญาก็อยู่กับเรานี่เองจิตมันก็อยู่นี่มันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่นี่มันไม่ได้อยู่ที่อื่นอะไรเราเข้าวงในมาดูมันอย่างนี้มันอยู่ที่นี่เราจึงมาเห็นกิเลสมันอยู่ที่นี่อยู่ที่จิตจิตออกไปหากิเลสกิเลสไม่ได้มาหากิจน่าคิดขี้น่าคิดไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมจิตมันออกไปหาหงามก็ถูกทุบตีเจ็บบอบช้ำมาทุกมาเลยออกไปหาอะไรเกิดทุกข์ของโดนเจ็บมาอยู่ตลอด
1: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: โรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่รับการตรวจติดตามประเมินคุณภาพหน่วยปฏิบัติการแพทย์และการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินายแพทย์บรรเจิดนนทสูตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าโรงพยาบาลนครพิงค์ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามประเมินคุณภาพจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในการติดตามการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการแพทย์เฉพาะทางสาขาฉุกเฉินการแพทย์และหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทางสาขาฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศโดยมีคณะผู้ตรวจประเมินประกอบด้วยนายแพทย์พัฒนพงศ์ประชาสันติกุลหัวหน้าผู้เยี่ยมสำรวจพร้อมด้วยพลโทโชคชัยขวัญพิชิต ิตผู้เยี่ยมสำรวจและแพทย์หญิงสมจินตนาเอี่ยมสันพางผู้เยี่ยมตรวจระหว่างวันที่14ถึง15กันยายน2569สำหรับการตรวจติดตามประเมินคุณภาพครั้งนี้ครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญ5ด้านได้แก่การบริหารจัดการองค์กรของหน่วยปฏิบัติการการปฏิบัติการแพทย์ความปลอดภัยการจัดการข้อมูลและการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับหน่วยปฏิบัติการแพทย์เฉพาะทางสาขาฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศหรือสกายด็อกเตอร์โรงพยาบาลนครพิงเป็นหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ใช้อากาศยานประเภทเฮลิคอปเตอร์ในการลำเลียงและดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารหรือเข้าถึงได้ยากลดระยะเวลาในการเดินทางโดยใช้รถยนต์ลดอัตราการเสียชีวิตและพิการโดยได้รับการอนุมัติให้เป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทางสาขาฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศเป็นลำดับที่2ของประเทศไทยร่วมกับอีก3สถาบันได้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โรงพยาบาลรามาธิบดีและรามาจักรีนฤบดินทร์โดยปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยบินต่างๆเช่นกองบินตำรวจหรือกองทัพเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและพิการรวมถึงการลำเลียงอวัยวะสำคัญทั้งนี้โรงพยาบาลนครพิงยังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทั้งทางบกและทางอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือตอนบนคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: พลาเพลา
1: แกนเชื่อมล้อรถนั้นหรือชื่อว่าเพลาช่างเงียบเหงานักหนาเพลาเย็น
2: อ่านอะไรนะดีใจเอ๊ะคำที่ขีดเส้นใต้นี่เขียนเหมือนกันแต่ทำไมดีใจอ่านออกเสียงต่างกันล่ะ
0: เขาเรียกคำพ้องรูปจ้ะมีตัวสะกดเหมือนกันแต่อ่านไม่เหมือนกันนะจ๊ะ
2: แล้วอ่านแบบไหนได้บ้างล่ะคะพี่พศ
0: อ่านว่าเพลาก็ได้หรืออ่านว่าเพลาก็ได
1: ้แล้วความหมายเหมือนกันไหมครับพี่พศ
0: ความหมายต่างกันจ้ะเพลาหมายถึงแกนที่ใช้สอดเชื่อมระหว่างล้อรถส่วนเพลาหมายถึงเวลา
2: ภาษาไทยนี่มีอะไรให้เราได้สงสัยและเรียนรู้ตลอดเลยนะคะ
0: ใช่จ้ะดังนั้นเด็กๆจึงต้องหมั่นศึกษาและทำความเข้าใจภาษาไทยนะจ๊ะอย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทย

เฝ้าสัญญาหากแต่วันที่เจ้าได้จากลาเจ้าบ่เคยกลับมาบ่ส่งข่าวมาบ้านเข้าพรรษาออกพรรษาเจ้าก็บ่คิดมาบ่ได้ข่าวน้องลาเจ้าไม่รู้จังใดจนเวลาล่วงล้ำในผ่านไปจนมาฮอด

0: ดเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคัดเลือกเส้นทางต้นแบบและสถานที่ราชการต้นแบบยกระดับเชียงใหม่สู่เมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกเพื่อยกย่องให้เป็นต้นแบบในการทำงานโครงการเชียงใหม่เมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันประชุมพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานโครงการเชียงใหม่เมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569โดยในด้านการพัฒนาเส้นทางต้นแบบมีหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งผลการดำเนินงานเข้ารับการประเมินรวมทั้งสิ้นจำนวน22เส้นทางและในส่วนของการพัฒนาสถานที่ราชการต้นแบบมีส่วนราชการและหน่วยงานจัดส่งผลการดำเนินงานเข้ามาประเมินรวมทั้งสิ้น39หน่วยงานโดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานและคัดเลือกหน่วยงานอย่างเข้มข้นโดยพิจารณาตามเกณฑ์ตัวชี้วัดในมิติความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยทัศนียภาพที่สวยงามความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายตลอดจนผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยได้ทำการประเมินและคัดเลือกเส้นทางต้นแบบเมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามให้เหลือจำนวน5เส้นทางและคัดเลือกสถานที่ราชการต้นแบบเมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามจำนวน10สถานที่ทั้งนี้เส้นทางและสถานที่ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับมอบรางวัลประกาศกิตติคุณระดับจังหวัดเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติยกระดับมาตรฐานสถานที่ราชการและเป็นต้นแบบที่ดีในการบูรณาการการพัฒนาภูมิทัศน์ของจังหวัดเชียงใหม่ให้น่าอยู่และยั่งยืนต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661 0850-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนซื้อใบกำกับภาษีได้ไหมอ้าวสวัสดีเฮียฮงโอ้โหนั่งเขียนอะไรอยู่อ่ะแม่แห่ท่าทางตั้งใจจังเลยนะ
13: มีคนเข้ามาขอซื้อใบกำกับภาษีลังอ้วเข้าให้ใบละ100บาท
12: เอขอซื้อแต่ใบกำกับภาษีเอ้าแล้วไม่ซื้อของเหรอเฮีย
13: ใช่แล้ว
12: เอ้าไม่ซื้อของแต่เฮียจะออกใบกำกับภาษีให้เขาเหรอแบบนี้มันได้ด้วยเหรอเฮีย
14: อะแบบนี้ผิดกฎหมายนะคะเพราะใบกำกับภาษีไม่สามารถซื้อขายกันได้และต้องออกใบกำกับภาษีตามจำนวนเงินที่มีการขายจริงเท่านั้นหากร้านค้าหรือสถานประกอบการใดออกใบกำกับภาษีไม่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนดมีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีและปรับเงินตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาทฉะนั้นอย่าคิดซื้อขายใบกำกับภาษีนะคะ
13: ไอ้ย่าไม่เอาแล้วไม่คุ้มไม่คุ้ม
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

วนำขันเมาแล้วก็พากันไปเมื่อนอนขันมันสูอยากกอดก็ให้เบานั่งลงน้ำใจนักเล่นจะมาแก้ส่งออก

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สสจ.ยะลาเร่งยกระดับมาตรการรับมือหมอกควันสั่งเตรียมห้องปลอดฝุ่นและหน้ากากช่วยกลุ่มเสี่ยงนางสาวดวงกมลศรีลักษยานนท์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์หมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียโดยได้ประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขรองรับสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่อัปเดตข้อมูลกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กอายุ 0-5 ปีหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวพร้อมสำรวจความพร้อมของหน่วยบริการในการรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 รวมถึงจัดเตรียมพื้นที่ปลอดฝุ่นหรือคลีนรูมสำหรับกลุ่มเสี่ยงนอกจากนี้ให้เร่งสื่อสารและแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 พร้อมคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านคลินิกมลพิษออนไลน์และคลินิกเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศทั้งนี้สสจ.ยะลาขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมและตอบแบบสำรวจการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและรองรับสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
2: จบข่าววินุลัสสีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: พยายามทำอะไรกันอยู่จ้ะเด็กๆ
1: ใจดีเขียนสุภาษิตส่งครูครับพี่พจน์ลองอ่านดูสิครับ
0: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นพี่ว่าใจดีเขียนคำว่าพยายามผิดนะไหนใจดีลองออกเสียงคำว่าพยายามสิ
2: พยายาม
0: ไม่ใช่ต้องอ่านออกเสียงว่าพยายามพยางค์แรกออกเสียงอะกึ่งเสียงเมื่อเราออกเสียงถูกต้องแล้วเราต้องเขียนให้ถูกด้วยนะคำว่าพยายามแปลว่าทำโดยมานะบากบั่นต้องเขียนแบบนี้จ้ะพอพานยอยักษ์สระอาแล้วก็ยอยักษ์สระอาอีกครั้งหนึ่งตามด้วยมอม้าจ้ะ
1: พยายามแบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่จ้ะจำไว้และอย่าลืมนะจ๊ะเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน